0: พร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันทน์หอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งมอบให้กรมศิลปากรที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันทน์หอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ที่เป็นไม้จันทน์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันทน์หอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันทน์หอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
0: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
3: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
4: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
5: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งในทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากนะจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ในประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
4: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผ่านิดคาดนาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพ พื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
0: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 39.84 บาท84สตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล 34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทาง การค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
0: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Deutsche Welle ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ความเรียกปดีสเลสกี้เดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรณัฐนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักหัวดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสติอัลโฟ3ต่อ1เซตมาครอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3ต่อ0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6ประตูต่อ1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ก็กลุ่มโควต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ1ถึง6ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30ณวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพระศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออก ข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง92 ซม.และเวลา 20:25 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14 เซนติเมตรและเวลา 14:42 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
11: หนึ่งนาทีกับกปท.
12: ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้ว ยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุเช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพะวักพะวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าในการขับขี่รถรั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่หนึ่งปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสิบปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ
18: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
19: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีก ับเราที่นี่นะครับ
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
21: พอผู้ใหญ่มันช่องอย่างบังแรงบังแรงอย่างนั้นน่ะมาหอมห้วยห้วยแท
22: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่สุคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
23: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ํามานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
21: ครับผมเจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
22: แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
21: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่ปานนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
22: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมียไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวคอยสิถือกัดเงินเดือน
24: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อัพ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sang là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ้งมองไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสารีบ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสาร ารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำหน้ามันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

จนกระทั่งเกิดการตั้งข้อสังเกตและก็ติดตามกรณีใกล้ชิดหรือถ้าคุณไม่รู้ด้วยตัวเองการรับรายงานจากฝ่ายโน้นของคุณก็ต้องบอกให้คุณรู้อยู่แล้วนี่คราวนี้นำก้มหัวได้การแล้วบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าเอกสารที่จางคิดจะส่งผ่านให้คณะกู้ชาติมาลายอยู่ในครั้งแรกนั้นน่ะเป็นแผนอะไรมันไม่ใช่แผนดำเนินงานธรรมดาเหมือนเช่นที่รู้กันหากแต่จะต้องมีอะไรลึกล้ำยิ่งไปกว่าเพราะมิฉะนั้นจางคงจะไม่ติดใจที่จะเอากลับคืนในยามที่ทราบว่าคณะกู้ชาติเกิดระแวงตนเท่าๆกับที่คณะกู้ชาติเองก็คิดที่จะยึดไปให้ได้เหงื่อของอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มผุดขึ้นเต็มใบหน้ารู้จมูกบานพเย่อพยาบตามจังหวะของการหายใจถ้าคุณบอกว่าไม่รู้เสียงเกรียมๆของชีพดังมานิ้วของผมจะกระดิกมันเป็นเพียงวินาทีเดียวเท่านั้นวินาทีที่มือปืนแห่งแดนใต้ไล่ลมหายใจออกมาโดยแรงพร้อมกับงัดโต๊ะกลมๆชนิดเบาของชุดรับแขกไม้ทาเล็กเกอร์ขึ้นเต็มเดียวให้ลอยขึ้นจากพื้นวินาทีนั่นเองสภาพภายในห้องก็ผันแปรไปในพริบตาโต๊ะรับแขกหมุนทางปืนของชีพให้เบนขึ้นสู่เพดานมีหนำซ้ำยังยันเข้ามาเต็มสวงอกและใบหน้าตามกำลังที่มันถูกงัดผู้ที่กำลังเป็นต่อก็พลันกลายเป็นรองฉับพลันเพราะพลิกพังงะตีลังกาลงไปหมอบอยู่กับพื้นปืนในมือหลุดกระเด็นไปไม่รู้ทิศทางจังหวะเดียวกันนั่นเองร่างอันโย่งใหญ่ของนำก็ก้าวสกัดค้ำก็มาอย่างรวดเร็วเกินเชื่อโต๊ะเล็กๆสำหรับวางแก้วน้ำแขวงวูบอย่างแคล่วคล่องขึ้นไปเบื้องบนก่อนแล้วแขวงกลับมาเร็วเหมือนกับสายฟ้าฟาดตรงตำแหน่งก้านคอของชีพชูชัยตาของเขายังไม่หลับถึงแม้จะมองเห็นดาวระยิบระยับจับเต็มไปหมดก็ยังเห็นโต๊ะวิเศษจากนำได้อยู่ดีการช่วยตัวเองให้รอดในการเช่นนี้คือการเสือกกายราบไปกับพื้นยอมอุทิศส่วนอื่นของร่างกายให้แก่โต๊ะมฤตยูในมือหนำตัวนั้นแทนศีรษะหรือก้านคออันเป็นจุดตายโต๊ะพลาดเป้าหมายสำคัญกระหน่ำลงมาบนแผ่นหลังของเขาดังสนั่นร่างของเขากระเด็นในแบบที่ไม่สวยนักไปกลิ้งอยู่ริมห้องในนำหัวเราะเหมือนคำรามเสือกเท้าเข้ามายืนค้ำอยู่อีกง้างโต๊ะขึ้นในลักษณะที่มองเห็นเขาเป็นลูกกอล์ฟทุกอิริยาบถแห่งการเคลื่อนไหวห้ำหั่นบอกชัดอยู่ว่าหมอชำนาญในการฆ่าคนเพียงไรซ้ำยังใจเย็นยังกระหินที่แช่อยู่ในน้ำแข็งคนอย่างชีพชูชัยถ้าจะเผลอให้แก่ปรปักษ์ก็เพียงในครั้งแรกเท่านั้นจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่สองเลยเท้าซ้ายของเขาเกี่ยวข้อเท้าข้างที่ส่งน้ำหนักตัวเต็มที่ของนำไว้เท้าขวาก็ยันมาที่หัวเข่าพริบตาเดียวร่างของคนที่ฆ่าเป็นอาชีพก็หมุนคว้างศีรษะปักขมำหน้าไปทางหนึ่งโต๊ะที่ถืออยู่ในมือก็หลุดกระเด็นเขาดีดกายขึ้นมายืนพร้อมกันมือปืนจากแดนใต้ก็หวนดิ่งทยานเข้ามาเหมือนฉลามร้ายที่วกเข้าโฉบเหยื่อในมือกำเครื่องเย็บกระดาษชนิดยาวขนาดท่อนแขนเงือดเงื้อเข้ามาด้วยชีพชูชัยถอยฉากไปทางด้านขวา19จังหวะที่นำถลําเกินหน้าเขาไปเพียงช่วงตัวหนึ่งเท้าขวาที่เคยพิชิตมาทุกย่านก็กวาดแวบเข้ามาที่ข้อเท้าหลังของนำมือปืนจากใต้หมุนเป็นลูกคางอีกครั้งในลักษณะที่ไม่มีอะไรจะน่าดูเท่าแล้วหล่นโครมลงมากลิ้งเป็นลูกขนุนอยู่กับพื้นด้วยยุทธวิธีชนิดง่ายของหน่วยคอมมานโดซึ่งตลอดทั้งชีวิตแห่งการต่อสู้ของนำอาจจะไม่เคยผ่านพบมาก่อนเลยจากนั้นจึงไม่เป็นข้อกังขาต่อไปว่าแนะนำจะไม่ถูกหลังเท้าที่หุ้มด้วยเกือกเบอร์ใหญ่และหน้าแข้งที่แข็งปานๆกับดุลแสมต้อนให้กระเจิดกระเจิงพลิกคว่ำขมำหงายอย่างไม่เป็นท่าทุรนทุรายไปติดฝาผนังห้องโต๊ะเก้าอี้และสรรพสิ่งในทิศทางหกล้มกระจัดกระจายเปลื่องปรางนำพยายามอยู่หลายครั้งที่จะสอดมือเข้าไปในอกเสื้อแต่เขาก็ถูกยัดด้วยปลายรองเท้าเข้ามาที่ลิ้นปี่สีข้างกกหูและปลายคางราวกับกระสุนปืนกลจนตั้งตัวไม่ติดเลือดเริ่มจะระบายสีสันหน้าดูไว้บนใบหน้าของเขาเพียงในระยะพัวพัน 2-3 พริบตาช่วงที่ยาวกว่าของเขาช่วยเหลือตัวเองอยู่บ้างเหมือนกันในการยันและตะบันชีพให้กระเด็นไปจากการรุกกระหน่ำเข้ามาราวกับพายุโบกแคมและในโอกาสนั้นเองเขากระตุกสิ่งที่อยู่ในอกเสื้อขึ้นมาได้เสียงแผ่สนั่นหวั่นไหวจนแสบแก้วหูท่ามกลางความเงียบสงัดของสถานที่แวดล้อมปรากฏขึ้นเม็ดตะกั่วปลิวเฉียดสีข้างกินนรีไปเพียงองคุลีเดียวแต่ห่างจากชีพตั้งยอด
เพราะหลังเท้าที่ซัดเต็มเหนี่ยวมายังปืนของนำก่อนที่มันจะระเบิดครั้นแล้วไม่มีนัดที่สองจะระเบิดซ้ำขึ้นได้เพราะชีพชูชัยบัดนี้ถึงตัวมือปืนแดนใต้ครั้งนำผู้ไม่ปรากฏว่าแซ่อะไรและฝึกฝนในตนเองกลายมาเป็นเหนือมนุษย์ตั้งแต่ศักราชไหนร้องโอ๊กออกมาสุดเสียงพลิกตีลังกาเอาหลังฟาดกับพื้นดังสนั่นด้วยการบิดแขนให้ฝืนกับธรรมชาติและภาวะการเคลื่อนไหวของกระดูกมนุษย์อันจะพึงมีได้บัดนี้แขนข้างที่ถือปืนของนำมันเป็นเพียงเคล็ดหรือ

เสือแล้วม้วนอีกท่อนหนึ่งลงมานอนแผ่อยู่กับพื้นซีเมนต์ส่วนอีกคนหนึ่งเพนเข้าไปอยู่ในพุ่มเข็มกระสุนของเขานัดนั้นนั่นเองทำให้เบื้องล่างแซ่สนั่นอึงอนไปด้วยการยิงเผาขนในระหว่างคนของนำที่เหลืออยู่อีกคนหนึ่งและคนของอิกสตินัสซุงที่อยู่ในห้องรับแขกเบื้องล่างเพราะเกิดการเข้าใจผิดว่าบัดนี้การเจรจากันด้วยสันติกลายมาเป็นเจรจาด้วยลูกมือแล้วหน้าห้องกินรีถูกไหล่ของคนแข็งแรงสองคนกระแทกพร้อมกับเสียงตะโกนเรียกชื่อหลอนเปิดเขาสั่งหลอนในขณะที่ปากกระบอกปืนทั้งสองจับไปที่บานประตูอันง่อนงันกินรีผวาไปตามคำสั่งของเขาโดยมิได้ประวิงเวลาให้ล่าช้าไปเลยแม้แต่นิดหนึ่งกลอนถูกถอดประตูก็ถูกกระแทกพรวดเข้ามาปะทะร่างของกินรีล้มกลิ้งไปกับพื้นปืนในมือของชีพแผ่ระเบิดขึ้นพร้อมทั้งสองกระบอกมนุษย์จักรสองคนที่ล้ำหน้าเข้ามาอย่างเหี้ยมหาญแหกร้องออกมาจนสุดเสียงกระโจนสุดตัวหกเขมรตีลังกามากลิ้งโคโร่ปะทะชุดรับแขกที่เกะกะอยู่ก่อนแล้วหกคว่ำโครมครามอยู่ในนั้นก่อนอย่าเพิ่งออกมาเขาตะโกนบอกหลอนพร้อมกับเพนลิ้วออกมาจากห้องลงบันไดตรงมาที่ห้องรับแขกซึ่งขณะนี้กลุ่นไปด้วยควันปืนจังหวะที่เขาเหาะลิ้วลงมาในลักษณะที่เสี่ยงกับการคอหักนี้สมิธคอบราคำรามถี่ยิบขึ้นมาอีกมนุษย์พันล่ามนุษย์ทำหน้าที่พิทักษ์คุ้มกันกินรีคนที่สุดคุกเข่าอยู่ข้างตู้เล่นจานเสียงหงิกงอทุรนทุรายกอดขาโต๊ะตั้งตุ๊กตาหินปั้นสำหรับโชว์ในห้องรับแขกเหนียวให้ล้มลงมากลิ้งทับอยู่บนตัวของมันตาเลือกล้านลืมค้างอีกคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ก่อนที่หน้าพรมหนังเสือมือยังกำปืนติดอยู่มันถูกยิงโดยคนของนำแน่นอนที่สุดชีพเหยียบขึ้นไปบนโต๊ะรับแขกใหญ่แล้วเพนออกไปทางหน้าต่างซ้ายลงมากลิ้งอยู่บนกอบานเช้าริมห้องด้านนอกติดต่อกับสนามหญ้าทางเข้าณที่นี่เขาเห็นคนของนำคนสุดท้ายถูกยิงตัวคู่ดับดิ้นอยู่กับพุ่มเข็มเสียงเครื่องยนต์ครางขึ้นฟอร์ดปรีเพ็กถอยหลังพรวดเข้าไปในซุ้มไม้แล้วเลี้ยววงแคบวกเอาตัวตั้งดิ่งห่อลิ้วเข้าไปยังประตูออกนั่นแสดงว่าคนของอิกตินัสซงเหลืออยู่เพียงคนเดียวและขณะนี้กำลังจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังโดยถือมติว่าเอาตัวรอดให้ปลอดภัยไว้ก่อนความจริงเขาไม่ได้ใจไม้ไส้ระกำหรือทมิฬหินชาติขนาดที่จะเห็นชีวิตของมนุษย์เป็นชีวิตผักปลาสำหรับการห้ำหันหากว่ามนุษย์นั้นๆไม่ได้อยู่ในทิศทางอันจะเป็นอันตรายต่อตัวเขาและงานของเขาเล็บพรุดคนสุดท้ายในรถคันนั้นเป็นคนของอิกตินัสทรงโดยตรงและเป็นที่แน่นอนที่สุดว่าเมื่อมันหลุดรอดออกไปได้เจ้านายของมันจะต้องได้รับคำบอกเล่าเช่นไรจากมันบ้างวิธีเดียวเท่านั้นสำหรับเขามันเป็นวิธีเก่าๆแต่ก็ได้ผลเสมอมาสมิธเงยปากกระบอกของมันขึ้นเล็กน้อยแล้วเบนไล่หลังฟอร์ดปรีเพ็กคันที่กำลังจะติดเปรกนั้นพอมันแผดเปรี้ยงพร้อมกับเปลวไฟที่แลบออกไปจากปากกระบอกแดงว่าคนขับสะบัดตัวแงนหน้าเชิดขึ้นบนเพดานรถหล่นพลอยหายลงไปในเบาะฟอร์ดลดความเร็วลงอย่างกระทันหันบ่ายหน้าเข้าไปซุกอยู่ในดงพุทธรักษากินรีในเสื้อคลุมกำมะหยี่สีดำสนิทวิ่งลงบันไดห้องรับแขกมาอย่างทันกับเหตุการณ์ลักษณะของหล่อนบอกรับให้ทราบชัดว่าได้เข้าใจถึงสภาพที่อุบัติขึ้นได้ดีเมื่อชีพหวนกลับขึ้นมาจึงปะทะกับหล่อนเต็มแรงเขาผลักหล่อนไปที่ฟอร์ดปรีเพ็กนั้นเอารถคอยไว้และก็ติดเครื่องคอยฉันให้พร้อมหล่อนวิ่งไปที่รถขณะเดียวกันกับที่เขาเพ่นโครมโครมขึ้นบันไดไปที่ห้องเดิมข้ามศพของเล็บครุฑทั้งสองตัวที่เขายิงดับอยู่คาประตูตรงลี่เข้าไปที่ร่างของนำซึ่งถูกกระจกบาดคอตายคาที่ติดอยู่ในสภาพเดิมแล้วลงมือค้นอย่างรวดเร็วที่สุดสิ่งที่เขาได้จากคนตายก็คือซองธนบัตร1ซองผ้าเช็ดหน้าซิก้าชนิดฮาวาน่า2ตัวกระสุนปืนขนาดจุด38 20นัดและกุญแจเยลสำหรับไขประตูห้องพักของโรงแรมบริษัทเปรมปรีพร้อมทั้งป้ายบอกเบอร์ห้องเรียบร้อยชีพกลับลงมาอย่างชนิดแทบจะไม่ยอมหายใจเมื่อค้นและยึดทุกสิ่งภายในตัวคนที่ตายลำบากได้หมดกินรีชะลอรถคอยเขาอยู่ก่อนแล้วพอเขาเปิดประตูแทรกตัวเข้าไปในตอนหลังหล่อนก็ขับทะยานอย่างไม่คำนึงถึงชีวิต
ออกไปนอกบริเวณบ้านแล้วใบหน้าหัวตัดทะลุออกมาทางซอยรื่นรื่นดี

0: ขาเอนตัวลงพิงพนักพร้อมกับถอนให้ใจเฮือกถอดถุงมือออกช้าๆแล้วจุดบุหรี่สูบระหว่างทางที่รถข้อเลี้ยวออกมาจากบ้านนั้นจนกระทั่งตัวตั้งตรงอยู่บนถนนเพลินจิตเขาและหล่อนไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยพอผ่านซอยหลังสวนเขาใช้ถุงมือตบที่ไหล่ของหล่อนจะต้องให้ฉันสอนไหมว่าจะแก้ภาวะอันนี้ได้ยังไงโดยไม่เอาชื่อฉันออกมาเอ่ยให้ผัวพันอยู่ด้วยไม่ต้องหรอกฉันพอจะเข้าใจและก็ทำเองได้หล่อนตอบเบาๆขณะที่กลืนน้ำลายลงคออย่างแสนเข็ญชำเลืองไปทานศพของเล็บครุฑซึ่งทำหน้าที่เป็นโชเฟอร์และถูกชีพยิงเป็นคนสุดท้ายกลิ้งอยู่ในตอนหน้ารถไหนบอกให้ฉันรู้บ้างสิฉันจะขับรถคันนี้ไปพบกับอิกอินัสซงแล้วบอกกับเขาว่าหนำได้ไปพบกับฉันตามนั้นเขากูเขียนจะทำทารุณต่อฉันเพราะไม่พบทรงคนของทรงสี่คนกับพวกของหนำจะเกิดปะทะกันขึ้นฉันกับไอ้หมอนี่หล่นบุ้ยปากไปที่ศพซึ่งนอนตะแคงอยู่กับพื้นรถรีบหนีออกมาเจ้านี่ถูกยิงดิ้นไปส่วนฉันหลบกระสุนพ้นออกมาได้จึงรีบกลับไปบอกข่าวกับเขาการที่ทุกคนตายหมดแม้กระทั่งหนำเองจะไม่ทิ้งหลักฐานใดๆไว้ให้เขารู้ว่าเกิดอะไรพิสดารขึ้นมากไปกว่าฉันได้บอกเขาไปตามนั้นชีพดีดมือเปาะใช้ได้เธอไม่ใช่คนโง่เลยกินนารีเอาละจอดส่งฉันที่ลีโดนี่แหละกินนารีชะลอรถเข้าไปจอดหน้าบาร์เมื่อใกล้จะถึงสี่แยกราชประสงค์ชีพเปิดประตูก้าวลงไปครึ่งตัวอย่าลืมคำสั่งของฉันนะกินนารี7วันสำหรับการซักฟอกตัวเองของเธอโชคดีอยู่เป็นของเธอหล่อนหันมามองดูเขาด้วยแววตาประหลาดอีกครั้งหนึ่งชีพยิ้มเขี่ยปลายคางหล่อนเบาๆแล้วก้าวออกไปปิดประตูปังกินรีนำรถวิ่งเลยราชประสงค์ตรงดิ่งไปเบื้องหน้าส่วนชีพชูชัยขยับเสื้อให้เรียบร้อยเดินผิวปากด้วยกิริยาปกติเข้าไปในลิโดก่อนหน้ารถวิทยุของตำรวจคันหนึ่งจะวิ่งผ่านเข้ามาถึงมุมสุดและมืดที่สุดเป็นที่หลบชั่วคราวของเขาไม่มีพาร์ทเนอร์คนไหนที่เขาต้องการไม่มีวิสกี้ชนิดใดที่เขาสั่งนอกจากเบียร์ดำขวดใหญ่หนึ่งขวดพอเหลือบซ้ายแลขวาเห็นว่าปลอดภัยดีจากสายตาของปรปักษ์ไม่ว่าจะเป็นเล็บครุฑหรือตำรวจชีพชูชัยก็หันมาพิจารณาดูสมบัติของนำที่เขายึดได้มาอย่างระมัดระวังในซองธนบัตรมีเงินไทยอยู่ 1,350 กว่าบาทเหรียญมลายูอีก200ท่วนๆแล้วก็ตั๋วเงินของธนาคารเอเชียอีก1ใบราคา 5,000 บาทจ่ายในนามของนายประดิษฐ์อ่องตะโกนซึ่งนั่นไม่เป็นที่กังขาเลยว่าจะไม่ใช่นามปลอมของนำใช้ในการเดินทางขึ้นมากรุงเทพในคราวนี้เพราะมีนามบัตรชื่อเดียวกันพิมพ์ไว้อย่างหรูในซองธนบัตรนี้ด้วย 2-3 ใบเขาพยายามเททุกสิ่งทุกอย่างในซองธนบัตรนั้นออกมาไม่พบอะไรไปมากกว่านั้น
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมลุงบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาท มี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรือร่างสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีเมมีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทิน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อัพ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hồn
1: nhưng mà bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp thì ai bố khít đó cấp hôm
1: bố mên bố khít đó ai bố mi ngân hề mưng dưỡng đó
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
3: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
2: เออแมนอีลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
3: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ํากระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
2: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย้าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
2: มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444 หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
2: ปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งมองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่บอกไม่

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ้อยบอยส์

0: เมียคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรไทยบ้านหน้าบ้านๆแซวเจเบปากแปรแปร

พี่น้องเอ้ยซื่อว่าบุญบาปนี่เป็นคู่คือเงาเงานั้นไปตามเฮาสุวรรณบ่มีเว้นคันว่าเฮาพาเล่นพามันเต็นแลนยามเฮาแอแอนฟอนเงานั้นก็แอนนำยามเฮานั่งยองๆเงาก็นั่งลงตามยามเฮาเอ็นหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยคันเฮาตนลงห้วยผู้เขาหลายลันขึ้นต้นไม้ผาลานด่านเขาพี่น้องเอ้ยเงาก็ติดตามเกี่ยวก็เกี่ยวพันธนังบ่ได้มียามเหินห่างไกลกันได้อันนี้สันใดแท้ถึง2บุญบาปมันก็ติดต่อกันตามส่วนผู้ทํานี่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งหันครับโคศกไทยบ้านหน้าบันบานดังปีปีปากแปะแปะเว้าแวะแวะขั้นกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนั่งหันตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกถูกจ้าถูกจ่ากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่น้ำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอื้อยพี่นะเบานะสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตเติมเต็มแรงใจกันเข้ามาได้เลยนะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยอีพ่อผมอีแม่ผมฟังอยู่ใสแน่ส่งแรงใจหากันขอบคุณอีแม่ทั้งแกงสนามนางด้วยครับมาประเดิมให้ลูกไส้ตั้งแต่คนแรกแหกหมันครับทั้งแกงสนามนางก็คือคุณแม่รันสัตว์นอกจากตำบลนุ่นสำราญอำเภอแกงสนามนางพุทธโคราชอีแม่เอากับใส่เส้น2กองกาแฟ1กอง 1,250 แถมนวดเย็นขอบคุณแม่ประนอมแสนทวีสุขครับจากทั้งดอนมดแดงนะครับเอากาแฟ4กลอง 1,000 บาทแถมนวดเย็นอีแม่จันเพ็ญจันบุตรดีจากกุดดูนนสังขับกาแฟ4กลอง 1,000 บาทแถมผักคุณหนูคุณตาสวงสุขสมบัติครับจากทั้งตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีกาแฟ2กลอง600บาทอีพอสวัสดิ์แก้วมณีเลิศจากปารายอรันประเทศสาแก้วนวดเย็น2กระปุกอีแม่จันจงเจริญจากตำบลส่งอำเภอน้ำยืนอุบลครับกาแฟ4กลอง 1,000 บาทนะครับคุณสายยู่สมหน้าหน้าจากเสนางคณิคมครับนวดร้อน2กระปุกกาแฟ4กลอง 1,300 บาทแถมนวดร้อนพอสุรเชษฐ์ปทุมครับจากกุดดูนนสังกาแฟ2กลอง600บาทอีแม่แดงพร่มขวัญยางจากทั้งกุดหมักไฟหนองวัวซ้ออุดรครับกาแฟ4กลอง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับแล้วก็คุณจิรายุทธแสนทวีสุขอนิกานะครับจัดถึงกาแฟซีบ่มรุ่งสายตากับสายเส้นอีแม่เกิดบาท่ากับเป็นกาแฟซีอีแม่สุดใจมาละเหลืองมวนมุนีขอบคุณหลายๆเด้อครับทุกออเดอร์ที่ทักทายลูกไส้ลาบักลาก่อนคำบ่อยสุนทรชัยกันเข้ามา090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ090-292-7444เอ้าพ่อกันไม่ไม่เว้าไปหลายมันเหย้ามันยืดเปิดผู้ไม่ควมเว้าปันแห่งหลายไปแบบโยย้อนฟ้อนใส่แค้นครับเศร้า2แรง2

0: บ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
1: ค่ะสั่งยาทาหน่อยค่ะสูตรเย็น
0: น้ำมันนวดสูตรเย็นทั้งสองกระปุกเลยเหรอครับเดี๋ยวกระปุกเดียว
1: ใช่ค่ะทั้งสองกระปุกค่ะ
0: อ๋อน้ำมันนวดสูตรเย็นสองกระปุกครับ300 บาทอย่างเดียวเหรอครับ
1: ค่ะอันนี้ส่งมาส่งให้ใช่ไหมคะ
0: ครับผมส่งแล้วค่อยเก็บเงินปลายทางครับส่งทางแฟตนะครับพี
1: ่อ๋อส่งแฟต
0: ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: แววนภาเจริญเทินบุญค่ะ
0: คุณแววณภานามสกุลอะไรนะครับ
1: เจริญเทินบุญค่ะ
0: เจริญเทินบุญบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่16ค่ะ
0: 16หมู่ที
1: ่หมู่8
0: หมู่8เนาะตำบลอะไรครับพ
1: ี่บ้านตาลค่ะ
0: บ้านตาลนะครับ
1: บ้านตาลค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อบ้านตาลตำบล
1: ขมิ้นค่ะ
0: ขมิ้นอำเภอเมืองสกลเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเบอร์โทรก็ติดต่อที่เบอร์นี้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้รอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับพี่ไม่มีบวกเพิ่มนะครับจ่ายแค่300ครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับผมบ่าวบ่อยครับ
3: สั่งยาเนี่ยครับ
0: ครับสั่งอะไรดีครับเอาอะไรบ้างครับ
3: ยานวดก้อนคำ
0: ครับน้ำมันนวดก้อนคำเนาะเอาเป็นสูตรร้อน
3: ร้อนกับเย็น
0: ครับผมคู่หนึ่งนะพ่อเน
3: า
0: ะ
3: คร
0: ับ ได้ครับผมส่งคุณพ่ออะไรครับ
3: คำสอนเด็ดต้องหา
0: อะไรนะครับ
3: คำสอนเด็ดต้องหา
0: คำสอนนามสกุลอะไรนะพ
3: ่
0: อ
3: เด็ดต้องหา
0: เด็ดต้องหา
3: ครับ
0: บ้านเลขที่อะไรครับพ่อ
3: 142
0: ฮะ
3: 142
0: 142หมู่ที่
3: หมู่3
0: หมู่3ตำบล
3: ดงชน
0: ตำบลดงชนอำเภอเมืองสกลนครนะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: เบอร์โทรก็ติดต่อคุณพ่อเบอร์นี้นะครับ
3: ครับ
1: ว่าบ้า
3: อีกเบอร์หนึ่งครับ
0: เบอร
3: ์
0: อะไรคร
3: ับ 092
0: 092ครับ
1: 435
0: 435ครับ
1: 4480
0: 4480ทวนนะครับ0924354480นะครับ
1: จ้า
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้รอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับ
1: จ้า
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: จ้า
0: ครับขอบคุณครับครับ
4: ครับครับ
0: ครับ
4: ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
0: อันนี้ก็พ
4: ่อพ่อเย็นไหมพ่อสั้นยาตรวจไหม
0: ครับเอาเป็นห้อนกับเย็นครับพ่อรับทราบครับผม
4: ฮะ
0: เอาห้อนน้ำเย็นน้ำนะพ่อเนาะยังละอันเน
4: า
0: ะ
4: 300ไหม
0: 300
4: ต
0: ้
4: องไปได้หรอลูก
0: อาจจะ
4: ต้องไปได้
0: จะส่งให้มือนี่ของอาชีพพ่อบ่มืออื่นกับมือฮื้อได้ครับเด้อ
4: บ่ว่าหามันไปวัดไปว่าวัดเด็กหาเขาพี่ก็อาจมีอะไรก็จะมาได้อยู่พ่อวัดเขาวัดนะ
0: ครับผมครับผมเดี๋ยววันที่พ่อรับสายพวกคุณยังครับรับสายโทรศัพท์ไปผมเลยเด้อ
4: ครับผมแล้วถ้าบ้านพ่อพี่ผมมาตกเปิดได้หรอกแกเอง
0: ครับพ่อครับโอเคครับพ่อขอบคุณครับ
4: ครับ
0: ครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: โอ้ยคุณได้รับสายได
0: ้มาบ่อยครับพ่อมาบ่อยครับ
4: เ
0: ฮ้ยผมขอบพระ
4: ค
0: ุณ
4: ครับอยู่พระนุ่มไพร
0: พระนุ่มไพรลอยเอ็ดเนาะครับผม
4: จูแปนปัดก็ให้ดีละ
0: ครับผมพี่พ่อปัดสีสร้างคล้องมาครับ
4: สีสร้างคล้องกันยาปัดกันสองกองกัน300นะลูก
0: อ๋อน้ำมันนวดเนาะน้ำมันนวด2กับฟุก300เนาะพ่อเนาะเป็นร้อนกับเย็นน่ะเนาะ
4: ครับ
0: ได้เลยครับพี่พ่อครับส่งคุณพ่ออะไรครับลูกขอซื้อที่อยู่พี่พ่อแน
4: ่พ่อบุญท่าน
0: พ่อบุญท่านนามสกุลยังครับ
4: คนขึ้นพ่น
0: พ่นพ่น
4: พ่นขึ้นผ้า
0: พ่นพิมผ้าอ๋อพ่อบุญทันพ่นพิมผ้าเนาะพ่อเนาะ
4: ครับบ้านเลขที่72
0: 72หมู่ที่เท่าไหร่พ่อ
4: หมู่10
0: หมู่10เนาะตำบลอีหยังครับตำบลเฮา
4: โคกสว่าง
0: ตำบลโคกสว่าง
4: บ้านอำเภอพนม
0: ไพรอำเภอพนมไพรบ้านค้ำให้เนาะพ่อเนาะ
4: พอมันอยู่พี่เท่มันอยู่คนละสดทำให้อยู่พออยู่สดหนึ่ง
0: ของหน้าบ้านยังครับพ่อ
3: ฮะ
5: บ้านนี่ยัง
3: บ้านข้ามแดง
5: บ้านข้ามแดงบ่ครับข้ามแดงหรือข้ามแดง
3: ครับข้ามแดงข้ามแดง
5: ข้ามแดงดอเด็กนะพอน้อย
3: เก๋พอบ่ดีล่ะเด้อ
5: ครับผม
3: ขอบคุณครับพอดีครับ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีตอนค่ำครับ
1: ตอนช่างยาเนี่ยครับ
0: ได้ครับของคุณพ่อประจักษ์เนาะเอาอย่างแน่ครับ
1: แน่นยางละสองครับเย็นก็ฮ้อน
0: โอ้น่ะมันนวดก่อนค่ำสุดเย็นสุดย้อนอย่างไรสองเหมือนเดิมเนาะ
1: บ่แม่นครับเป็นยางละเย็นกับ2ฮ้อนกับ2เป็น4ครับ
0: ครับเป็น4กระปุกครับ600บาทครับ
1: ครับผม
0: ครับโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับพ่อ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีสวัสดีครับคุณแม่แต๋วครับสวัสดีครับแม่แต๋วโพทองคำ
2: เอาครับเพื่อนมาแก
0: ่เอาจาก
2: เด้อ
0: เอาจากกล้องแม่
2: 2จาก2
0: 2กองแม่แต๋วผู้ทองคำที่อยู่เดิมครับแม่ครับได้ยินครับ
2: จ้าจ้า
0: จ้าที่แม่ลูกได้จากตรงไหนด้วยครับ
2: จ้าจ้า
0: จ้า
2: ดีแล้ว
0: ครับบ่าแม่วันดีครับ
2: ช่างกาแฟเด้
0: ได้ครับคุณแม่นงครานเน
2: าะจ้า
0: จ้าแม่เอากาแฟกี่กองจ้า
2: 4กอง
0: กี่กองนี่แม่ยังแถม
2: อันแก้วกาแฟสีขาวๆอันนั้นมีอยู่บ
0: ่มันเป็นมีแต่เป็นแก้วแม่เป็นพลาสติกไม่มี
2: บ่อันเป็นแก้วเป็นแก้วสีขาวมึงอันน่าหาใช่ไหม
0: อ
2: ๋
0: อไอที่เป็นเซรามิกน่ะเหรอ
2: เออ
0: เซรามิกมันแตกง่ายแม่แม่หูมันแตกง่ายก็เลยเอาแก้วแบบทนมาเรื่อยอย่างสินะครับ
2: แทนทองได้อยู่บ
0: ่ได้ครับได้ครับ
2: จ้าจ
0: ้
2: า
0: ได้ครับเป็นลูกแถมให้นะ
2: จ้าจ้า
0: จ้าขอบคุณมากครับแม่สวัสดีครับ
2: จ้าจ้าจ้า
0: ครับไปวิ่ง
2: อันแม่ทั่วหาลูกติแถวนึงแล้วแม่ว่าสิสั่งเงินกาแฟนั่นล่ะ
0: จ้าไปวิ่งครับแมวจะกองนออ
2: ันแม่เดียวอันกาแฟนั่นท่านหนึ่งเด็กจะกอง
0: ท่านหนึ่งเด็กจีกองค่ะแม่ครับ
2: จ้ามันกับแม่กับเดียววันแม่เดียวยานั่นแม่ยานยังก็ยาที่บ้าน
0: กับสาย
2: เดียวกับตาน่ะแ
0: ม่โอ้บำรุงสายตาเดี๋ยวผมกำลังเช็คไข่อยู่ด้วยครับว่ามันยังบ่เพราะว่าหมู่บ้านนี่ของใครจะหมด
2: จ้าล่ะจ้า
0: สายตากี่กระปุกจ้ะ
2: เอากระปุกเอากระปุกนึงก้อนก็ได้หรือว่า
0: ได้กระปุกนึงแล้วเอายังอีกบ่นี่เอาน้ำมันนวดติบ่นี
2: ่เอาน้ำมันเอาน้ำมันนวด
0: คู่นึงบ่แม
2: ่จ้าเอาคู่นึงก็ได
0: ้ร้อนเย็นใช่มั้ยคร
2: ับจ้าก็ว่ามันให้มันได้วิทยุแข่งนึงน่ะล่ะลูกอ่ะ
0: อ๋อครับผมโอเคครับของแม่มันจะเป็นยอด1950บ่เป็นหยังขาด50บาทลูกแถมใหม่คือเก่า
2: เอ้าอันขันมันมีกับจังทงมาให้แม่ก็ได้ดอกมือสองมือก็ได้ทั้งสามมือก็ได้เด
0: ้
2: อ
0: ได้ครับน่าจะเดี๋ยวผมเช็คให้เดี๋ยวผมเช็คให้แม่นะว่าได้วันน
2: ี
0: ้ครับผมได้ผมเอาอยู่ในห้องซุ้งนี่แหละให้อีแม่นะเดี๋ยวผมเอาในห้อง
2: จ้าจ้า
0: ครับผม
2: เอาให้แม่รู้แม่อยู่ไกล
0: ครับผม
2: หูหูอยู่ตัวอันบ้านแม
0: ่ครับหูครับแม่ครับรู้ที่อยู่ครับแม
2: ่จ้าจ้ามาเป็นเชียร์นึงแล้วจ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณดุลครับ
3: เพื่อไม่สั่งกาแฟนะลูก
0: ได้ครับแม่เอากี่กล่องครับ
3: เอา4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องคุณแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
3: สำหรับคนหนูแล้วก็แม่สั่งยาตากับยากระสายเส้นพร้อมเด้อ
0: เอาตากับกระสายเส้นนี่เอาเป็นโปรรถใช่ไหมแม่เอา
3: เป็นอะไรเนี่ยจ้ะ
0: ถ้าเป็นราคาเต็มมัน 1,100 บาทถ้าเป็นลดราคาเนี่ยมันก็จะได้1,000 ท่วนแต่จะไม่ได้ของแถมอย่างสินะครับแม่หรือแม่จะเอา
3: ไม่เอาเอาโปรรถ
0: เอาโปรรถเนาะของแม่ก็จะเป็นยอด 2,000 นะครับแล้วก็จะมีผ้าขนหนูแถมกับกาแฟนะครับ
3: จ
0: ้าๆได้ครับแม่ขอบคุณครับแม่ลุนครับสุขภาพแข็งแรงครับแม
4: ่สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเขาเสื่อมกินเขาบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่า

0: วิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ใช่ครับ
2: จ้าแม่จังกับเพื่อนแม่จ้า
1: ได้ครับอีเมลจะกองค่ะแม่สาครครับ
2: จ้าโอ้สองกองกันจ้าเพราะว่าเงินพัดหลาย
1: ได้อีเมลเอาตำเอากองหนึ่งสองกองลูกไส้กับทรงไฮปี้คือเก่าบ่มีบวกเพิ่ม
2: จ้าอันสองกองนี่ขอรูปภาพดีใจป่ะจ้า
1: ได้ใดแม่ได้ครับกาแฟนี่มันใส่ได้อยู่ครับแต่ว่าน้ำมันนวดมันจะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะโดนถ้าเป็นเฉพาะน้ำมันนวดมันจะโดนน้ำมันนวดแล้วมันจะละลายลูกนะกาแฟได้อยู่ได้เดี๋ยวลูกตรงไข่ที่อยู่เดิมนะแม่เนาะไอ้บ้านน้องแว่งคนบัวเงินเข้านี่เน
2: า
1: ะ
2: จ้าแม่จ้าแม่จ้าจ้า
1: ได
2: ้ครับอยากกันยากแม่ก็ยาก
1: เนาะแม่ยากไข่ยากมันเนาะอีแม่ว่างย้ําได้ค่อยมา
2: แม่กันก็แม่ก็ยากกันขายแกงงูแกงไข่นี่แหละจ้ะ
1: อ๋อขายดีป่ะคะแม
2: ่ค่ะช่วงนี้บ่ค่อยปานใดหรอกจ้ะ
1: โอเคครับโอเคครับ
2: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: สวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับ
2: จ้าจ้า
1: ครับโอเคสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
3: ครับในสั่งกาแฟครับ
1: ครับแม่แสงจันทร์เอากี่กล่องจ้ะ
3: เอา8ลูก
1: เอา8กล่องคุณแม่เอาอะไรแถม
3: เอาวิทยุ
1: เอาวิทยุแถมเนาะแม่เน
3: าะจ้า
1: ได้ครับได้คุณแม่ฟังเพลงอะไรไหม
3: แล้วแม่ขอรูปด้วย
1: ขอรูปดีเจด้วยนะครับแม
3: ่จ้า
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกชาย
3: ที่ได้มืออื่นเนาะครับเนาะ
1: น่าจะถึงอยู่ครับแม่ของสกลทำงานเร็วอยู่นะแม่
3: ใช่ใช่ค่ะวันธรรมดาแม่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้
1: จ้าแม่เดี๋ยวยังไงลูกจัดส่งให้นะครับ
3: ครับ

0: ครับแม่
1: แค่นี้แหละครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับแม่ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับแม่อรทัยครับ
2: อันแม่สั่งกาแฟน่ะลูก
0: ได้จ้าแม่เอากี่กล่องจ้า
2: เอา4กล่องลูก
0: 4กล่องเนาะได้เลยครับแม่เอาอะไร
2: โอเคเอาหยังมีผ้าเช็ดตัวมีเสื้อมีผ้าถุงเอาหยัง
0: มีผ้าขนหนู
2: มีผ้าขนหนูแล้วก็เสื้อแล้วก็ผ้าถุง
0: หรือแก้วกาแฟหรือจะเอาเป็นน้ำมันนวดก็ได้แม่น้ำมันนวดก็แถมให้อยู่ช่วงนี้
2: เอาผ้าถุงลูกเอาผ้าถุงสีสวยๆนะ
0: ได้ครับแม่ครับแม่สบายดีเนาะ
2: จ้าสบายดีลูกนั่งไปกินกาแฟนั่นก็สบายดีไปหาหมอหมอเขางดแล้วยาความดันกับเบาหวาน
0: โอ้ยดีใจครับแม
2: ่จ้าลูกจ้า
0: แม่สภาพแข็งแรงนะแม่นะ
2: จ้าเพื่อนก็ให้สั่งให้ดิเพื่อนเขามานี่แหละลูกมัน
0: อ๋อครับแม่ออขอบคุณมากฟังเพลงอะไรกันไหมล่ะแม่ฟังเพลงอะไรไหมเดี๋ยวลูกชาย
2: เพลงอะไรก็ได้ลูกเอากับเพื่อนนี่แหละลูกอันเพื่อนเขาถามวันไหนถึงลูก
0: อย่างเร็วคือพรุ่งนี้อย่างช้าคือวันมะรืนนะแม่นะเพราะว่าช่วงนี้ขนส่ง
2: อย่างเร็วพรุ่งนี
0: ้ลาช้าหน่อยอย่างช้าวันมะรืน
2: จ้าจ้าลูกจ้า
0: โอเคครับแม่
2: จ้า
0: สวั
2: สดีจ้าลูกจ้า
0: สวัสดีครับ
2: จ้าจ้า
0: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: ฮัลโหลจะได้กาแฟ
0: ได้ครับแม่เอาจะกองครับ
3: สี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทเนาะแม่เอาอะไรแถมจ้า
3: เอาผ้าขนหนู
0: ผ้าขนหนูส่งคุณยายกลางสังจิตที่อยู่เดิมนี่เนาะแม่เน
3: าะจ้าจ้า
0: จ้าแม่ฟังเพลงอะไรไหมลูกชายเปิดให
3: ้จ้าร้านเปิดให
0: ้อ๋อครับแม่ขอบคุณนะครับ
3: ได้ผู้ใด
0: ค่ะเดี๋ยวลูกจะส่งให้มื้อนี้นะสิฮอดอีแม่ยังไว้กับมืออื่นยังสากกับมือฮื้อได้ครับเด้อ
3: จ้าจ้า
0: จ้าแม่สุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอ่องตองครับแม
3: ่จ้าจ้า
0: สวัสดีจ้า
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหาร
1: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
3: เมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37 ปีอุดรเลิฟไลฟ์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mue ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nak san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าหั่นละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ใหญ่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
4: อืมเอาไล่ใบผมนะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้นะ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุธงดำเนินรายการ

0: ิดฮอดผัวเก่าครับเมื่อวานนี้อีแม่โทรนำผมเบิดมือครับผมไปกาฬสินธุ์ช่วงเบาดิวเพิ่นก็บ่ขอเด้ขอช่วงเบาบ่อยผมบ่ไปธุระและก็ขอช่วงน้องกุ้งนางนะครับอีแม่บุญมีสีซื่นนะครับขอผัวเก่าเบิดมือตั้งแต่ 6:00 น.จนนอน 6:00 น.แรงมื้อวานนี้นะครับคิดฮอดผัวเก่าอันละบ่เหลือตนผู้อยู่นำบ่เหลือตนผู้ปัจจุบันบ่จังได๋ซั่นเด้พี่เมย์อยากฟังเพลงซื่อๆดอกซ้ายเพิ่นว่าเฮ้ยจะเป็นคักจะเป็นแน่นะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์อีพ่อผมอีแม่ผมครับโทรหาบักลาเด้อบักลาก้อนคำบ่อยสุนทรใช่ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มันเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายเว้าจากันเข้ามาได้เลย0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนคำครับ
1: ฮัลโหล
2: กิตนาสวัสดีครับ
1: สัญญาสองกอง
2: กับเอาบังลูกสายตาสองกองเนาะ
1: จ้า
2: เอายังแถมครับพี่พ
1: ่อมันนี่แถมดีกว่า
2: อันนี้ก็ครับ
1: สองกองเท่าไร
2: สองกองพันสามร้อยบาทที่พ่อเอายังแถม
1: เอาเบียร์วะกาแฟแถมมาได้เงินว
2: ะอันนี้ก็ครับบอกาแฟไม่ได้แถมครับเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนูเป็นเสื้อเป็นน้ำมันนวดเป็นแก้วกาแฟที่ได้ครับ
1: โอ้กันจะแถมอ่ะกันเบาอ่ะ
2: ครับของครับเอาเป็นส่วนลด100บาทก็ได้ครับเป็น 1,200 ครับลดไม่แถมลดราคาแล้วไม่ได้แถม
1: ครับ
2: เอาเป็นส่วนลดเนาะ
1: ครับ
2: เอาเป็นส่วนลดเป็น 1,200 บาทเนาะคุณกฤษณะที่อยู่เดิมเนาะ
1: ครับ
2: ครับผม
1: แล้วที่อยู่ผมได้เลยวะ
2: อะไรก็ครับ
3: อะไรก็ครับ
1: ที่อยู่จำได้เลยนะ
2: ที่อยู่จำได้ครับ326 หมู่ 18ครับตำบลน้ำก่ำครับมีครับ
1: ครับครับ
2: ครับรอบนี้เอาเป็นส่วนลดเนาะไม่เอาของแถมเนาะ
1: ได้
2: ครับเป็น 1,200 บาทนะครับ
1: เมื่อไรมา
2: วันพรุ่งนี้ได้ครับวันพรุ่งนี้ได้ครับ
1: ฮะ
2: วันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ของถึงนะ
1: พรุ่งนี้ส่งเหร
2: อพรุ่งนี้ครับนำส่งครับส่งออกวันนี้ถึงคุณพ่อวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ได้ๆ
2: ๆจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: ครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
4: ครับสั่งกาแฟนะครับ
2: ได้ครับ
4: 2ชุด2ชุด
2: 2ชุดคือ8กล่อง 2,000 ใช่ไหมครับหรือเอา2
4: ครับครับ8กล่องนั่นแหละครับ
2: 8กล่อง 2,000 เนาะพ่อเนาะ
4: ครับแล้วก็มียาตากล่องนึง
2: จะบำรุงสายตาด้วย1กระปุก
4: ครับ
2: 2,650 บาทพ่อเอาของแถมเป็นอะไรดีครับจะเป็นชิ้นใหญ่หรือเอาเป็นชิ้นเล็ก
4: เอามันมี2เจ้าที่สั่งกาแฟนะครับ
2: 2เจ้าก็ต้องแบ่งกันเนาะเราคนละชิ้นมันมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีถ้วยกาแฟมีน้ำมันนวดครับเลือกได
4: ้เอาน้ำมันนวดอันนึงแล้วก็ผ้าขนหนู
2: แถมผ้าขนหนูผืนนึงนวดนี่เอาร้อนหรือเย็นครับ
4: เอาเย็นครับ
2: โอเคครับผมจะเป็นยอด 2,650 บาทนะครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
4: อันที่อยู่ผมก็คือขจรศักดิ์นะแต่ผมใช้อีกเบอร์หนึ่งโทรครับ
2: อ๋อคุณขจรศักดิ์ใช่ไหมครับ
4: ครับบานวงศานั่นแหละ
2: บานวงศาโอเคครับเบอร์เดิมก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับ
4: ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันหมดผมโทรออกมาได้ครับ
2: อ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวยังไงจัดการให้ครับ
4: ครับครับ
2: ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
5: จ้าจ้ำยาเนี่ยจ้า
2: ได้ครับอย่างแน่นอนครับ
5: ยานวดก่อนค่ำเด้อ
2: ครับหนูมันนวดก่อนค่ำเอาสูตรร้อนกับเย็นใช่ไหมครับ
5: เอาตัวเย็นเบิร์ด
2: เอาเย็นเบิร์ดสองกระปุกเน
5: า
2: ะสี่กระปุก600บาท
5: จ้า
2: ครับผมขอซื้อที่ยูผู้รับสินค้าครับส่งคุณอย่างครับ
5: นางรัศมีล่าสะอาด
2: นางรัศมีล่าสะอาดเหรอครับ
5: จ้าบ้านเลขที่15
2: หมู่ที
5: ่8
2: ตำบล
5: ปะโค
2: ปะโคโอ้พี่เคยสั่งอยู่เลยเนาะ
5: จ้าอำเภอกุดจับ
2: กุดจับจังหวัดอุดรนี่เนาะ
5: จ้า
2: ได้ครับได้ครับเป็นเบอร์โทรเป็นเบอร์นี้แล้วเนาะ
5: จ้า
2: ครับผมได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับพี
5: ่ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: ครับ
2: ครับผมบ่าวบ่อยครับพ่อ
3: ยังได้เห็นยังได้ยาใส่เป็นก้อนคำทั้งสองกระปุกครับ
2: ได้ครับได้ครับกระใสก้อนคำสองกระปุกน้อยพ่อเคยสั่งไป
3: ควรและกระปุกละเท่าไหร่ครับ
2: กระปุกละ450ครับพ่อสองกระปุกกะ900บาทครับผม
3: โอ้แพง
2: ครับสองกระปุก900บาทเนาะส่งคุณพ่ออะไรครับ
3: คุณพ่อถวันครับ
2: พ่อถวันนามสกุลยังครับ
3: พ่อจะลูกพัน
2: อะไรกับพ่อนามสกุลยังก่อ
3: พ่อจะลูกพัน
2: โคตรุวันโคตรุวันบ้านเลขที่เท่าไหร่ข้อ
3: 27ครับ
2: 27หมู่ที
3: ่หมู่ที่13
2: หมู่ที่13เนาะพ่อเนาะ13เนาะ
3: คร
2: ับ ตำบล
3: 72ครับบ้านเลขที่
2: 72เนาะผมเป็น27เนาะ72หมู่13ตำบลอะไรครับ
3: ครับตำบลกุกตูมครับ
2: ตำบลยังก็พ่อ
3: กุกตูม
2: กกตูมอำเภออ
3: ำเภอดงหลวง
2: ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะพ่อเน
3: า
2: ะ
3: ครับครับ
2: เบอร์โทรก็ติดต่อพ่อเบอร์นี้เน
3: า
2: ะ
3: คร
2: ับ ครับครับประมาณมือสองมือเนี่ยครับเดี๋ยวซิมคาร์ดได้ครับพ่อเด้อ
3: ครับครับครับ
2: สวั

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

Mandela.

0: เตะหมอนลงลังครับหรือว่าก่อนผัวเขาคือเป้าหมายเนาะสวัสดีครับพ่อรถครับพ่อรถเอกกันหา
1: บอย
0: ครับพ
1: ่อแฟนกาแฟซีกองเนี่ย
0: กาแฟซีกอง 1,000 บาทพ่อรถเอาอย่างแถมครับ
1: มันสูตรร้อน
0: รอบนี้ร้องเป็นสูตรร้อนเนาะพ่อเน
1: า
0: ะได้ครับพ่อรถที่อยู่เดิมเนาะพ่อเนาะ
1: ที่อยู่เดิมละ
0: ที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงคนหัวใจเดิมก็ต้องอยู่เมืองเก่าเนาะพ่อเนาะอีพ่ออยากฟังเพลงฟังลำก่อนได้บ่พ่อรถขอได้เด้อครับ
1: ฟังลำสักยามเนาะ
0: สักสยามมาก่อน
1: คักใจเจ้าละบ่นะ
0: คักใจเจ้าละบ่เนาะคักใจเจ้าละบ่คักสักสยามเพชรชมพูนี่เนาะพ่อเนาะครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมหนวดก้อนคำกระใสเซนก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำโอ้ดนำเขามาครับ0902927444ครับ0902927444สวัสดีครับคุณแม่เกศรครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมเอาเพลงหยังครับคุณแม
2: ่สบายดีที่คันทอง
0: สบายดีที่คันทองเนาะแม่เนาะ
2: จ้าขอบคุณค่ะวัสดีจ้า
0: วัสดีจ้าวัสดีจ้าเดี๋ยวลูกไส้เบิ่งแย่งให้กันละกันครับสนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ครับ0902927444ครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้ออีพอผมอีแม่ผมนะครับ0902927444ครับทักใจเจ้าละบ่ไปตามคิวนะครับเนาะ

0: บ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
1: ค่ะอยากฟังยาหนวดค่ะ
0: ได้ครับน้ำมันหนวดเอาสูตรร้อนครับเย็นบ่ครับ
2: เอาร้อนบด
0: เอาร้อนทั้งสองเน
2: า
0: ะน้ำมันหนวดร้อนสองกระปุกเอาอย่างอื่นน้ำบ่ครับ
2: เงินบ่ท่านพร้อม
0: เอาเงินบ่ท่านพร้อมได้ครับสองกระปุก300บาทครับขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
1: พอทองแดงกาลิฟค่ะ
0: พอทองแดงกาลิฟบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 52ทับ1ค่ะ
0: 52ทับ1หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: หมู่1ค่ะ
0: ทับ1นี่หมายถึงหมู่1บ่ครับหรือว่ามีทับน้ําม
1: ีทับน้ําค่ะแล้วก็หมู่1
0: ทับ1หมู่1ตำบล
1: บ้านม่วง
0: บ้านม่วงอำเภอ
1: บ้านดุงค่ะ
0: บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเนาะได้ครับไปโทรกับติดต่อไปนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: ครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับเด้อ
1: ค่ะ
0: ครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ
3: อันกาแฟถือกล่องจักบาทค่ะกาแฟกันสั่งค่ะ
0: กันสั่ง4กล่องมันก็ถือกล่องละ250ครับแม
3: ่เอาที่มาจ้ะเอาไป4กล่องกันเลยค่ะ
0: เอา4กล่องแม่เคยสั่งไป
3: อ่านแม่กองค่ะแม่กองมองเก้าล่ะค่ะ
0: แม่กองสาลีแผง
3: นี่ค่ะ
0: เอากาแฟ4กองเอาอย่างแถม
3: เอาเป็นปะถุงก็ได้ค่ะ
0: โอเคครับแถมปะถุงเนาะ
3: แม่ค่ะ
0: โอเคครับแม่ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับแม่หิว
4: ฮัลโหล
0: ครับแม่หิวสวัสดีครับ
4: จ้าอันแม่สั่งกาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องครับแม่
4: แถมผ่าคนหนูเด
0: ้อแถมผ่าคนหนูนะแม่เน
4: าะจ้าสีแดงงามๆคือหาก่อนเด้อ
0: สีแดงเลือดหมูไม่รู้ว่าเลือดหมูยังเหลืออยู่หรือเปล่านะแม
4: ่จ้าแล้วที่ยังก็ได้เนาะคําว่าแม่จ้าจ้า
0: ถ้ามีเดี๋ยวจะบอกน้องเอาเป็นเลือดหมูให้เน
4: าะจ้าจ้าแล้วก็มีกัดเป็นสีฟ้าสีมันนั่นล่ะจ้าสีน้ําเงินหาละ
0: จ้าแม่สบายดีอยู่เนาะ
4: จ้าสบายดีจ้า
0: ครับผม
4: แม่หวานเข่ากำลังออกหน้าเจ็บหยาดเลยวะจ้าจ้า
0: ว่าอยู่บ่เห็นแม่โซมาปันไหน
4: จ้า
0: จ้าขอบคุณคร
4: ับแม่ก็กินอันนั้นเลยจ้าจ้า
0: จ้าเดี๋ยวลูกจะส่งให้นะจ้าสวัสด
4: ีจ้า
0: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยขอสอบถามหน่อยค่ะไอ้ขายยาก้อนอะไรนะก้อนทองก้อนคำนะ
0: ก้อนคำครับ
5: ค่ะอ๋อเห็นพ่อเขาฟังข่าวในวิทยุเขาบอกว่ายาตามเป็นยาอะไรนะยาแบบยาลูกกรหรือยาอะไรคะ
0: สมุนไพรบำรุงสายตาเป็นแคปซูลเป็นสมุนไพรสกัดครับ
5: อืม
0: ครับ
5: แล้วขายยังไงให้เป็นกระปุกเท่าไหร่คะ
0: กระปุกละ650บาทครับจากราคาเต็ม 1,000 ตอนนี้จัดโปรกระปุกละ650บาท
5: ปลูกมีกี่เม็ดคะ
0: มี30เม็ดครับกินเช้าเย็นครั้งละ1เม็ดก็จะได้15วันถ้าจะกินเดือนนึงก็2กระปุก 1,300 บาทครับ
5: อืม
0: ครับผม
5: แบบ

0: หรือยังไง
1: ส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับ
0: อ๋อกระปุกนี้มีสารฉีดแคปซูลกินได้เดือนหนึ่ง
1: ได้15วันครับถ้าเดือนหนึ่งต้อง2กระปุกครับเพราะว่าต้องกินเช้าเย็นถึงจะเห็นผลไว
0: อืมจ้ะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงจะสั่งได้โทรสั่งนะคะ
1: ได้ครับคุณพี่ฟังอยู่ที่จังหวัดไหนครับ
0: อ๋อคุณตาเขาอยู่สารคามค่ะ
1: ขอสารคามเนาะได้ครับได้ครับ
0: จ้ะ
1: พร้อมยังไงพร้อมสั่งค่อยโทรหาได้ครับ
0: จ้ะ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยม ซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: มีมีมีชาว
4: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: รักแม่
5: เพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้
0: อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิงเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร้ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ้าน คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อย

0: ตำแหน่งที่ไม่ต้องการครับงั้นเพลงทีอีพออีเมลขอไว้มื้อนี้คิวเพลงอยากเหง้าในจักหน่อยได้ครับเด้อและย่อยส่งตรงไปให้ขอบคุณหลายๆครับอีพออีเมลนะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกไส้อยู่ตรงนี้090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำเน้นย้ำอีกรอบครับ090-292-7444พี่น้องฟังอยู่จังหวัดใดแน่เป็นจังไดเนาะคลื่นใหม่นะครับพี่น้องทั้งแก่งสนามนางและอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงครับทั้งชัยภูมิโคราชขอนแก่นโซนนั้นที่อยู่ใกล้แก่งสนามนางที่รับฟัง 100.50 ได้โทรหาลูกไส้เนี่ยเปียงพอให้มีแห้งใจนครนายกเป็นจังไดครับมื้อนี้คลื่นออกอากาศบ่นะฮะนครนายกออกอยู่นะครับผู้พันเป็นจังไดผู้พันได้ยินว่าดับดูหมอดดูนะฮะมื้อนี้เป็นจังไดได้ยินข่าวว่ามิตรศิริดูว่าบ่อยว่าสั่นนะฮะอาจจะเป็นจังไดนะฮะโอมาอยู่มาอยู่มื้อนี้มาน้ำหมูอยู่กระนวนครับ 100.75 กระนวนนะฮะอันดังเงียวๆอยู่ครับเนาะพี่น้องทั้งแก้งสนามนางครับ 100.50 อำเภอแก้งสนามนางนะครับขอบคุมพื้นที่จังหวัดโคราชชัยภูมิและก็ขอนแก่นบางส่วนนะครับที่พี่น้องรับฟังได้หลายๆอำเภอโทรมาหากันได้น้องไผ่เพชรบูรณ์คือมิดมีซีซั่นแท้เนาะสิได้ไปต่อน้ำมูบ่เดือนหน้านี่มันเป็นจังได๋คือตะเลตวนไม่ใหญ่กาฬสินธุ์แท้แต่ว่าตะเลตวนก็ไม่ใหญ่กาฬสินธุ์มันเจ้าของนี่ล่ะลุบคักลุบแน่ทางเพชรบูรณ์ก็ได้ธาตุพนมครับพี่น้องทั้งธาตุพนมนะฮะ 99.50 นะฮะออกอากาศอยู่เนาะหรือว่าจะเป็นอรัญญประเทศครับ 101.50 สระแก้วพี่น้องทั้งนนท์สังครับ 101.00 ศรีธาตุอุดรครับ 104.25 กาฬสินธุ์ส้นนั่นฟังได้หลายหม่องอยู่สารคาม 87.50 คลื่นดังฟังสบายครับผู้เวียง 99.75 นะครับอีพออีเมลฟังอยู่บ่หรือว่าจะเป็นอำเภอเมืองขอนแก่นครับ 90.25อำเภอเมืองสกลนครโอ้สกลนครก็แปลกนะครับหลังๆมานี่ 2-3 เดือนมานี่มิดซื่อๆนะครับทางสกลนครนะครับแปลกใจมากนะครับช่วงนี้มิดเลยนะพี่น้องทั้งสกลนครเป็นจังไดผู้ใดฟังอยู่บ่คลื่นดังปกติบ่นาโทรหากันในเปียงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับบับอยไอ้เมื่อกี้นี่ลืมขอเพลง
0: ได้ครับพอส่งเอาเพลงหยังครับ
1: เอามันบ่เจียงคือแต่ฟังซี่นะครับเพลงลาวนะ
0: มันบ่เจียงคือแต่ฟังซี่แม่นหยังเนาะบัดนี้เนาะมื้อนี้แฮงหัวตื้อๆอยู่คิดบ่ออกซะได้ซื้อเพลง
1: ซื้อเพลงไอเสื้อผ้ายังมีมือ2น่ะเพลงบ่เจียงคือแต่ฟังซี่นะ
0: เอาเดี๋ยวลองลูกลองคิดเบิ่งอีพ่อหันคิดซื้อเพลงออกโทรบอกลูกใหม่เด้อ
1: ครับเพลงนี้นะครับ
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: สมุนไพร
0: ฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับผม
3: ยังเด็กแกงเอาจ้ะคุยต่ออ
0: ะแล้วครับบ้านศูนย์ไตรก่อนค่ำครับ
2: อยู่สีเมืองใหม่
0: อยู่สีเมืองใหม่จังหวัดอุบลเหรอครับ
2: อุบล
0: ครับคุณพ่อจะสั่งสินค้าเหรอครับ
2: ไอ้สมุนไพรเนี่ยก็ม้วนนั่นเนี่ยวางลงขึ้น
0: กระไซเซนบอกผมกระไซเซนหรือผมลุ่งสายตาหรือกาแฟหรือครีมนวด
2: ครีมนวดก็มันกระไซเซนกระไซเซน
0: กระไซเซนเอาจักกระปุกพ่อกระปุกละ450บาทครับ
2: เอาปุกนึงก็ยาหนวดกันสอง
0: ยาหนวดคู่นึงเอาไปร้อนกับเย็นบ่พ
2: ่
0: อ
2: เป็
0: น7เป็น750บาทครับพ่อเป็น750บาทได้เลยลูก
2: เคยฟังวิทยุเลยเอามากินน้องเมือง
0: โอ้มันก็คักปันยังแล้วพ่อกินมันก็มีแห้งเหงาๆแล้วยังได้ใส่คู่กันกับน้ำมันนวดแห้งคักแน่แล้วอีพ่อลูกขอซื้อที่อยู่ในทรงคุณพ่ออย่างครับ
2: พ่อสงวน
0: พ่อสงวนนามสกุล
2: ทวีแสง
0: พ่อสงวนนามสกุลทวีแสงบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
2: เอาบ้านเลขที่นี่บอก
0: บ้านเลขที่เท่าไหร
3: ่
0: สองอะไรนะ
3: 202
0: หมู่ที่
3: หมู่7
0: ตำบล
2: ดอนใหญ
0: ่ตำบลนี้ก่อนพ่อ
2: ดอนใหญ
0: ่ตำบลดอนใหญ่บ่พ่อถูกต้องไหมครับตำบลดอนตำบลดอนใหญ่แม่นบ่ครับ
2: ครับ
0: อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลเนาะ
2: ครับ
0: โอเคครับโอเคลูกจัดส่งออกให้มื้อนี้ ยังเร็วกับฮอดพ่อมืออื่นยังซากับบ่เกินมือฮื้อเด้อ
2: ครับ
0: ครับครับครับผมขอบคุณครับพ่อสงวนสุขภาพแข็งแรงครับพ่อครับหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังเหลืออีกหลายคิวเพลงครับเพลงที่พี่น้องขอไว้ไม่ว่าจะเป็นสบายดีที่คานทองนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์เก่ายังเฝ้ารอเนี่ยอีเมลผมขอไว้นะครับแล้วก็เพียงยังหลักก่อนสิไปฮอดมันเจือนคือแต่ฟังซี่นี่หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับแล้วค่อยซีเมนมันบ่เจือนคือแต่ฟังซี่ลูกเห็นแล้วแม่นซื้อเพลงนี้อีหลี ไว้มันก็เป็นความอีพอล่ะเราฟังเนาะนะครับเอ้าบอกยาวต่อยาวต่อสบายดีที่คานท่อ
4: สวัสดีหวานใจเสียงอ้อมสิริพรอัมไพพงศ์

0: วัสดีครับแม่คำภาครับ
1: โอ้ย
0: ครับผม
1: แม่เขาสั่งยาเนี่ย
0: เอาได้แน่ครับแม
1: ่ทำคุณว่าสั่งซิกนี่ว่าสั่งซิก
0: อันนี้บ้านสมุนไพรก่อนคำเบาบ่อยครับมีกาแฟก่อนคำมีสมุนไพรบำรุงสายตามีกระใสเซนมีครีมนวด
1: มีสั่งซิกแม่เจ้าแม่เจ้ากาแฟได้กาแฟซีกองเด้อ
0: กาแฟซีกอง 1,000 บาทแม่เอายังแถม
1: เอาเสื้อสีกรมทานมีบ
0: ่เสื้อสีกรมมีครับแม่ครับจ้าจ้าขอบคุณครับแม่จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับของเราขายเฉพาะสินค้าตัวเองในแบรนด์ก้อนคำครับมีกาแฟมีกระใสเส้นมีสมุนไพรบำรุงสายตามีครีมนวดมีน้ำมันเขียวมีสบู่นะครับส่วนสินค้าใหม่ๆขวัญใจบักใบต่างๆเนี่ยกำลังนะครับเทสต้องเอาให้ได้ผลแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่อันตรายต่อสุขภาพคอยเสียดมาขายเพราะฉะนั้นอีพออีแม่ผู้อยากได้ตัวซอยบักใบใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวบ่าวบอยสีทยอยนะครับผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับเพลงพี่น้องก็ยังเติมเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับสำหรับงานเพลงที่คุณอยากฟังก่อนล่ำที่ไอไส้เอ่ยพีอยากมวนอีพออีแมอยากฮาวอยากยาวน้ำกันนะครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมาน0902927444นะครับอยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอีพอผมอีแม่ผมนะผู้อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพมีปัญหาสุขภาพด้านใดนะครับก็สอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์นี้ยังเฝ้ารอแรงใจจากอีพออีแม่มาซอยเติมเต็มให้ลูกไส้อยู่เด้อ

0: ับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
1: ครับครับครับผมครับ
0: ครับ
1: สั่งกาแฟนะครับสั่งจะกล่องแม
0: ่ได้ครับกาแฟ1กล่องเน
1: าะครับผม
0: ครับผมขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ1กล่องนี่350บาทนะครับ
1: ครับครับผมของพอเสถียรนะครับมันเบอร์เก่ามันโทรออกโทรเข้าบ่ได้เพราะว่าเอา
0: อ๋อพอเสถียร
1: ใหม่มันได้มันเป็นยังบ่ได้เบอร์นะ
0: พอเสถียร
1: ครับเสถียรเสถียรบุญประชุมนะครับ
0: บุญประชุมเหรอครับ
1: ครับ
0: พ่อเสถียรบุญประชุมเหรอ
1: ครับบ้านพักกระยางครับ
0: โอ้เดี๋ยวลูกค้าเบิ่งก่อนเด้อแป๊บนึงครับ
1: ครับ
0: ว่าให้เปลี่ยนเป็นเบอร์ให้เปลี่ยนเป็นเบอร์นี้เน
1: าะครับเปลี่ยนเป็นเบอร์เลยครับเบอร์นั้นเป็นยังบ่อยู่ดีโทรออกบ่ได้หรอนี
0: ่ได้ครับได้ครับพ
1: ่
0: อ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับพ่อ
2: ขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนคำครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะจ่าไม่บ่โดนี
2: ่หน้าไม่ครับแม่หน้าไม่ครับกับบ่าวบอยครับแม่สดๆเลย
3: จ้าบ่ได้ฟังวิชัยอยู่แม่ชัยอยู่ห้าง
2: จ้าอีแม่อีแม่พูดเอาหยังแน่มื้อนี
3: ้ฟังกันน้ำบ้านนวดยาหนวดแม่
2: ยาหนวด
3: เย็นเด้อ
2: สุดเย็นจะกระปุกจ้าแม
3: ่2จ้ะ2
2: 2กระปุก300บาทเอาอย่างอื่นด้วยไหมหรือว่าเอาแต่น้ำมันนวดก่อน
3: เอาแล้วร้อนหันนั่น
2: จ้า
3: เอาแล้วกาแฟ4กล่องไปแล้วแล้ว
2: เออจ้
3: ามันเริ่มสั่งกันนี่ก็เลยสั่งใหม่มันบ่คู่กัน
2: โอเคคร
3: ับได้ของแถมดูได้ของแถมเลยบ่คู่กันเลยสั่งใหม
2: ่จ้าแม่พุทธครับขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อที่อยู่เดิมเนาะแม่พุทธศรีจิตราชเนาะ
3: จ
2: ้
3: า
2: จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444ผู้ใดโทรติดเรายังบ่ทันได้คุยหรือโทรมาแล้วสายบ่ว่างหรือโทรมาแล้วยังบ่มีคนรับกดไม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าสายมันชนกันมันอาจจะรับไม่ทันด้วยเหตุผลหลายๆประการกดเรื่อยๆกดย่ำๆกดเน้นๆนะครับอย่าเฝ้าย่อมแพ้อย่าเฝ้าท้อแท้อย่าเฝ้าท้อถอยครับโทรหาลูกไส้หลานนุ่มบอย0902927444สวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับจ้าแม่
3: ไม่ได้ฟังบ่ได้ฟังเถีย
2: จ้าอีเมย์อยู่จังหวัดใดล่ะเนี่ย
3: จังหวัดเพชรบูรณ์
2: จังหวัดเพชรบูรณ์จ้าคุณแม่อยู่อำเภออะไรจ๊ะ
3: ไม่ฟังเถียมันฟังกว่าแล้ว
2: อ๋อจ้าคุณแม่อยู่จังอายุคุณแม่อะไรจ๊ะนี่คุณแม่อะไรจ๊ะ
3: คุณแม่ทองทิพย
2: ์แม่ทองทิพย์เนาะ
3: นามสกุลขันตี
2: แม่ทองทิพย์ขันตีอ๋อครับแม่จ้าจ้าขอบคุณคุณแม่นะครับจ้าจ้าเอาว้ายไปถือปุ่มว่างสายอีเมียซ้ำขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อนะครับเป็นกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้กันเอ้าฟังเพลงแนวลำน้ำสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับสวัสดีครับบ่าวบอยครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: จ้ายายตั้งเถื่อนกาแฟไหมคะ
2: ครับเอาจากกองครับคุณแม่สุบิน
4: เอาสองกองค่ะโอ้ยหาเบื่อจะมาวิน
2: เอ้ยเนาะ
4: เขียนไว้เจ้าว่าเขียนไว้ใส่หาอยู่สามมือเมื่อตะเห็น
2: เอาเอาเดี๋ยวผมเสียเอารูป ผมเสียเอารูปดีเจไปให้น้ำอยู่รูปดีเจรักษาไว้มันสิมีเบอร์โทรเด้อแม่เด้อเดี๋ยวลูกส่งรูปไปให้น้ำรอบนี้เด้อ
4: จ
2: ้
4: า
2: จ้าจ้าเอาโอเค
4: จ
2: ้าแม่สุบินกินแล้วได้ย้อนได้ย้อนอยู่ตัวกาแฟก่อนครับ
4: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่จ้าแต่ว่ามันหาเบอร์บ่เห็นนี่ถ้าก็ถือว่าได้กิน
2: โอเคเดี๋ยวผมสิใส่รูปดีเจไปให้น้ำอีเมลติดไว้ข้างฟ้ามันสิมีเบอร์โทรอยู่หันเด้อ
4: จ
2: ้าจ้าวัดดีจ้าวัดดีจ้าสำหรับใครกลัวจำเบอร์ไม่ได้1มีที่รูปดีเจ2นะครับมีอยู่ที่ข้างกล้องน้ำมันนวดนะครับแต่ว่ามันตัวหน่อยกระชัดดีอยู่เด้อยู่ขวดกระปุกน้ำมันนวดนะครับศูนย์สมุนไพรก้อนคำนั่นมันสิมีเบอร์โทรอยู่เด้นะครับเนาะหรือว่าอยู่เสื้อเนี่ยแถมเสื้อไปทั้งหลังนี่เบอร์เมืองเกิงเลยผู้ใดเอาเสื้อแถมเนี่ยนะฮะสังเกตเบอร์นะครับเด้อหรือฟังวิทยุ0902927444ครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานครับ

0: ันสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ได้ยาเกินค่ะนี่ครับสองหนึ่ง
0: ครับแม่เอาก่อนค่ำจักกองครับ
1: สามกอง
2: เลยสาม
1: กองกองหนึ่งนะ
2: สามกระป๋องมันนี
1: ่สามกระป๋องเหรอ
2: สามขวดนี่แหละ
0: น้ำมันนวดน้ำมันนวดป่ะครับเอาน้ำมันนวดป่ะครับแม
1: ่เอ้ยยาหยดนะ
0: เอาสามกระปุกคือเก้าบ่เอานวดร้อนสองเย็นหนึ่งคือเก้าหน่
1: อ
0: ย
1: กับไปเอาเรียกไปเชียร์ยังไง
0: ได้ครับได้ครับสวนตองหนึ่งเดี๋ยวผมให้เบาซาโทรหาเด้อแต่ผมจะส่งแต่ละดีครับบ้านสูงใต้ก่อนค่ำครับ
1: จ้าซ้ำอย่านวดนะจ้า
0: น้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรร้อนกับเย็นบ่ครับแม่
1: บ่จ้าเอาสูตรเย็นสองกระปุก
0: สูตรเย็นสองกระปุกคือเก่าน้ำแม่ดมเนาะ
1: จ้า
0: ที่อยู่เดิมเลยจ้าแม่ดมอาราม
1: จ้า
0: ค่ะสองกระปุก300 บาทโอเคครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ได้แม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับ
1: จ้าขอบคุณแท้
0: ดีครับผม
1: จ้า
0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
3: ขึ้นปีละ
1: อันสั่งกระเต้แม่สองห้อง
0: สองกล่องบักครับแม่จริง
1: แม่น
0: ครับผม
1: อยู่บนนมไทยเด้อจะมาพนมไทยบ่ฟังเด้อฟังอยู่เบิดมือ
0: ตีนี่มาสั่งแต่กาแฟ2กล่อง600อีแม่ฟังเพียงหยังบ
1: ่เอาอันบานเย็นสีบ้องสาให้ฟังเด้อมาลั่นบานเย็นสีบ้องสา
0: ได้ครับสวัสดีครับบ้านสมไทยก้อนคำครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับผม
4: พอดีย่ายเพื่อนอยากได้น้ำกาแฟครับยังก่อนกระแสเส้นยังอ่ะนะครับ
0: ครับกาแฟกับกระแสเส้นของยายบัวพาโครดานี่เน
4: าะโอ้ถูกต้องคิดตามได้ครับ
0: ครับผมกาแฟเอาจากกองกระแสเส้นเอาจากกระปุกครับ
4: เพิ่นว่า2อย่างนี่มันได้ยิน1,000เพิ่นว่า
0: อ๋อเป็นกาแฟ2กระแสเส้น1เนาะเป็น1,000เนาะเอาเป็นโปรเอาเป็นโปรลดราคาเนาะครับเนาะ
4: ครับครับ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
4: ครับวันนี้ลืมลูกให้เล่านี่ด้วยครับ
0: ครับกาแฟ2กระแส1แล้วก็ลูกขอลูกดีเจเนาะ
4: ครับผม
0: ครับผมโอเคครับ
4: ส่งมืออื่นมาครับ
0: ส่งวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ครับผม
4: อ๋อขอบคุณมากครับ
0: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: วัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก้อนคำครับฮัลโหลครับบอยสุนทรใช่บ้านศูนย์ไพรก้อนคำครับ
1: มันเป็นสถานีว่าเปิด
0: สถานีอยู่ไสพ่อ
2: สถานีอยู่จังหวัดสักแก้วนี่บ่เห็นติดเลยมื้อนี
0: ้มื้อนี้บ่เปิดติ
2: บ่เห็นเปิดเลยมื้อนี้รอฟังข่าวอยู่รอฟังสถานีอยู่นี
0: ่อ้าวมาสร้างว่าแท้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อลูกเช็คแป๊บนึงเด้ออรัญญประเทศเนาะ
2: อรัญญ์นี่ละ
0: อรัญญ์ประเทศสระแก้วไม่เปิดอยู่ได้ละพ่อแต่ว่าเขาไม่เปิดเครื่องเหรอเขาเปิดคอมอยู่นะแต่เขาไม่เปิดเครื่องส่งเลยหรือยังไง
2: ไม่มีเครื่องส่งเลยในวิทยุไม่ติดเลยเนี่ย
0: 101.00 นะพ่อนะ
2: นั่นแหละ
0: เดี๋ยวผมเช็คคนอื่นก่อนนะครับว่าเผื่อมันเป็นที่วิทยุพ่อไอ้เบิ้งซุนเบิ้งปุ่ม AM FM บ่มันซุนไปหม่องอื่นบ่
2: บออ
0: ้าวเดี๋ยวผมจะเช็คไห้เด้อครับเด้อ
2: แต่ใครบังเด้อโอ้ยบ่ได้ฟังเลยดิ
0: ครับเอาใครฟังที่วัฒนานครนะครับทางสระแก้วใครฟังอยู่นะครับอรัญญประเทศวัฒนานครนะครับอำเภอเมืองสระแก้วนะครับผู้ใดที่ฟังอยู่ครับโทรบอกผมแน่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนโทรมานี่ก็แสดงว่านะครับเพิ่นเปิดตะค่อมบ่ได้เปิดเครื่องนะครับ090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ090-292-7444พี่น้องทั้งอรัญญประเทศสาแก้วผู้ใดฟังอยู่โทรบอกผมในเด้อครับเด้อสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
3: อ๋อจังไหนว่าสันอลันสะแก้วอลันบอนบอนเปิดสถานีก็ฟังอยู่นอนฟังอยู่นี่บ่อยเอ้ย
0: เออเพิ่นเปิดตั้ง6โมงเช้าพุ่นแหมแสดงว่าเป็นนักวิทยุเป็นยังซี่แม่ส่วนใหญ่น่ะคือเพิ่นหมุนหนีไป
3: แม่นอนฟังอยู่นี่
0: เพิ่นเป็นยังซี่ส่วนใหญ่คือเพิ่นหมุนหนีไปหม่องอื่นบัดนี้พ่อสิหมุนขึ้นมาเพิ่นหาบ่พ่อส่วนใหญ่สิเป็นยังซั่นแม่
3: แม่ฟังแต่เช้าพุ่นฟังอยู่นี่
0: เนาะผมก็ว่าอยู่อลันเพิ่นเปิดให้แต่เช้าพุ่นแม่คุณลุงเราดีขึ้นยังเนี่ย
3: เราก็นอนฟังอยู่ฟังแต่เสาเองฟังอยู่น
0: ี่อีแม่ยังน้อนี่ผู้โทรมาบอกขึ้นน่ารักแต่นี่
3: แม่แต๋ว
0: แม่แต๋วแต๋วจ้าเห็นใจเถิดนะแต๋วของพี่นี่บ่แม่โอเคครับแม่ลูกขอหยัดรับสายซ้อนนะแม่แต๋วได้ขอบคุณหลายๆเด้อ
3: จ
0: ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับบ่าวบอยครับฮัลโหลครับ
4: ครับผมหนูวัฒนานคร
0: เปิดอยู่นะพ่อนะเปิดอยู่นะโอเคครับพ่อโอเคพ่อขอบคุณมากนะครับพ่อขอบคุณนะครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวบอยครับสวัสดีครับบ่าวบอยครับ
5: อรันก็ติด
0: อยู่เนาะแม่เนาะอรันติดอยู่เนาะ
5: จ้า
0: ผมก็ว่าอยู่เขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะเมื่อเช้าผมก็เช็คอยู่ตั้งแต่6โมงเช้าน่ะผมตื่นมาน่ะจ้าแม่ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
5: อารันก็ฟังอยู่
0: จ้าแม่ขอบคุณมากนะแม่นะ
5: จ้า
0: ลูกขออนุญาตรับสายซ้อนครับนั่นดีอย่าล้อเล่นกับระบบ

0: เดี๋ยวมันติดอยู่ว่าสั่นสวัสดีครับเบาบอยครับ
1: ติดอยู่นี่แหละทั้งนั้น
0: น่
1: ะ
0: นั่นดิเห็นบอกมันเป็นน้ำวิทยุเล่าน่ะล่ะแม่แล้วหมุนหนีไปมองอื่นแล้วเราเอาขึ้นมาบ่พอเอาลูกว่านั่นน่ะโอเค
1: ติดอยู่เนี่ยแม่ก็ฟังอยู่เน
0: ี่
1: ย
0: ผมก็ว่าเพิ่นเปิดรายการเฮาเหี่ยวๆอยู่นี่แม่เนาะแม่เนาะจ้าจ้าแม่
1: แล้วติดดังชัดดีขึ้นยังอีกว่า
0: จ้าแม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับนี่ครับยืนยันมา4สาย5สายแล้วครับว่าอารันเปิดอยู่เด้อว่าสั่นสวัสดีครับเบาบอยครับ
2: นี่ก็ติดอยู่อยู่อารันนี่ก็ติด
0: นั่นครับแม่ขอบคุณแม่ขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อที่โทรมาบอกลูกไส้เด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: อาร
0: ัน
3: ด
0: ัง
3: อย
0: ู่
3: อ
0: ารัน
3: ด
0: ัง
3: อย
0: ู่อารันดังอยู่นั่นเว้ยเนาะนั่นเป็นนักวิทยุเล่าเนาะพ่อเนาะโอเคพ่อโอเคคอยน้องที่สายฝนเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวรอคิวเด้อครับหลายคิวอยู่เด้อโอเคครับรับทราบครับพ่อครับรับทราบครับเอานะครับของแท้ว่าบัดนี้อย่าล้อเล่นกับระบบได้อีพ่อเจ้าสิว่าเพิ่นบ่เปิดจังได๋เพิ่นเปิดอยู่แหมเอาเพลงไปตามคิวซะก่อนเด้อคิวเพลงยาวอยู่นะครับเดี๋ยวผมสิเปิดนะครับสู่ฟังไปเรื่อยๆกันละกันนะครับ0902927444เดี๋ยวนี้ย้ายทํามาเอาไว้ที่หลังกันละกันมื้อนี้ใส่นี่เรื่องเพลงซะก่อนเดี๋ยวพักกับสาวแหล่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปสาวเฒ่าอกหักรักสลายดอกไฟบานอกหักซ้ำสองคอยน้องที่สายฝนว้ายว่าสิเปิดท่านนิยายธรรมะบ่ล่ะขึ้นหลายแต่คิวเพ่งแม่

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384

0: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นน่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้อถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าซั่นดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยทรงให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่ใบผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้นะ

0: หุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อย

0: ับบ้านศูนย์ไพกรค่ำครับบ่าวบอยครับ
1: จ้าจ้าย
0: ายหวานใจยายหวานใจว่ายังไงจ๊ะ
1: อันจ้างมันมากเลยจ้าของ
0: สูตร
1: เย็นบุ้งร้อนบุ้ง
0: นวดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งส่งนายราชพฤกษ์พลาโชติเหมือนเดิมเนาะยายหวานใจเนาะ
1: จ้า
0: โอเคโอเคเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะแม่นะ
1: จ้า
0: 300บาทไม่มีบวกเพิ่มจ้า
1: จ้า
0: ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับแม
1: ่จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับเบรกที่4ชั่วโมงที่4กับบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยครับผู้นางปากแปรๆเว้าแวะๆน้ำอีพออีแม่อยู่มองนี่0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ0902927444สวัสดีครับแม่ทองทิพย์ขันตีครับ
1: เอาสั่งเอารูปดีเจมาให้เด้อ
0: ขอรูปดีเจด้วยนะครับเมื่อกี้สั่งบำรุงสายตาไปหนึ่งกระปุกขอรูปดีเจด้วยนะแม่นะ
1: รูปดีเจ
0: จ้าได้ครับได้ครับเดี๋ยวเพิ่มรูปดีเจไปให้นะครับได้ครบทุกคนเลยครับแม่ได้ครบทุกคนเลยเดี๋ยวลูกส่งให้นะจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าขออนุญาตรับสายสอนครับสวัสดีครับเอาลุดไปซ้ำนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งสื่อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลย0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเขามาได้สบายใจไม่ผิดหวังกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับเนาะสวัสดีครับคุณแม่มาลาสวัสดีครับแม่มาลาครับผม
2: อันแม่ได้แล้วลูกเด้ออันที่อันแม่สั่งนะ
0: อ๋อได้ของแล้วเนาะแม่เรียบร้อยเนาะครบถ้วนกระบวนความอยู่เนาะ
2: จ้า
0: จ้า
2: ที่แม่สิสั่งลูก
0: สั่งไม่อีกทีบัดนี้เอาอันใดมื้อนี้เอาอันใด
2: เอา2ลูกเอา2
0: เอา2นี่คือเอาหยังแม่บอกดูบอกจํานวนดูบอกอีหยังดูบอกหมายถึงว่าสั่งอันใดกาแฟกระใสเส้นหรือบํารุงสายตาหรืออันใด
2: สูตรร้อนเด้อลูกเด
0: ้อโอ้เอานวดร้อน2กระปุก300
2: จ้า
0: สั่งไม่บ่สั่งไม่บ
2: ่สั่งไม่เด้อลูก
0: อันเก่าได้แล้วเรียบร้อยเนาะแม่เนาะ
2: แล้วได้แล้ว
0: โอเคครับโอเคเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ใหม่เด้อแม่เด้อ
2: จ้าบักล่ะ
0: ครับผม
2: เปิดเพลงให้แม่นะลูก
0: อีแม่อยากฟังเพลงหยังจ้า
2: เหมือนเดิมลูกสาวโคกลาง
0: สาวโคกลางอีแม่รอคิวเด้อครับเด้อเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
2: จ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: โอ้ยาแม่คือนั่นมาหอดแท้
0: ยาแม่คือนั่นมาหอดอีแม่สั่งมือไหนจ้า
3: สั่งตะมือวันศุกร์พุ่นนะ
0: สั่งตะมือวันศุกร์ย่ำมือเสาร์หรือย่ำมือแรงหรือย่ำใดครับแม่หนูแค้น
3: ช่วงนี้ล่ะ
0: ช่วงนี้ชี้แนะนี่บ่ ของแม่หนูแค้นชัยราชนี่บ
3: ่ค
0: ่
3: ะ
0: เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวลูกเบิ่งให้ก่อนว่ามันไปอยู่ไสมันคือนั่นหอดแท้สันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แต่เก่ามันคือมือเดียวมันคือได้หลดเนาะแม่เนาะ
3: แต่เก่ามือเดียวมันได้หลดนะ
0: อันนี้มันเป็นตะไมแม่มันตะไมเดี๋ยวเด้อของอีแม่สั่งย่ำเวลาวาลีเวลาเดี๋ยวเด้อ10 โมง 11 โมงนี่ตัวนี้เนาะบำรุงสายตา1กระปุกเนาะแม่เนาะเอาเดี๋ยวลูกเบิ่งให้มันตกหล่นอยู่ไสเดี๋ยวลูกตามให้เด้อ
3: แต่ว่าแม่อยากถามเบิ่งว่า
0: ว่าก
3: ินเวลาใด
0: กินเวลาเช้าก่อนอาหารแล้วก็เวลาแล้งก่อนอาหารครับบอกง่ายๆว่ากินก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารเย็นครั้งละ1เม็ดนะแม่นะจ
3: ้
0: าจ้าโอเคครับแม่หนูแค้นครับเดี๋ยวลูกตามให้ว่ามันอยู่ไสเด้อแม่เด้ออีแม่ฟังทางวิทยุเด้อเดี๋ยวเช็คสถานะให
3: ้แม่ทาอยู่นี่2มื้อแล้วนะ
0: จ้าจ้าอีแม่เบิ่งเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นําเด้อแม่เด้อเดี๋ยวให้ขนส่งโทรหาเด้อสวัสดีครับแม่หนูแค้นครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกแรงจิตขอบคุณทุกแรงใจที่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำขับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ทั่วรถแม่ทั่วหาบักลาโลด0902927444 2927444บ่ผิดหวังกันแท้เป็นแน่นอนนะครับยาวต่อสันตัวเดี๋ยวมันสิบ่ทันใส่นี่รักสลายดอกไฟบานอกหักซ้ำสองแน่ค่อยน้องที่สายฝนแน่ยังมีหักสาวโคกลางมาอีกสิท่านบ่ล่ะมียายธรรมถาอยู่ดิได้ซ้ำใดเอาซ้ำนั่นเนาะแม่เนาะ

รักสลายดอกไฟบานผู้ใดเคยไปเที่ยวเนี่ยงานดอกไฟเมืองเลยถือว่าเป็นประเพณีที่สวยงามนะครับเนาะสำหรับอีพ่ออีแม่ผู้ยังบ่เคยได้ไปฮะลางคนบอกว่าไปตั้งแต่เป็นสาวพุ่นแล้วอีแม่ไปประจำได้บ่ไหวว่าสิจัดช่วงหนาวนี่ล่ะส่วนใหญ่สิมีขบวนแห่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างพุ่นแล้วแต่ละอำเภอนะครับสำหรับในส่วนของงานดอกไฟบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยส่วนใหญ่เพิ่นก็จะจัดช่วงประมาณหลังปีใหม่ครับน่าจะประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์เนาะผู้ใดได้มีโอกาสก็ไปทั้งเมืองเลยมึงคักแน่คักแน่แล้วบ่าวบ่อยว่าซั่นเศร้าเลยบ่เคยขี้ค้านเวียกการเวียกงานบ่เคยอุ้มแผงขายลอตเตอรี่นั่นน่ะเศร้าเลยนะคักแน่หลายเด้บ่าวบ่อยเพิ่นว่าพี่น้องทั้งเมืองเลยพี่น้องทั้งเพชรบูรณ์นี่สำเนียงอาจจะใกล้เคียงกันนะครับเป็นสำเนียงที่น่ารักนะครับอีกหนึ่งงานเพลงซะไปเดี๋ยวค่อยมาคุยกันคิวเพลงเหย้าหลายผู้ใดสิขอเพลงหยอไปก่อน เดี๋ยวค่อยไปขอกับหนุ่มดิวเพราะว่าผมสิเปิดให้บ่ท่านตั้งแต่นี้ก็ค่าอยู่นี่จักสิเปิดท่านบ่ท่านนี่เนาะ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: อย่าลืมกันแล้วกันนะครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนคำวันดีค่ะแม่สมพรครับ
2: ค่ะวันบ่ายแม่เพิ่งบ่ได้รับของเจ๊เกีย
1: ร์แกอีแม่สั่งมื้อใดฮื
2: ้อโอ้ยใส่ตะลุวันจันทร์คุ
1: ณสั่งแต่วันจันทร์ของอีแม่บ่แม่นมันตกหล่นบ่ผมส่งไปให้ใหม่แล้ว
2: ส่งไปให้ใหม่แล้วคือบ่ฮอดเจ๊เกีย
1: ร์มันก็ต้องเบิ่งว่าเรารับโทรศัพท์หรือเปล่านี่สำคัญหาลางคนมีแต่ว่าจะของบ่ได้บ่ได้แต่ว่าโทรศัพท์เขาโทรไปบ่รับมันก็ส่งบ่ได้เด้แม่อีแม่ต้องรับสายขนส่งเด้อ
2: รถเขาอันก็ไกลมันนี่เสื้อเทียเด้ถามเขาอยู่
1: อันมันไก่ไก่บ่ไก่มันบ่เกี่ยวมันเกี่ยวเพราะว่าของเฮามันเก็บเงินปลายทางเวลาเขาโทรไปนั่นถ้าเฮาบ่รับเขาสิบ่นําส่งมันจะตีกลับอีเมียต้องรับสายขนส่งเด้อเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้เด้อ
2: เปิดได้ตลอด
1: โอเคโอเคเอาเด้อลูกตามให้ว่าฮอดสายแล้วนะครับแม่นะ
2: ครับเบิ่งเด้อ
1: จ้าจ้าอีแม่ขอบคุณครับครับแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับปิดเบรกซะแล้วครับจักสิได้เท่าใดเอาเท่านั้นเด้อเพลงเด้อเพราะว่ามียายธรรมะมาถาแล้วค่อยน้องที่สายฝนตามด้วยฮักสาวโคกลางแล้วก็ไปฟังนิยายธรรมะจบนิยายธรรมะอยู่สดต่อกับผู้เบาดิวกฤตนันท์ในช่วงเปิดเพลงเปิดสปอร์ตเปิดนิยายพี่น้องโทรสั่งสินค้าได้ตลอดครับ0902927444 0902927444ครับ

้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
1: นี้ทั้งนั้นก็เพราะถูกจ้างมาจากพวกคนที่มีจิตริษยาท่านซึ่งคนเหล่านี้มีทั้งพระและคฤหัสถ์ทั้งยังเป็นพวกเดียวกับที่เคยสมคบกันว่าจ้างนางสาวชบาให้มาบวชชีที่วัดป่ามะม่วงด้วยมีอกุศลและเจตนาที่จะทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงรู้อย่างนี้แล้วสมภารวัดป่ามะม่วงก็ให้สังเวชใจสังเวชใจในคนพวกหลังที่จ้องจะทำลายท่านแต่เมื่อคิดถึงความเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏว่าคนเหล่านี้ต้องเคยมีเวรกรรมผูกพันกับท่านมาแต่ครั้งอดีตชาติซึ่งท่านต้องเคยไปทำกรรมกับเขาไว้มาชาตินี้เขาจึงตามมาทวงมันต้องเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนที่สุดเพราะถ้าไม่มีเหตุเป็นตัวต้นไหนเลยผลจะปรากฏออกมาได้ท่านจะใช้หนี้พวกเขาจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะพวกเราห่วงหลวงพ่อกันทุกคนดีใจเหลือเกินที่หลวงพ่อไม่เป็นอะไรแม่ชีเจียนพูดอย่างยินดีพวกเราเตรียมจัดงานกันอย่างสมเกียรติเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัยหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแต่พอสมชายกับคุณทองมาบอกในตอนเย็นว่าหลวงพ่อไม่ได้มรณภาพพวกเรายินดีปรีดาเป็นที่สุดพระมหาบุญกราบเรียนบ้างหลวงพ่อไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมครับท่านถามอีกเป็นสิท่านมหาตอนนี้ผมรู้สึกทรมานกว่าตอนรถคว่ำใหม่ๆหลายร้อยเท่าเพราะตอนนั้นไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรขนาดน้ำร้อนจากหม้อน้ำพุ่งออกมารถศีรษะและหน้าตาก็ไม่รู้สึกร้อนแต่พอเขาใส่รถไปห้อง ICU แล้วล้อมันตกลงไปในร่องประตูเหล็กคอมันก็ติดกันเสียงดังกึ๊บเท่านั้นแหละผมก็ปวดอย่างที่สุดปวดตรงไหนไม่ปวดไปปวดที่ก้นเพราะประสาทก้นกับคอมันติดกันสติสัมปชัญญะบอกว่าผมจะต้องปวดไป1คืนกับ1วันเพื่อใช้กรรมท่านไม่ยอมบอกว่ากรรมอะไรกรรมอะไรครับนักข่าวคนหนึ่งถามอย่างอยากรู้กรรมที่อาตมาเคยทำไว้สมัยยังไม่ได้บวชน่ะโยมนักข่าวจำไว้เลยว่าทำกรรมอะไรไว้จะต้องรับผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าทำกรรมดีก็จะได้รับผลดีถ้าทำกรรมชั่วก็จะได้รับผลชั่วอย่างที่อาตมากำลังรับอยู่ในขณะนี้ท่านตั้งใจตอบให้ไม่ตรงคำถามคือผมอยากทราบนะครับว่าหลวงพ่อทำกรรมอะไรไว้จึงต้องมาปวดก้นผมจะได้จำไว้เป็นบทเรียนและจะไม่ทำกรรมนั้นนักข่าวยังคงซักไซ้โยมคงไม่ต้องทำกรรมนั้นหรอกเพราะมันไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆข้อนี้อาตมารับรองว่าโยมจะไม่ได้ทำแน่ท่านพยายามหลีกเลี่ยงหลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งอยากรู้ผมกราบแล้วครับหลวงพ่อช่วยบอกผมหน่อยรับรองว่าหลวงพ่อได้บุญมากมายเลยเพราะผมจะเอาไปทำข่าวพอคนเขาอ่านก็จะพากันกลัวบาปหลวงพ่อกรุณาเถิดนะครับเขาว้าวอนท่านพระครูเริ่มจะใจอ่อนจึงตั้งเงื่อนไขว่าเอาละอาตมาจะเล่าแต่โยมต้องไม่ซักต่อนะว่าคนที่อาตมาทำกับเขานั้นเป็นใครผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าตกลงตามนี้อาตมาจึงจะเล่าทำไมหรือครับทำไมจึงเปิดเผยไม่ได้เพราะจะทำให้เขาเสียหายนะสิเขายังมีชีวิตอยู่ถ้าตายไปแล้วอาตมาก็จะเปิดเผยแต่นี่เขายังไม่ตายแล้วก็เป็นคนจังหวัดนี้เสียด้วยถ้าอย่างนั้นผมจะยอมรับเงื่อนไขนิมนต์หลวงพ่อเล่าเถอะครับทุกคนพากันตั้งใจฟังท่านพระครูไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้ให้ผู้ใดรู้มาก่อนแม้พระมหาบุญก็ยังไม่รู้เรื่องนี้อันที่จริงท่านตั้งใจจะเก็บไว้เป็นความลับเพราะนางจำแรงซึ่งกลายเป็นหนูตะเภาให้ท่านทดลองก็หารู้เรื่องนี้ไม่ถ้าว่าบัดนี้จำเป็นต้องเล่าเพราะถูกนักข่าวมัดมือชกเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนอาตมายังไม่ได้บวชและชีวิตช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาตมาก่อกรรมทำเข็ญไว้มากมายเหลือเกินมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาได้พบกับพระเขมรที่มีวิชาอาคมแก่กล้าอาตมาก็ขอเรียนวิชาจากท่านเป็นวิชาทางไสยศาสตร์จ จะเรียกว่าคุณไสยหรือมนต์ดำก็ได้อาตมาก็เรียนมาหลายอย่างหลายประการเช่นวิชาทำคนท้องแก่ให้คลอดลูกไม่ได้แต่วิชานี้อาตมาไม่ได้ทดลองกับใครเพราะเห็นคนท้องก็สงสารเขาแล้วที่อาตมาทดลองก็คือวิชาทำให้คนปัสสาวะไม่ออกและได้ทดลองกับคนคนหนึ่งเขาก็จะปวดปัสสาวะมากแต่พอไปห้องสุขากลับปัสสาวะไม่ออกเขาก็ปวดถึงขนาดนอนดิ้นพลาดๆเลยถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเขาก็จะต้องตายในวันที่3อาตมาก็แกล้งเขาอยู่2วันพอวันที่3ก็ทำพิธีถอนเขาก็หายทันทีคนที่ถูกทำเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับนักข่าวถามอาตมาไม่ขอตอบเพราะอยู่นอกเงื่อนไขแต่ผมอยากรู้นี่ครับจะรู้ไปทำไมละโยมนักข่าวอาตมาเสียใจที่ให้โยมนักข่าวรู้ไม่ได้เพราะเรื่องนี้นอกจากอาตมากับพระเขมรรูปนั้นแล้วก็ไม่มีใครรู้อีกเสียงหนึ่งดังมาจากทางข้างหลังท่านว่ามีสิท่านฉันนี่ไงที่รู้นึกไม่ถึงเลยว่าท่านจะทำกับฉันได้นี่ทำไมเกรงใจผ้าเหลืองฉันแจ้งตำรวจจับท่านเข้าคุกแล้วถึงจะเป็นพี่น้องคลานตามกันมาฉันก็ไม่สนใจนางจำแรงพูดด้วยความโกรธนึกถึงความทุกข์ทรมานในครั้งกระโน้นก็ให้รู้สึกโกรธพระน้องชายมากขึ้นท่านพระครูมิทันได้สังเกตว่านางจำแรงก็นั่งอยู่ในห้องจึงได้ยินที่ท่านเล่ามาทุกประการอ้าวโยมพี่มาตั้งแต่เมื่อไรทำไมอาตมาไม่เห็นท่านทักทายพี่สาวคราวนี้ท่านรู้สึกว่าอาการคันและอาการปวดก้นก็ยังไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับปวดใจหมายความว่าอย่างไรครับคนที่ท่านทำคุณใสใสคือคุณป้าคนนี้หรือครับนักข่าวถามอย่างยินดียินดีที่มีพยานหลักฐานครบครันคราวนี้แหละเขาจะเขียนให้ดังระเบิดเถิดเทิงไปเลยท่านพระครูเห็นว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงอีกแล้วไหนๆความลับก็ถูกเปิดเผยออกมาแล้วจึงตัดพ้อนักข่าวว่าโยมนักข่าวทำให้อาตมาเดือดร้อนแล้วไหมล่ะเจอโจทย์เข้าพอดีเลยแล้วอาตมาจะถูกเขาฟ้องไหมนี่ท่านเหลือบตาไปมองพี่สาวจะเอี้ยวตัวก็ไม่ได้ก็ถูกใส่เสื้อไว้ครึ่งร่างฟ้องแน่นอนแต่ฉันจะไม่ให้ท่านติดคุกหรอกแค่ฟ้องเรียกค่าเสียหายนางจำแรงได้โอกาสคราวนี้หล่อนจะได้มีเงินซื้อเหล้ากินไปอีกนานพระน้องชายรู้เท่าทันจึงว่าโยมพี่จะได้มีเงินซื้อเหล้ากินว่างั้นเถอะจะซื้ออะไรกินมันก็เรื่องของฉันยังไงไงฉันฟ้องท่านแน่นักข่าวเห็นเรื่องราวจะไปกันใหญ่ก็รู้สึกสงสารพระอาพาธดูเถอะท่านถูกใส่เฝือกขาวไปครึ่งร่างมองผลเผินเหมือนเป็นชีครึ่งพระครึ่งก็ท่อนบนสีขาวท่อนล่างสีเหลืองอย่างไรก็ตามเขาเป็นคนทำให้ท่านมีปัญหาจึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยท่านแก้ขอโทษนะครับคุณป้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังนางจำแรงคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่า30กว่าปีแล้วคุณไม่นึกไม่ฝันว่าท่านจะทำกับฉันได้นางหันไปว่าพระน้องชายพลางค้อนประหลักประเหลือกนายขุนทองผู้ซึ่งรอโอกาสที่จะพูดมานานจึงครวญเพลงยอดนิยมขึ้นด้วยเสียงที่ตั้งใจจะให้เหมือนนักร้องตัวจริงทำไมถึงทำกับฉันได้บรรยากาศที่กำลังเคร่งเครียดจึงคลี่คลายลงด้วยเสียงเพลงของนายขุนทองท่านพระครูรู้สึกว่าอาการปวดใจลดลงไปครึ่งนึงนึกขอบใจหลานชายที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์เมื่อได้ฟังเพลงโปรดนักข่าวรู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งความคิดความอ่านคล่องตัวจึงทำหน้าที่ต่อคือหน้าที่เป็นทนายแก้ต่างให้ท่านพระครูหมดอายุความแล้วครับคุณป้าคดีเกิน20ปีถือว่าหมดอายุความฟ้องไม่ได้เขาบอกนางจำแรงท่านพระครูจึงถือโอกาสพูดเอาใจพี่สาวว่าไม่เป็นไรนะโยมพี่ถึงคดีหมดอายุความอาตมาก็จะชดใช้ให้โยมแม่ช่วยจ่ายค่าปรับให้โยมพี่ 2,000 บาทด้วยจ้ะท่านบอกโยมมารดาแม่จวนอยากจะพูดว่าหากได้เงินไปลูกสาวก็จะนำไปกรอกใส่ขวดเหล้าหากก็เกรงว่าจะเป็นการฉีกหน้าลูกสาวคนเล็กมากเกินไปจึงพูดเพียงว่าตกลงจะท่านเดี๋ยวโยมจะจัดการเองคำว่าจัดการของแม่จวนมีความหมาย2ในหนึ่งหมายถึงจะจัดการจ่ายเงินให้ลูกสาวตามคำขอร้องของพระลูกชาย แต่อีกนายหนึ่งหมายถึงจะต้องจัดการเทศสั่งสอนลูกสาวตัวดีที่บังอาจทำให้พระน้องชายต้องอับอายขายหน้าแม่จวนมั่นใจเต็มร้อยว่าพระลูกชายเป็นคนดีเมื่อวานตอนท่านจะออกจากวัดก็ยังล่ำลากันเป็นที่เรียบร้อยแม่จวนก็ทำใจเพราะท่านจะเดินทางไปสร้างความดีต่อในปรโลกพอนายสมชายกับนายขุนทองชวนมารับศพที่โรงพยาบาล

ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยนักการเมืองเร็วๆจะเป็นเป้าหมายแรกเป้าหมายรองคือพวกข้าราชการที่ร่วมมือกับนักการเมืองช่วยกันตัดไม้ทำลายป่าช่อสงบังศาสตร์ช่อราษฎร์บังหลวงคนพวกนี้ต้องทำให้ปัสสาวะไม่ออกไป3วัน3คืนจากนั้นก็จะพากันไปลงนรกตามกรรมที่ทำไม่ใช่มาลอยหน้าด่ากันอยู่ในสภาเหมือนเช่นทุกวันนี้หากเขาทำได้อย่างที่คิดแผ่นดินไทยก็จะมีแต่นักการเมืองดีข้าราชการดีและคนดีเมื่อคนเหล่านี้พากันมาบวชก็จะได้พระดีเขาคิดเพลินอยู่ท่านพระครูก็ขัดขึ้นว่าโยมนักข่าวคิดได้จะทำไม่ได้หรอกเชื่ออาตมาเถอะหลวงพ่อทราบหรือครับว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ทำไมจะไม่ทราบล่ะก็อยู่ใกล้กันแค่นี้เองท่านตอบเลี่ยงไปจะได้ไม่เข้าข่ายอวดอุตริมนุสธรรมหลวงพ่อมีอะไรอะไรน่าทึ่งหลายอย่างนะครับนี่ไม่รู้ละใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผมคนหนึ่งละที่เชื่อผมเชื่อว่าหลวงพ่อต้องเป็นพระอรหันต์เขาพูดอย่างศรัทธาเต็มที่คราวนี้เขาออกเสียงคำว่าอรหันต์ได้ถูกต้องชัดเจนคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดอีกแล้วอาตมาเป็นพระอรหันต์นะโยมนักข่าวโปรดอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นอย่างไรครับผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนพระอรหันต์ก็คือคนที่เห็นใครก็มีทุกข์ก็จะเหไปช่วยน่ะสิท่านพระครูเฉลยคนฟังพากันหัวเราะชอบใจนักข่าวคนอื่นๆก็พลอยฟังเพลินโดยไม่ต้องลงทุนสัมภาษณ์เองครับหลวงพ่ออาจจะเป็นพระอรหันต์ด้วยแต่สำหรับผมเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีฤทธิ์ด้วยใครไม่เชื่อผมเชื่อคนเดียวก็ได้หนูก็เชื่อค่ะนักข่าวหญิงคนหนึ่งเอ่ยขึ้นดูหน้าตาท่าทางแล้วหล่อนคงจะเพิ่งเรียนจบเพราะหน้าอ่อนยังกลับเป็นวัยรุ่นอะไรทำให้หนูเชื่อละจ๊ะท่านถามนักข่าวหญิงรู้สึกเพลิดเพลินที่ได้สนทนากับญาติโยมซึ่งมีทั้งที่เป็นมิตรและพวกที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับท่านก็หลวงพ่อประสบอุบัติเหตุถึงกับคอหักแต่กลับไม่มรณภาพแถมยังนั่งให้พวกเราได้สัมภาษณ์อีกแบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์แล้วจะเรียกว่าอะไรล่ะคะหล่อนตอบเสียงแจ๋วที่นั่งได้พระหมอเขาใส่เฟือกให้หรอกเมื่อวานหลวงพ่อนั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้ต้องนอนนิ่งๆอย่างเดียวถ้านั่งให้สัมภาษณ์ได้แปลว่าเป็นพระอรหันต์เมื่อวานหลวงพ่อก็ไม่ใช่พระอรหันต์นะสิคำตอบของท่านเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนรวมทั้งพวกที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับท่านหยุดหัวเราะแล้วนักข่าวสาวจึงพูดต่ออีกว่าหนูหมายความว่าหลวงพ่อคอหักแล้วยังไม่ละสังขารนะคะถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์จะทำอย่างนี้ได้หรือทำไมคนที่เป็นนักข่าวเขาถึงได้ยัดเยียดให้หลวงพ่อเป็นพระอรหันต์กันนักทั้งที่หลวงพ่อเป็นได้แค่พระอรหันต์แต่เอาละหลวงพ่อเห็นจะต้องเปิดเผยแล้วว่าทำไมหลวงพ่อถึงไม่ตายทั้งที่รู้ว่าถึงมีอะไรก็ต้องตายไม่เชื่อถามโยมแม่ของหลวงพ่อดูก็ได้เมื่อวานก่อนออกจากวัดหลวงพ่อก็ร่ำลาโยมแม่และญาติโยมรวมทั้งพระสงฆ์องค์พระเจ้าเป็นที่เรียบร้อยนี่พยานหลักฐานนั่งอยู่นี่ครบท่านชี้ไปที่โยมมารดาและศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจริงหรือคะคุณยายนักข่าวสาวถามแม่จวนหนูคิดว่าท่านพูดปลดหรือแม่จวนย้อนถามเริ่มจะรู้สึกเหนื่อยแทนพระลูกชายเปล่าค่ะหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นเพียงแต่หนูคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้หญิงสาวตอบเสียงอ่อยแต่มันก็เป็นไปแล้วเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาหลวงพ่อจะบอกสาเหตุที่หลวงพ่อไม่ตายทั้งที่หลวงพ่อเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองจะไม่ตายรู้แต่ว่าต้องตายอย่างแน่นอนตอนรถคว่ำหลวงพ่อก็รู้ว่าตัวเองตายแล้วเพราะมันไม่มีความรู้สึกอะไรไม่เจ็บไม่ปวดเพิ่งรู้ว่าความตายที่ใครๆกลัวกันนักแท้จริงแล้วไม่น่ากลัวเลยความเป็นเสียอีกที่น่ากลัวกว่าฟังหลวงพ่อแล้วผมรู้สึกงงๆกรุณาขยายความหน่อยเถอะครับนักข่าวชายอีกคนหนึ่งพูดขึ้นหลังจากที่นั่งฟังมานานอาตมาหมายความว่าตอนที่อาตมารู้ว่าตัวเองตายน่ะอาตมาไม่ทุกข์เลยเพราะมันไม่เจ็บไม่ปวดแต่พอบุรุษพยาบาลเขาเข็นรถจะไปห้อง ICU แล้วล้อมันตกลงไปในร่องประตูเหล็กคอที่หักก็ติดกันดังกึ๊บความตายหายไปความเป็นเข้ามาแทนมาพร้อมกับความเจ็บปวดทั้งหลายแหละทรมานที่สุดเลย
เพราะเหตุนี้

0: มาถึงบอกว่าความเป็นน่ากลัวกว่าท่านพยายามอธิบายหมายความว่าที่หลวงพ่อไม่มรณภาพเพราะรถตกร่องเป็นสาเหตุไม่น่าเป็นไปได้นะครับเขาไม่อยากจะเชื่อคงจะไม่ใช่เพราะเหตุนั้นเพียงอย่างเดียวหรอกโยมนักข่าวอาตมาคิดว่าการอธิษฐานก็เป็นสาเหตุด้วยอธิษฐานอะไรครับอธิษฐานให้มีชีวิตอยู่เพื่อใช้หนี้มนุษย์น่ะสิคือพอคอติดอาตมาก็ปวดที่ก้นมากมากจนแทบทนไม่ไหวอาตมาจึงยกมือข้างที่ยังดีอยู่ขึ้นประนมแล้วอธิษฐานกับพญายมทูตว่าถ้าอาตมายังใช้หนี้มนุษย์ไม่หมดก็ขอให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อใช้หนี้มนุษย์ให้หมดเพราะอาตมาจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วโลกมนุษย์เต็มไปด้วยโรคทั้งโรคขี้เกียจโรคขี้โกงโรคขี้อิจฉาริษยาอาตมาจึงไม่ขอกลับมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกแต่ถ้าอาตมาใช้หนี้มนุษย์หมดแล้วก็ขอให้อาตมาตายอย่างสงบอย่าให้เจ็บให้ปวดตรงไหนเลยเจ้ารอยพระยายมราชท่านจะเห็นด้วยกับคำอธิษฐานของอาตมาจึงอนุญาตให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อาตมาก็เลยสรุปเอาเองว่าเป็นเพราะอาตมาอธิษฐานอาตมาอธิษฐานด้วยจิตที่แรงมากจึงทำให้พระยายมราชเห็นด้วยและยอมอนุญาตให้อาตมามีชีวิตอยู่เพื่อใช้หนี้มนุษย์โยมนักข่าวก็เอาไปเขียนแล้วกันว่าอาตมาไม่ตายเพราะจิตที่อธิษฐานมันแรงมากไม่ใช่เพราะเป็นพระอรหันต์เขียนให้ถูกต้องนะมิฉะนั้นจะกลายเป็นมุสาวาทท่านเตือนเพราะการเสนอข่าวนั้นมักเจือปนด้วยมุสาวาทมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับสติปัญญาของนักข่าวหลวงพ่อครับแล้วพระเขมรรูปนั้นยังอยู่หรือเปล่าครับผมจะไปพบท่านได้ที่ไหนนักข่าวคนแรกยังติดใจเรื่องพระเขมรเพราะอยากจะปราบคุณช่วยให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยอาตมาไม่ทราบเพราะตั้งแต่บวชก็ไม่เคยติดต่อกับท่านอีกเลยตอนนั้นท่านอายุเท่าไหร่ครับเขาถามอีกประมาณ60เศษถ้ายังอยู่ก็คงเกือบร้อยแล้วคงสอนไม่ไหวแล้วกระมังแต่อาตมาว่าโยมนักข่าวอย่าไปเรียนเลยนะเพราะมันเป็นเดรัจฉานวิชาอาตมารู้ว่าโยมมีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองแต่การกระทำเช่นนั้นเท่ากับสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเองแล้วโยมนั่นแหละจะต้องมารับกรรมเหมือนที่อาตมากำลังรับอยู่ต้องทำใจนะโยมคนเขาจะก่อกรรมทำชั่วยังไงในที่สุดกรรมก็จะสนองเขาเองไม่ช้าก็เร็วไม่รับผลชาตินี้ก็ต้องไปรับชาติหน้าเพราะชีวิตเราเวียนว่ายเป็นวัฏจักรสิ่งที่โยมพอจะทำได้ก็คือสอนลูกหลานของเราให้เป็นคนดีถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ต่อไปเราก็จะได้นักการเมืองที่ดีข้าราชการที่ดีหลวงพ่อมองโลกแง่เดียวนี่ครับแล้วพวกนักการเมืองที่เลวข้าราชการที่เลวมันก็สอนลูกสอนหลานมันให้เลวเหมือนมันเรียกว่าถ่ายทอดมรดกความชั่วให้ลูกให้หลานแล้วเมื่อไรเมืองไทยถึงจะสิ้นคนเลวล่ะครับท่านพระครูรู้สึกว่าเถียงไม่ขึ้นจึงไม่เถียงกระนั้นก็อุตส่าห์ปลอบใจเขาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะโยมอย่าคิดอะไรมากถึงเวลาฉันเพลบรรดาผู้มาเยี่ยมจึงพากันลากลับเหลือแต่แม่จวนโยมเตียงนายสมชายและนายขุนทองพระมหาบุญแม่ชีเจียนและคณะผู้ปฏิบัติธรรมจากวัดป่ามะม่วงลากลับเป็นกลุ่มแรกเพราะต้องไปให้ทันเพลที่วัดนายขุนทองนำอาหารใส่ปิ่นโตมาถวายอาหารของโรงพยาบาล
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: มีมีมีชา ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0: 24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mue ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san a 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
0: ้เฮ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ใบผมนะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งมองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
6: บ้านสมุนไพรก้อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพิ่มโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

ซีบนิวอันอะไรแหวนครับสองแขนนบจอก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่พ่อตู้แม่ตู้พ่อส่วนแม่ส่วนพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณยายเอี่ยยอายน้องนุ่งลุงป่าหน้าอานครปูที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำที่ครบรักทุกท่านครับผู้บ่าวเดียวกริตานั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอยู่กับพี่กับหน่องนะครับอยู่กับเอี่ยกับอ้ายรับผิดชอบช่วงเวลานะครับเวลาเที่ยงถึง

วันเสาร์วันอาทิตย์พบพ่อกับผมได้ครับกับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำลูกในบ้านวานในสวนครับลูกในบ้านวานในกออ้อในเงาเล่าในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมูเจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับใดเดินทางมาหอน

0: จังใดก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้น้ำเลยเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: หมดหนทาง
0: ไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นนะครับและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมาหาเบาเดี๋ยวได้เลยครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่จัดส่งให้คุณตาคุณยายเอียไอน้องนุ่งลุงปานาอานะครับมือนี่จัดส่งให้นะครับวันอาทิตย์อาเซียได้รับสินค้ากระประมาณนะครับมือวันจันทร์มือวันอังคารสินค้าหอดนาเฮียนาบ้านส่วนดอกสนใจนะครับทู่มาได้เลยครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล้องคอยท่าพะลุงแม่ป่าเอาโทรมาอยู่เด้อนะครับผมมาเด้ครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: ครับผมมันสั่งกาแฟอีกไง
0: กาแฟนะครับรับเป็นกาแฟกี่กล่องครับ
2: 8กล่อง
0: กาแฟ8กล่องเนาะ
2: แถมเอาวิทยุด้วยแถม
0: แถมนะครับของชำรวยขอเป็นวิทยุ
2: ครับก็ตั้งเส้นน้ำไม่ห่างคนได้น้ำได้ก็ได
0: ้ครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้เมื่อนี่ครับ
2: ครับ
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ
2: ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อทองจันทร์กิ่งทองรับเป็นกาแฟ8กล่องนะครับของชำรวยขอเป็นวิทยุกันแล้วกันนะครับเอาขอบพระคุณหลายๆที่อุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาเบาดิวได้เลยนะครับ0902927444ครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก้อนคำครับเบาดิวรับสายครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับผม
3: อะไรสั่งกาแฟเนี่ย
0: กาแฟนะครับคุณพ่อเอากาแฟจากกล่องครับ
3: กล่องจักหลอด
0: 1กล่องนะครับ350บาทมีอยู่10ซองครับผม2กล่อง600บาทแล้วก็4กล่อง 1,000 บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
3: 2กล่อง
0: รับเป็นกาแฟ2กล่อง600บาทเนาะ
3: ครับ
0: ครับผมคุณพ่อเคยสั่งบ่เนาะครับผม
3: บ่ท่านเคยสั่งจักเท
0: ื่ออ๋อบ่ท่านได้เคยสั่งจักเทื่อกันจังสันเนี่ยหันขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าได้เด้อพ่อเด้อ
3: ชื่อบ่
0: ครับผม
3: นายอินพิมพ์ผ้าห
0: อคุณพ่ออินนะครับพิมพ์ผ้าหอบ่พ่อ
3: คร
0: ับ
3: บ้านเลขที่313
0: บ้านเลขที่313 313หมู่ที่
3: หมู่1
0: หมู่1บ้านได้หยังจะพอบ้านเฮา
3: บ้านเก่าขาม
0: บ้านเก่าขามตำบล
3: เก่าขาม
0: ตำบลเก่าขามอำเภอ
3: น้ำยืน
0: อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลเนาะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: ขาผมเบอร์โทรเบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณพ่อได้กับเบอร์ที่พ่อโทรมานี่บ่ครับ
3: ครับ
0: ได้เลยนะครับ
3: ขอลูกกุ้งน่างในเด้อครับ
0: มันจะมีอยู่ในแผ่นหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่3คนเลยครับผม
3: โ
0: อ้ขอรูปดีเจด้วยเนาะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: ครับได้เลยนะครับ
3: เจ้ามือสิฮอด
0: จัดทรงมือนี่อาจจะเป็นมือวันจันทร์หรือว่ามือวันอังคารเด้อพ่อเด้อ
3: ครับ
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณนี้พ่อหลายๆครับพ่ออินครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขอคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่ออินนะครับพิมพาหูด้วยอยู่ทางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อทองจันทร์กิ่งทองกาแฟ8กล่องนะครับแถมวิทยุ1เครื่องนะครับผมขอบพระคุณหลายๆที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ มีปัญหานะครับเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปตู้เอาไปท่าโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเด้อนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องคอยท่านะครับลุงป่านาอาโทรมาอยู่นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีครับ090-292-7444 090ครับ292-7444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับโทรมาหาเบาดิวได้เลยนะครับของคุณแม่สมพรนะครับคุณแม่สมพรทองตาวีนะครับที่ได้รับสินค้าเมื่อนี่แล้วแม่เด้อนะครับพัสดุอยู่ระหว่างการนำส่งนะครับของคุณแม่สมพรทองตาวีนะครับกาแฟ2กล่องนะครับได้รับสินค้าเมื่อนี่แล้วครับก ขากำลังนำสินค้าไปส่งให้คุณแม่อยู่นะครับผมเอาขอบพระคุณหลายๆที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับผม090ครับ292 7444ครับ090 292-7444ครับผมขอบพระคุณนะครับคุณแม่น้อยลิมสกุลนะครับอยู่ทางพุ่นนะครับทางตำบลห้วยยางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาคุณแม่ว่าเพิ่งได้ฟังอยู่ 2-3 มื้อนี่ล่ะว่าซั่นได้ยินแต่ผู้นั้นผู้นี้โทรมาสั่งซื้อกาแฟว่าซั่นอีแม่อยากจะลองซิมเบิ่งแม่ลูกเบิ่นน่ะส่งให้แม่แน่เด้อว่าซั่นเด้เอา4กล่องส่วนของจำรวยแม่ขอเป็นน้ำมันเขียวกันแล้วกันว่าซั่นเอาด้วยความยินดีครับแม่ครับและก็ขอรูปดีเจด้วยป้านาเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มื้อนี้นะครับจัดส่งออกจากบริษัทวันนี้สิได้รับสินค้ากระประมาณนะครับมื้อวันจันทร์มื้อวันอังคารมื้อวันพุธปุละจัดส่งจากอุดรเด้อแม่เด้อนะครับสัวสิไปฮอดโคราชนะครับมันก็ใส่เวลาในจักหน่อยเนาะประมาณ2มื้อ3มื้อปุละครับรออีกแป๊บนึงนะครับไอ้แม่ว่ามาส่งแม่โลดอยู่แถวๆนี่ล่ะอีอยู่ไอ้ใส่ก่อแต่แถวไอ้แถวหลังเฮียนกำนั่นนี่แหละไอ้แม่ว่าเอาจัดส่งจากนะครับอุดรไปนะครับผมเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่ทางพุ่นนะครับคุณแม่นะครับบริษัทอยู่อุดรนะครับเอ้อคุณแม่เพิ่งได้รับฟังนะครับ2มื้อ3มื้อว่าซั่นนะครับทาง FM 100.50 นะครับอยู่ทางพุ่นและทางโคราชพุ่นและครับผมเพราะว่าเพิ่งได้ออกอากาศไป2มื้อ3มื้อที่ผ่านมานะครับผมอ๋อขอบพระคุณหลายๆที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำครับผม0929274440902927444ครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านสมุนไพรก้อนขำก็โทรกันเข้ามาได้เลยคุณตาคุณยายใหญ่อ้ายน้องนุ่งลุงป้าน้าอามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายฟังรายการเฮาเป็นประจำอยู่ได้ยินแต่ผู้นั้นผู้นี้โทรมาสั่งซื้อนะครับอยากจะลองซิมเบิ่งอยากจะลองกินอยากจะลองทานอยากจะลองเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาได้เลยนะครับโทรมากันได้นะครับแล้วก็คุณตาคุณยายนะครับที่สั่งซื้ออยู่เป็นประจำสนอกสนใจนะครับหรือว่าสินค้าเบิดหรือว่ากาแฟเบิดนะครับบำรุงสายตาเบิดแบบนี้นะครับน้ำมันนวดเบิดจังสิโทรมาได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอเด้อแม่เด้อเด้อพ่อเด้อสู้คู่สู้คนนั่นล่ะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ทนอม
2: บอยบอย
1: บ่เบาเดียวจ้าแม่เบาเดียวครับ
2: อันกาแฟอันยานวดนั่นเฮ็ดได้สิได้คือมีดสมออยู่
1: น้ำมันนวดให้แม่สั่งไปเมื่อใดครับแม่ทนอมครับ
2: ขึ้นเมื่อวานนี่ก็โทรแล้วเท่านึงในวัดนะ
1: เมื่อวานนี่ก็โทรไปเท่านึงแล้วอยู่ในบ้านแม่น
2: บ่ของบอยบ่นี่
1: บ้าเดียวครับแม่บ้าเดียวครับบ้าเดียวครับ
2: บ้าเดียวว่ะ
1: ครับผม
2: เออแม่สั่งแล้วมันบ่ได้นะเพราะว่าเบอร์นี่มันโทรบ่ได้นะของแม่คันเขาโทรมามันก็บ่ได้รับบ่รู้ว่านั่นบ่จังบ่ได้ยานะ
1: คุณแม่สั่งเมื่อใดครับคุณแม่สั่งเมื่อใด
2: เมื่อวานนี่แม่ใหญ่ก็โทร
1: อีแม่สั่งเมื่อวานนี่บ่ครับ
2: ตอนน่ะถือบอยบ่แม่นบิว
1: อีแม่สั่งมื้อใดมื้อวานนี่บ
2: ่จ้า
1: อีแม่สั่งมื้อวันศุกร์บ
2: ่วันหยังวันวันหยังวันเสาร์ได้เนาะ
1: จ้าอีแม่สั่งมื้อวันศุกร์เฮาจัดส่งไปมื้อวานค่ะแม่จัดส่งไปมื้อวานเอาจะมื้อ2มื้อได้รับสินค้าได้แม่เด้อ
2: เบิ่งดูอันแม่ถนอมสุภาสรน่ะแม่นบ่
1: จ้าอีแม่น้ำมันนวด
2: บ่ได้นะโทรศัพท์น่ะ
1: น้ำมันนวด2กระปุกครับน้ำมันนวด2กระปุก
2: แม่นบ่ส่งแล้วบ
1: ่ส่งแล้วครับแม่ครับส่งแล้วครับ
2: ส่งแล้วบ่
1: จ้าอีแม่ส่งแล้วครับ
2: บิ้ว
1: จ้า
2: แม่ที่เล่าวันนี
1: ้ครับผม
2: กันโทษคันนั้นส่งมาแล้วรถสับแม่มันรับบ่ได้แล้วคันบ่ไปไว้บ้านแม่อ่อนนะเพราะว่ารถสับแม่ตายนี่ยังหาเขาเหตุให้จังได้นี่โคตรนี่ก็ดี
1: น
2: าเขาโทรมาไว้รับพันนาเห็นได้สิได้ยาสันดอก
1: เขาก็กะบ่รู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋และอีแม่เพราะว่าเขาก็สิโทรไปหาเบอร์แม่ก็3655นี่ล่ะครับ
2: เบอร์แม่ผ่านรับบ่ได้บัดนี้เฮ็ดได๋ไสิได้ยาบัดนี้เอาน
1: ะครับเบอร์แม่รับบ่ได้ว่าติ
2: คันโทรศัพท์แม่ตายนี่เอาของเขาโทรได้เดี๋ยวนี้คันส่งมาแล้วก็สิฟังไป
1: เอาของเขาโทรจังได๋ตอนนี้ก็เบอร์คุณแม่นั่นล่ะโทรมาตอนนี้ครับผมไอ้3655
2: เขาเฮ็ดไถวังยานี่จังได๋บัดหาเขาโทรมามันหาไว้รับแม่ใหญ่อยู่เฮือนก็ดีอันนี้มาหาเขาโทรกดได้นี่จังได๋นี่เฮ็ดบ่เป็น
1: แสดงว่านะครับมันกดโทรออกได้โทรเข้าได้แล้วแม่นบ่ครับ
2: นี่เขามาเฮ็ดไถนี่
1: แสดงว่าเขา
2: ทางเดียวเนาะ
1: แสดงว่าเขาเฮ็ดให้แล้วก็แสดงว่ามันโทรออกได้เข้าได้แล้วครับ
2: อ่ะสวัสดีครับ
1: จ้าใจแม่ครับ
2: ผมเพราะว่าเขาเฮ็ดไถมันตายหลายมื้อแล้วเลยบ่ได้รับยาต
1: อนดอกอือๆเดี๋ยวเฮาจัดส่งไปให้ครับแม่ครับครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับคุณแม่นิภาพร
3: ครับจะเอาอันนั้นครับเอายานวดร้อน2ขวดครับ
1: น้ำอันนวดสูตรร้อน2เนาะ
3: ครับ
1: ช่องแนะนำของคุณแม่นิภาพรสุขสดคือเก่า
3: คือเก่าครับ
1: ได้เลยได้เลยนะครับผม
3: คร
1: ับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่นิภาพรสุขสดนะครับส่วนของคุณแม่ถนอมนะครับเฮาจัดส่งไปเมื่อวันเสาร์เมื่อวานนะครับสิได้รับสินค้าก็บ่มื้อนี้กับมื้ออื่นได้แม่เด้อนะครับคุณแม่ถนอมเว้าคอยอีแม่บ่ได้ยินเนาะนะครับบอกว่าเบาเดียวเบาเดียวครับรับสายอย่าเบาบ่อยบ่เบาบ่อยบ่ว่าสั่นก็ยังว่าเบาเดียวอีเมียเอากันเลยนะครับใส่เสียงแน่จักหน่อยนะครับต้องขอโทษขออภัยคุณแม่น้ำนะครับคุณแม่ถนอมสุภศรนะครับผม090ครับ292 7444ครับ0902 92 7444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากกินอยากทานอยากหนวดอยากถูอยากทาอยากไปล้างหน้าอาบน้ำโทรมาหาบ่าวเดี่ยวได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ0902927444

ลาเบิร์ดนะครับเบิร์ดเวลาในชั่วโมงนี้เบรกนี้ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าปอกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: 57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
3: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่ใบผมนะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีมพีด้วยนะคะไม่รอ

0: ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ือไม่แพ้เรื่องของการที่ความสุขเป็นยังติด
1: ความสุขที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยอันดับแรกเราต้องอนุญาตให้ตัวเองนั้นมีความสุขคือเราสามารถที่จะเสียใจได้เมื่อสูญเสียโกรธได้เมื่อถูกปฏิบัติไม่เหมาะสมได้

0: นหรือโคนหนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนให้คุณตาคุณยายนะครับได้ฟังกันเป็นผลงานเพลงเก่าๆเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: โลกไปทางหน้าบอกขึ้นมามองเขาพวกคนเฮาสู้มือบอกขึ้น
0: ศูนย์การสูงครับ292-7444ครับ0902-927444เอาขอบคุณกับคุณนะครับคุณพ่อเที่ยงกาสอนบ้านนะครับหัวขวาตำบลนะครับหน้าทวนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมคุณพ่อว่าเอาสายตาให้พ่อน้ำเนื้อว่าสั่นกระปุกหนึ่งแล้วขอบพระคุณหลายๆนะครับคุณพ่อเที่ยงนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำอากรับนมัสการขอพระคุณหลวงตาสมบัติที่พักสงบ้านเล่าดงครับตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลวงตาว่าเอากาแฟให้ในเด้อ8กล่องรอบที่แล้วก็8กล่องแถมวิทยุเดี๋ยวรอบนี้8กล่องอีกส่วนของจำรวยหลวงตาว่าขอเป็นเสื้อนะครับอย่าว่าได้ใส่เองเด้อหลวงตาว่าสิไปให้ล้านว่าซั่นมีสีใดแน่ล่ะ
1: แม่บ้านไทย
0: มีนะครับหลายหลากสีนะครับหลวงตาว่าเอาสีกรมท่า
1: ผมสงสัย
0: หรือว่าสีน้ำตาลแต่ว่านะครับสั่งซื้อกาแฟ8กล่องในราคา 2,000 บาทนะครับของจำรวยถ้าว่าเป็นเสื้อก็เลือกได้2ตัว
1: ของแม่ลูกพอดบ่ได้ต
0: ัวกราบนมัสการขอบพระคุณหลายๆนะครับหลวงตาสมบัติที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ครับ
1: บัดเขาถึงมัดเข็งพอดบ่เพียงว่าดี
0: และก็คุณพ่อทองจันทร์กิ่งทองครับทางตำบลแร่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทนะครับของชำร่วยขอปิ่นวิทยุขอบคุณขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำใหญ่อายน้องนุ่งลุงป้านาอามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายส่วนอกส่วนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444 090ครับ292744หน้าใหม่และก็หลังใหม่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นโทรมาได้เลยครับ0902927444เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: คร
0: ับผมได้ยังกินเที่ยงกินบ่ายเน
2: าะได้กินกับ
0: ได้ยังกิน
2: แต่บักบัว
0: โอ้ยได้ตำได้ตำอีกแล้วแต่เมนูตำเต็มมือเนี่ย
2: ไอ้ครับก
0: ับ
2: ป
0: ิ้
2: งกบ
0: โอ้กับปิ้งกบดิโอ้ยตำบักทั่วกับปิ้งกบเนี่ยมันก็เลยเข้าทาอยู่ได้แล้วเนา
2: ะเข้าทาอยู่ดิ
0: ว่ามาแล้วหิวข้าวโลเด้ทั้งเนี่ย
2: ด้วย
0: ไว้ไว้กำลังกินกำลังนอนได้ทั้งเพียเนี่ยว่าขึ้นมาเลยหิวข้าวโลด
2: แน่
0: เพียงใดครับ
2: มือสังหารของAIเด้อ
0: มือสังหารแต่ว่าเป็นเพลง AI เนาะ
2: ผม
0: ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดซูฟังครับ
2: เด ได้เลยล่ะค่ะ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่อุทัยนะครับคุณแม่แดงนะครับอยู่ตั้งพูนแล้วก็รับอยู่อํานาจเจริญนะครับมืดสังหารวสันนะครับผมขอบพระคุณหลายๆนะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาครับ090ครับ292 7444ครับ090292 7444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้ครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวไห้ปลายหน้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายโทรมาได้เลยครับ090 292 7444 090ครับ292 74

เภสัชมุตนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแมงก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10 ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเนื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะ

0: ่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับโทรมากันได้เลย0902927444 090ครับ2927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้ครับสนอกสนใจผลิตภัณฑ์อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดมีสูตรร้อนสูตรเย็นและก็น้ำมันเขียวราคานะครับ1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทอยากได้น้ำมันเขียว1ขวดอยากได้น้ำมันนวดสูตรห่อนหรือว่าสูตรเย็นกระปุก1แบบนี้ก็ได้เลยนะครับราคาก็คู่ละ300บาทสามารถที่จะคละคู่กันได้ครับจับส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นสนอกสนใจนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ควบคู่กับนะครับกระใสเส้น2พลังบวกควบคู่กันไปมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นนะครับอยากได้กระใสเส้นก้อนคำเอาไปกินเอาไปทาน1กระปุกมีอยู่30แคปซูลกระปุกละ450บาทปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งชนิดเฉียบพลันและก็เรื้อรังลดอาการอักเสบของกรามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงต้องกระใสเส้นก้อนคำ2พลังบวกควบคู่กันไปทั้งกินทั้งนวดทั้งถูทั้งทาเนาะอีเมลครับหรือว่าอยากจะได้นะครับพลังที่3นั้นก็คือกาแฟกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้ทานได้ครับบ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นผู้ที่บ่เคยกินกาแฟจักเทียก็สามารถที่จะดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับกาแฟสมุนไพรก้อนคำสนอกสนใจโทรมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: จ้า
1: จ้าสวัสดีครับ
2: อันสั่งยาเนี่ยจ้า
1: จ้าเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับ
2: เอาเป็นกาแฟ2กระจายเส้น1จ้ะ
1: กาแฟ2กระใสเส้น1นะครับเป็น 1,050 บาทเอายังเป็นของชำร่วยครับ
2: เอาเป็นสินไร้ไข่สีเขียวจ้ะ
1: เป็นผ้าถุงเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
1: เอาสีเขียว
2: บัดนี้ตกในเนสักหน่อยเลยเด้อจ้ะ
1: อันใดก็ครับ
2: เอาพื้นใหญ่จักหน่อยเนาะเด้อจ้า
1: เอาพื้นใหญ่ในจักหน่อยว่าติผู้ขาก็บ่มั่นใจคือกันว่าผ้าถุงมันใหญ่สักใดได้เดียวเนี่ย นะครับส่งในน้ำของคุณแม่วิภาพรยศถาคือเก่าเนาะ
2: จ้า
1: จ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งออกจากบริษัทเมื่อนี้อาจจะเปลี่ยนมืออื่นมือได้รับสินค้านะครับ
2: จ้า
1: ครับผมฟังเพลงใดบ่
2: เอาเพลงเก่าเหรอจ้ะแม่เนาะมัก
1: เอาเพลงเก่าเพลงไหนเนาะเพลงเก่าบ่เนี่ย
2: คอยนวลที่สวนลำไยน่ะจ้ะ
1: คอยนวลที่สวนลำไยเนาะ
2: จ้า
1: ระวังมดแดงกัดเด้อไปถ่ายอยู่นั่นก็ได
2: ้จ้า
1: ขอบพระคุณหลายๆครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับแม่ว่าคอยนวลที่สวนลำใหญ่ว่าสันเด้เพียงหมักตัววาสันเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดสู่พี่สู่น้องสู่พะลุงแม่ป่านะครับให้ได้ฟังกันสู่คุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันนะครับเพียงเก่าเพียงใหม่ครับเพียงสาเพียงใหม่ศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจนะครับเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายนะครับผลงานเพลงเก่าๆแบบนี้สมัยยังเป็นเบาสมัยยังเป็นสาวแต่ก่อนแต่กี่จังสี่นะบ่ได้ฟังมาหลายฝ่าลาปีแล้ว อยากจะให้เบ้าดิวเปิดสู่ฟังเบิ่งกันนะจังสี่นะครับได้เลยนะครับแนะนำกันเข้ามาได้นะครับ0902924444ครับ0902927444ครับ

0: อ่างไอกะบ่ป๋าน้องล่ะกะเว้าเรื่องห่างเรื่องยาเว้าเรื่องป๋านี่เซาเว้าโลดจังได๋ไอกะบ่ป๋าไอมีแต่สิหาตื่มเท่านั้นตัวเนาะแสดงว่ามีของดีตัวนี้เนาะเป็นพ่อบ้านที่ใจกล้าเบาเรื่องห่างเรื่องป่านี่เศร้าเบาหลวดมีแต่สิหาเพิ่มนั่นละ
1: เรื่องเมียบ่ป่าบ่ป่า
0: คันว่ามีสองคนจังสี่นี่คันว่าเงินเดือนคนละหมื่นก็สองหมื่นแล้วเด
1: ้
0: สามคนคันว่าสามคนนี่ก็คันว่าเดือนละหมื่นก็สามหมื่นแล้วเด
1: ้ยังคอยความมาลำซ้ำซอยไปบ่มา
0: ผู้นั่นก็ซักเสื้อซักผ้ากวาดเฮียนกวาดซ่านแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดสันตัวเนาะไอ้มีแต่สิหาตื่มเท่านั้นเถอะรักเมียต้องอดทนเพราะเราเป็นคนเคารพเมียเพื่อนบ้านรักเมียต้องสงเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวแต่อย่าเที่ยวไปรักใครแต่ว่านี่ว่าคือบ่ป๋าแต่ว่าสิหาตื่มไปเรื่อยเนาะเว้าเรื่องเมียหน่อยในเศร้าโลดจังได๋ไอ้ก็บ่เอาดอกไอ้มักเมียหลายเพื่อนบ้าน
1: บ่ได้พอข้าวเห็นผ
0: ู้สาวทําใจก็บ่อยู่บ่ป๋านะครับแต่ว่าหาตื่มอาจากคุณแม่สนิทครับ
1: อยากเมียพ
0: ออีแม่ขอกันเข้ามา
1: เธอเล่าพออยู่คอยร้อยไปร้อยไปเธอเล่าพออยู่คอยร้อยไปร้อย
0: หนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณพ่อสาธิตทองจันทร์มอบสู่พี่สู่น้องสู่ไอ้ๆน้องนุ่งลุงป้าน้าอาให้ได้ฟังกันครับกับผู้บาเดียวกฤตนันแล้วก็ต่อด้วยนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่เพิ่นว่าคอยนวลที่สวนลำใหญ่ให้ฟังน้ำเนเด้อวาสนีเมียเพิ่นมักเพิ่น

0: ถ้าผู้ใหญ่มันช่องอย่างบังแรงบังแรงนี่แหละน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่แบบนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมียไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวคอยสิถึกกัดเงินเดือน
3: เฝ้าไปเฝ้าไปเฝ้าไปนวดแข้งนวดขาผู้ใดย่านเมียก็ได้จักหน่อยถึกจัดเงินเดือนเนี่ยแห่งใส่มือละลอยอยู่อ่ะตีตัวเขาบ่ลดไว้เหลือมือละ50บาทก่อนยังดีให้ใส่มือละลอยทั่วกันกับลูกคันว่าพฤติกรรมบ่ดีนี่ว่าติตาดเหลืออยู่ครึ่งเดียวเฮ็ดจังได๋มื้อละ50บาทเอากระรับ0 9 0กระรับ2 9 2 7 4 4 4กระรับ0 9 0 2 9 2 7 4 4 4ครับ13นาฬิกากับอีก51นาทีวันนี้วันอาทิตย์เนาะ

ขั้นว่าหยุดก็คือว่าแล้วสิเอาเงินง่ายสิเอาเงินใส่ละใส่อ่ะเอาไว้ถ้าพักผ่อนมือเดียวเท่านั้นละมือที่เขารวม

0: ลุยกันตัวสันตัวเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับผมเอาครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
1: เดี๋ยวแม่อุดมเด้อ
0: จ้าคุณแม่อุดมสีทอง
1: จ้าตั้งอันยานวดได้ละ
0: น้ำมัน
1: ร้อนเย็นย่างแล้วกับปุ๊กเด้อ
0: ร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าเอาเท่านั้นแล้วกาแฟแม่กันย่างอยู
0: ่โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้เมื่อนี่แล้วครับแม
1: ่จ้า
0: ฟังเพลงไหนบ
1: ่เอาตามูนะลูก
0: เอาน้ำมูนะแม่เน
1: า
0: ะจ้าขอบพระคุณแม่อุดมหลายๆครับ
1: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่อุดมสีทองน้ำมันนวดนะครับสูตรร้อน1กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุกจัดส่งออกจากบริษัทมือหนีนะครับอาจจะเป็นมืออื่นไปหอดหน้าเฮียนหน้าบ้านนะครับบ้านก้าวหน้าตำบลกุดดูโนนสังหนองบัวลำพูครับส่งแรงจิตเติมมาแรงใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยคนตาคนยายเอียไอหน่องนุงลุงป่านาอาที่สนอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้ากับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ครับอยู่กับพี่กำหน่องนะครับตั้งแต่เที่ยงถึง4โมงเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์เมื่อวันอังคารนะครับถึงวันศุกร์ก็เวลาบ่าย2นะครับเป็นต้นไปจนว่าไปหอดพุ่นแล้วครับไปหอดเวลา6โมงโดยประมาณครับกับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับผม090-292-7444ครับ090-292-7444นะครับผมสวัสดีครับคุณแม่สมหมาย
2: แม่ได้รับออเด
0: อร์อ๋อได้รับสินค้าแล้วว่าตี
2: ม
0: ื้อ
2: วานน
0: ี่
2: จะหาโมง
0: ครับรับได้รับหาโมงมื้อวานนี้จ้าอีแม่ครับผมของครบอยู่ตัว
2: ครบปันใด
0: บ่ครบปันใดติขาดนั้นใด
2: แก้วอยากได้น
0: ี่
2: ล่ะ
0: ครับขาดเนี่ยอยากได้นี่ล่ะติโอ้ยเนาะ
2: จ้าไม่รู้ผมเนาะ
0: ดีค่ะแต่ซ่องพาป้านั่นแหละตีแม่แนวอยากได้นั่นน่ะ
2: ซ่องพาป้าก็อยากได้อยู่เสียงวงแสมใ
0: หม่ค่ะแต่แนวอยากได้นั่นแหละตี
2: เออซ่องพาป้าทรงมากแล้วกันต้องเอาเงินใจเลยก็ต้องมา
0: หลุดจ้ะนี่แต่ซ่องเป่าน่ะละอีเมีย
2: ซ่องเป่าอยู่เฮียนแม่ก็บ่อึ
0: อะตี้หุ้ยกันว่าซ่องป่าๆในซ่องอยู่เฮียนบ่อึดเพิ่นว่าหลวดเนาะ
2: แซมซ่องดำซึ่งซ่องขาว
0: มีเบิดตี
2: ้
0: อ๋อในเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลซั่นตัวเนาะ
2: สิได
0: ้
2: บ
0: ุ
2: ญหลายอย
0: ู่
2: ดอก
0: จ้
2: ามา
0: ส
2: ิ
0: ได้บ
2: ุ
0: ญหลายอย
2: ู่
0: ดอก
2: มาตีอันเตือนแห่งละพันละพันดอกซอยดอกเพียงมุนมวนไหนเนี่ย
0: เพียงไหนจ้าแม่เพียงไหนเพียงมุนมวนน่ะนะบอกมามึงดูเพียงไหนเน
2: าะเอาไว้พดไหนแน
0: ่ใบใบพดมาตีเพียงไหนจ้าแม่ใบพดน่ะ
2: แตงโมนั่นแ
0: หละบักแตงโมว่าติแตงโมแตงโมแตงโมโอแตงเถาตายเนาะแม่เนาะ
2: แตงเถาตายอะไรจะเป็นสาวเนาะ
0: อุ้ยสมัยยังเป็นสาวแต่กันตะกี้ติ
2: แก
0: โอ

0: ฟังเพลงนี่แล้วขึ้นฮอดความเก่าความหลัง
1: แม่น
0: ความเก่าความหลังเป็นจังได๋เว้ามามึงโดอยากฟังนําเด้อเดี๋ยวนี้โอ้ยแม่เว้า
1: ตัวคนสิได้ยิน
0: อุ้ยได้ยินเฮา2คน1ตัวบ่มีไปฟังเฮาเด้อเดี๋ยวนี้
1: โอ้ยเจ้าก็สิฟังอยู่นะ
0: เอาได้เลยกรับคุณแม่กรับเดี๋ยวจังได๋เด้อลูกเปิดสิฟังได้แม่เด้
1: อ
0: เออจ้าใจแม่ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับคุณคุณแม่สมหมายด้วยนะครับผมสวัสดีครับบางสมุนไพรก่อนค่ําครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
1: บ้าเดี๋ยวกันขึ้นกันโทรศัพท์คือบ่ได้ยินจ้ะ
0: เออขึ้นของคุณพ่อสอสมัครบ่ได้ยินบ่จ้ะแม่
1: จ้ะ
0: โอ้
1: พ
0: ี่
1: จะเพียงมารู้บ่ได้แม่
0: โอ้
1: ฟังดีๆอยู่ก็เปลี่ยนไป
0: โอ้น่ะฝนตกใบแม่ฟ้าห้องบ
1: ่ตอนนี้ฝนตกลิ้นอยู่ห้องฟ้าแต่ห้อง
0: ฝนลิ้นอยู่แต่ว่าบ่ทันได้ห้องเพิ่นอาจจะเอาไอ้สถานีวิทยุลงก็ได้ครับแม
1: ่
0: จ้าจ้า
1: แม่ได้รับแล้วเด้อสินค้าแม่บ่เลี้ยงสุจิประภาได้เลยจ้า
0: ครับพี่แม่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าก็แค่สองกลมมันพอลูกเป็นละ
0: ครับผมว่าที่ถามว่า
1: ถามมีเงินมาได้เวลาที่สั่งจ้า
0: จ้าด้วยความยินดีครับแม่ครับว่าที่ถามลูกว่าที่ถามมาฟังเพลงไหนบ่บ่ได้แท้แม่บ่ได้ยินเสียงเนาะ
1: โอ้แม่นบ่ได้ยินแล้วเมื่อวานนี้เพิ่นก็ขอเพลงอันบักใบตายยินได้แม่เลี้ยงเพิ่น
0: โอ้โ
1: หใหญ่เนี่ยใหญ่ใหญ่ของอันแม่นี่ล่ะเพิ่นเป็นลูกบ่ว่าบ่ได้พ่อก็ไตเพิ่นเลยซื้อกินกัน
0: เออก็เลยขอเพลงบักใบตาย
1: ตาเออตาแจ้งใสดียังเพิ่นก็มาเดี๋ยวได้กินน้ําตาเพิ่นเล่าอันไรแม่เล่าก็พาหอดตาพอดีก็เก็บสิพั่วแล้วดิพอกอยู่เฮียนพอกตาอยู่เฮียน
0: เออ
1: คืออยากกินผัวเพิ่นจะกินน้ําเด้อยังมากินน้ําด้วยคนเพียงกินว่าซั่นห่อนึงกิน2คนเด้อเบาดิ
0: เออนี่ตัวมันจังดีมีมีของดีก็แบ่งๆกันไปตัวใจแม่
1: จ้า
0: จ้า
1: อะไรว่าอยู่ว่าสิขอฟังเพียงอันเอียก่อนเรียกว่าดีเ
0: ด้โอ้โอ้ลีลาว่าดีวัตติโอ้นะครับผม
1: ไม่ได้ยินเสียงใดบาดเดียวจะเป็นคนเอาลุงเรื่องสว่างสันเร่งมือมาเล็กขึ้นมาแม่มีเรื่องว่าจีฟังว่าผู้ว่าดีอยู่คน
0: เออจ้า
1: เรียกว่ามีแต่ผู้ว่าวันก็ข่าวตลอดสัน
0: โอ้มีแต่คนเป็นตาหักอตอตอใจแม่ตูหลูตูหลูขึ้นอย่างนี้จ้า
1: ว่าผู้ว่าเดียวเราเป็นคนกำสุดแล้วก็วันชมวันนี้หรอกแต่ที่วันก็ต้อยกินกินกาแฟอะไรอยากกระเข่าเนาะ
0: เอาครับ
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักเลิฟเรดิโอ FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

ธรรมชาติหลากหลายมากมายไม้ผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

ไว้ดีกว่าสั่งกันให้หันมาปองดองใต้ตองดอกคือดามเฮ็ดใจงามตามคองเข้าโบราณเฮาเพิ่นบอกว่านั่นเด้มีศีลมีปูป่าให้ยองยืน

0: แปดอผู้พันฟังได้หมดหนุ่มสาวโสดคนมีแฟนสร้างสีสันหนุ่มจะเท่ามอบเพลงให้กันและกันพ่อใหญ่ศักดิ์ผู้พันอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้มาพร้อมสายฝนพี่น้องเอ้ยฝนตกลิ้นฝนตกลิ้นโอ้ยบรรยากาศเดี๋ยวนี้เนาะผู้พี่ครูมีคิมว่าอิจฉาเด้อิจฉาผู้เพิ่นมีครูมีคิมเด้บรรยากาศจังซี่โอ้อิจฉาบ่าวนั่งตะเลิงเด้เนาะอิจฉาคนมีครูมีคิมเด้พ่อใหญ่กอดแต่หมอนข้างแปดแลดอยู่นี่
1: แม่นอย
0: ู่
1: คร
0: ับ ฝนตกลิ้นเป็นตาเด้เนาะแม่นบ
1: ่ครับผมก็อิสาคือเดียวครับโ
0: ตเป็นตาเสียตัวเด้ฝนตกลิ้นจังซี่
1: แม่นครับเป็นตาเสียตัวครับโอ้ผมอยู่เดียวครับอยู่ผู้เดียวก็ดีสิคร
0: ับ อยู่ผู้เดียวเออจักหน่อยก็มีคนมาอยู่นําดอกอยู่ผู้เดียวก็ได้
1: แม่นคร
0: ับ
1: ยิ้มให้ฉันหน่อยคร
0: ับ ยิ้มให้ฉันหน่อยครับครับได้เลยเอา
1: ครับยิ้มให้เลยคร
0: ับ ผู้ใดล่ะฮะผู้ใดล่
1: ะ
0: ผ
1: ู้
0: ใด
1: ทางทิศเหนือพุ่นละครับ
0: โอ้ทางทิศเหนือพุ่นตี
1: ครับผม
0: วันนั้นใดสาวไม่หมายเราฟังอยู่ดอกตอนนี้แล้วก็เบิ่งงัวไปนั่งพร้อมยิ้มอยู่ผู้เดียวเราก็ได้
1: สาวไม่หมายยิ้มให้เลยครับเป็นบ้าเลยกันเนาะ
0: ครับครับผม
1: คร
0: ับ สวัสดีครับพอกันไม่ตรงกับวันอาทิตย์เมื่อมือพี่น้องมาเนี่ยวันอาทิตย์ที่13เดือนกันยายน2569ขึ้น2คำเดือน10เลยพี่น้องโอ้ยหนาวขึ้นมาไว้พี่น้องเนาะหนาวมาไว้ขนาดฝนกับฝนดีไปชั่นพี่น้องฝนดุกลิ้นเดือน10เนาะสบายดีวานะเลย
2: ครับสวัสดีครับไ
0: อ้ครับครับ
2: ขอฟังเพลงนะครับ
0: เพลงพี่สัง
2: ชีวิตลุงโลดครับ
0: ชีวิตป้ายขาวหนดหลดเนาะ
2: ครับผม
0: ขอฟัง
2: นะครับ
0: ครับครับ
2: ฝากนะเจ้ทีมงานของเจ้ใหญ่กับน้องหาสั้นน้องชีวิตจะไหลไหมน้ำแล้วก็น้องอ่อนครับ
0: ครับ
2: ต่างเดียวนั่นเด้อ
0: ต
2: ะพวกต่างนะครับน่าจะตายสาวแหล่บรรณาทุกมองทุกบอลทุกหมายเลยของอ้ายนะครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับอ้าวแจ้งข่าวไปทั้งอากาศบ้าบีคมฟังได้หรือว่าบีคมเอ้ยสบู่มาฮอดแล้วเด้อรอดเนี่ยมาแล้วมาแล้วเพิ่งมาฮอดเมื่อกี้นี่แหละยังบ่ทันไปเมียนไปอยู่ผู้ใหญ่ก็ได้เอาไว้ตารางนั่นแหละ เดี๋ยวออกรายการเด้อ 4:00 นจะไปส่งให้บ้าบีคมแน่ส่งให้รถจะหน้าพร้อมเด้อต่อแรงเด้อออกรายการพุ่นล่ะส่ง2หม่องเนาะอ้าวสบายดีครับ
3: สวัสดีจ้ะ
0: ครับ
3: ขอเพลงเลยจ้ะ
0: เพลงพี่สังครับ
3: อันขอเป็นเมียหล่าจ้ะ
0: ขอเป็นเมียหล่า
3: จ้ะ
0: คือบ่เป็นเมียกกเมียสุดอันโลดเมียต้นโลดห
3: ึต้องออกใจก็เมียหน่อยครับเป็นควายเป็นควายเป็นเมียใจพี่จะฆ่ากับพ่ายก็คือคนน้อยคือเมียน้อย
0: เอา
3: หมอเพลงนี้นะเด้อ
0: ครับครับเพลงนี้กับเพลงนี้
3: มอบให้ผู้พายศในอ้วนพร้อมตาบังพวกกลางพร้อม
0: ครับ
3: ในวันท่านสามละลอนจ้ะไม่รู้จัก
0: ครับผมเก็บคอพี่น้องเอ้ยเป็นหวัดไหมสองมือแล้วปวดหัวพร้อมไข้พร้อมพ่อใหญ่ก็ได้โอ้ยังวะย่านถ้าเป็นโควิดเที่ยวนี่แหละผมก็บางทีเสียงบางทีเสียงกับมาพี่น้องเสียงกับบ่มาบางเทื่อก็ได้เสียงจะแผบเสียงบ่จะออกว่าแนวใดบ่าววังมน
4: ครับอย่าจิกอดแต่หมอนข้างหนุ่มวังมนกับกอดหมอนข้างคือกันล่ะ
0: โอ้ยอย่ามาเอาตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะให้พ่อใหญ่กอดผู้เดียวพอแล้ววังมนเอ้ย
4: ว่าแม่นผมเป็นกอนบ่หน้าเลยล่ะ
0: แม่นบ
4: ่เป็นกอนตั้งแต่ผมอยู่บ้านบ่เดือน5พุ่น
0: โอ้แม่นๆเนาะแม่น
4: ครับขอฟังเพลงเลยครับผม
0: เพลงพี่สัง
4: ยามท่อยโทหาในเด้อ
0: ยามท่อโทหาในเด้อบอกผู้สาวบ้านได
4: ้สาวบ้านอย่างบ่มีดอกล่ะ
0: โอ้วันนั้นได้บ่าวสาวสาวบ้านอย่างบ่มีดอกยามท่อให้บ่าวบ่มนโทหาในเด้อ
4: ครั ับโทรแล้วก็บ่ตอบ
5: โอ้ที่เรายากเวียกมั้ง
4: พี่แม่นก็บ่จักว่าขอฝากแม
5: ่ครับ
4: ฝากให้น้องสาวสายบุญคนสวยนี่เด้ออ่
5: า
4: แล้วก็ฝากให้น้องอ่อนคนสวยเพิ่นแน
5: ่ครับ
4: แล้วก็ฝากให้น้องใหม่คนสวยเพิ่นแน่
5: อืม
4: พวกสายบุญ 3-4 คนให้เบิดไอ้น้องนุ่นกับคนสวยคือกันล่ะ
5: แม่นน้องนุ่นน้องน้อยแล้วน้องเกศรน้องบังอ่อนและโยหัน3 4 5สาวผู้แล้ว
4: ไปชื่อกันนั่นล่ะ
5: อืม
4: ครับก็ให้สาวตาลเดียวคนสวยเพิ่นแน่
5: ครับ
4: แล้วก็ให้แม่น้องดอกหมวยคนสวยๆนี่เด้ออ ื
5: ม
4: ครับก็ฝากให้สาวแลบหน้าคนสวยเพิ่นแน่
5: อ
4: ่
5: า
4: แล้วก็ฝากให้ลูกแอนบินเชิญในบินโลดตีนภูพานมาพี่เด
5: ้อบ่กล้ามาดอกมื้อนี้ฝนทุกลิ้นเราบ่กล้าบินดอกมื้อนี
4: ้ว่าแต่นี่ก็ตกที่เต้าหุ่นนี่ครับบ่มีประโยชน์หยังได้เลยแม่ตกนี่ๆๆๆนี่น้อยน
5: ั่นล่ะนั่นล่ะพบไปอยากมาอยากฝนเดือน10เนาะฝนเดือน10อืม
4: ครับผมครับผมครับ
5: ฝนเดือน10
4: เอาแหละบรรณาก็ให้สาวสวนยางคุณสวยเพิ่นนี่เด้ออ
5: ่า
4: บรรณาสาวน้อยบรรณาสาวน้อยบรรโลมล่ะ
5: ครับ
4: ครับก็ฟังให้สาวที่สิบคนสวยพุ่นแน่
5: อืม
4: แล้วก็ลูกแก้วคนสวยพุ่นแน
5: ่ครับ
4: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกไม้เลขละ
5: ครับ
4: ใดใดบุได้ก็ใดพิเศษพิเศษเบิดนละ
5: ครับ
4: ก็พิเศษลุงน้ำไม้ของดีเจซักลูกก็รอนละ
5: เออเศร้ารอแล้ว
4: เศร้ารอแล้วกันผมลุงมงมลแล้วเน
5: า
4: ะ
5: เศร้ารอแล้วอืม
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอืมอ้าวเออทั้งสาว40เด้อขอแจ้งข่าวส่งบ่ทันได้เด้อ40เอ้ยสั่งน้ํามันนวดขวด1กระปุก1เดี๋ยวถามหมู่ก่อนเด้อถามหมู่ซะก่อนเดี๋ยวพ่อใหญ่ไปส่งดอกเนาะอืมกระปุกเดียวไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยสตาร์ทขึ้นก็หมดพอดีล่ะขวดเดียวก็ได้สตาร์ทรถขึ้นก็หมดพอดีกับเอาแจ้งข่าวไปทั้งพี่น้องบ้านนาเด้อบ้านนาเจริญหรือว่านาขี้นากนี่แหละเด้อที่มาสั่งยาสีฟันเอามาไว้เลยเด้อเอามาไว้ให้แล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมครับถ้ามาเอายาสีฟันกับพ่อใหญ่ก็อย่าลืมไปหาบ่าวศรีวิไลหน่อยเด้อฝากไปให้บ่าวศรีวิไลนำคนละหลอดเด้อโอ้บ่าวศรีวิไล
6: ครับผม
5: ครับครับ
6: ขอฟังเพลงนึงได้ครับผม
5: เพลงพิสัง
6: วันนี้ผมเลือกมาจะฟังเพลงของดินใจสายสุพรรณครับผม
5: เด่นชัยบ
6: ่ครับผมดินใจสายสุพรรณ
5: เอาเพลงเพลงใด
6: ชื่อเพลงว่าจังหวัดขาดรักครับผม
5: จังหวัดใดล่ะขาดหลักจังหวัดใด
6: จังหวัดใดล่ะครับผมที่วัดตะกุมนี่นะมั้ง
5: บอกอ
6: ืมจังหวัดขาดรักที่ผมที่ในใจของผมนี่แหละครับผม
5: ครับครับ
6: ให้จะได้คนสวยคนงามน้ำพร้อม
5: ให
6: ้น้องนกแก้วน้องครับผมคุณนายก็ได้แล้วก็เจ๊กีจอนน้องครับ
5: อืม
6: ให้ข่าวข่าวกับน้องอ่อนน้องนะครับเด้อ
5: ครับ
6: ยังไงกับปลาหำน้องครับผมบ้าวีคมและกับบ้าวผู้ขอยืมพร้อมครับครับผมแม่น้องดอกมือคนสวยๆงามๆนั่นแหละครับผมครับผมทุกเสียงทุกสายเพลงพี่ขอสักครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: อย่าลืมเด้อพี่น้องลูกหลานทั้งบ้านนาเจริญหรือว่านาขีนากนั่นแหละมาเอายาสีฟันก็อย่าลืมแวะไปหาบ่าวศรีวิไลเด้อเอาให้เล่าหลอดหนึ่งเนาะคนละหลอดกับสองหลอดอยู่นี่ก็ได้น้องแสงเอามาให้แล้วครับวันนี้ก็มาพร้อมกันครับห้างทองเพชรงามของเจเธอคือเก่าพี่น้องเด้อผู้เพิ่นบางอย่างรายการห้างทองเพชรงามของเจเธอเพิ่นจำหน่ายทองคำรูปพรรณได้พี่น้องเอ้ยทองเสียแล้วบ่ซีดตัวทองเสียแล้วบ่เขียวครับทองเสียแล้วไม่ตลอดการพี่น้องเอ้ยบ่หลอกบ่ดำบ่ว่าจะเป็นกับสอยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละหาง่ายๆพี่น้องเอ้ยร้านมักใหญ่ครับอยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไซสินเด้อซื้อทองมื้ออาทิตย์ครับซื้อทองมื้อนี้พี่น้องคิดเพิ่นคิดให้ราคาต่ำๆเด้ถ้าไปฝากมื้อนี้ก็คิดให้ราคาสูงเด้อดอกเบี้ยก็ต่ำๆเด้พี่น้องเอ้ยซื้อทองมื้ออาทิตย์คิดให้ราคาต่ำฝากทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาสูงดอกเบี้ยต่ำครับติดต่อสอบถามโดยตรงได้ครับกับหมายเลขโทรศัพท์0427143840ได้พี่น้องเด้อนี่คือเบอร์ของห้างทองเพชรงามของเจเธอผู้เพิ่นบางอย่างรายการของเฮาผู้เพิ่นอยู่นํา FM 98ด้วยดีตลอดมาหลายฟ้าหลายปีล่ะพี่น้องเอ้ยเอาครับเพลงแรกแขกหมานซะก่อน จากการแนะนำของน้องใหม่สายบุญวสันโอ้ยตอนนี้ฝนตกลิ้นไอ้ว่าดังไฟอยู่เถียงหน้าหน่อยดังไฟอยู่เถียงหน่อยผู้เดียวว่าท่านโอ้ยกี่กระโพดเนาะฝนตกลิ้นเดือน10เนี่ยเนาะเขากระโพดเมื่อกี้ใส่ไฟโอ้ยแซ่บสวยเลยพี่น้องเอ้ย อยากฟังเพลงนี้แหละวสันอยากฟังเพลงคอยน้องใบเตยวสันเด้น้องใหม่คอยใบเตยอยู่ที่สวนยางวาสานมอบทุกคู่ทุกคนทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขด้วยครับเด้อจากใจของน้องใหม่สายบุญครับขัดสันมาเพื่อนผมมีสวนลำไยพี่น้องมีสวนยางก็เลยนั่งคอยอยู่หันดังไฟฟิงอยู่หันและหนาวไอวาสันน้องใหม่คอยใบเตยอยู่สวนลำไยเพราะโมเมนใบเตยอยู่สวนยางสุดหัวก็จะปวดขาปูสาท่ายังไม่มาไม่รู้ไปไหนว่าสั้นเลยมดคันไฟมดแดงส้มกัดแทบตายได้ตอนนี้หลอกกันได้สาวไปเตยโอ้ยน้องสาวไปเตยเลยน้องไม่ค่อยอยู่สว

0: าหาหยังมาสูงไฟถ่าไปเตยโอ้ยเมื่อหลายชุดแล้วสั่นกี่ขอน้ำเด้อน้องเด้อกิ้วกี่เข่าพร้อมโอ้ยผลทุกลิ้นกี่เข่าพี่น้องเนาะใส่ประแดกบวงมาโอ้ยหอมหินหินบ่ละเอาผ่านไปมวนๆครับมาตะนี่ก่อนแป๊บหนึ่งครับมาทางสิ่งดีๆมีประโยชน์ซะก่อนครับจังฟังคิวไตปอดต่อไป2งานเพลงครับเนาะเอามาทางน้ำมานวดฟ้าทะเลโจรสะเกินฝากพี่ตอนน้องซะก่อนผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้เด้อพี่น้องเด้อปกติตัวไปนำหรือว่าผู้ที่มีอาการขับชาตามขาตามแขนเป็นอัมพฤกษ์แผลสวดแผลเปื่อยบ่ไฟใหม่น้ำฮ้อนลวกบ่กิ๊กเข็บกัดไปงอดตอดบ่ตอดตอดแตนตอดกะจะลืมพี่น้องเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรฝากพี่ตอนน้องเด้อกระปุกหนึ่งกระบอกแพง220 บาทหนึ่งได้พี่น้องเด้อเอาสบายดีครับ
1: ฮัลโหลค่ะไอ
0: ว่าจังไหนอะน้อง
1: อันมุ่นอันเต็มแล้วบ่เพิ่งนะคะ
0: โอ้ยไอจงไปให้อยู่จงไปให้อยู่
1: ยกเนื้ออยู่กะละขอได้เจ้า
0: ขอก็ขอเจ้าเอาเพลงพี่สั่งเจ้า
1: เป็นใครไม่รู้ค่ะ
0: โอ้กระแพนเพลงนี่ล่ะแพนทุกคนนี่ล่ะพ่อใหญ่ก็ได
1: ้กระเมนอยู่อันนั้นกะจ้ามอบเลยค่ะ
0: ครับครับ
1: โอ้บ่เพื่อนพ่อสู่กับแม่สู่ในเด้อค่ะ
0: ได้เลย
1: ก็ใส่จ้าก็ใส่บุญน้ำปลาหามน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาขี้น้ำแล้วก็ปัสมัยสาวซีซีฟ
0: ครับ
1: เตยใหญ่ค่ะ
0: เอา
1: แล้วก็เฮือน
0: ให้เพื่อ
1: ย่างยู่ย่างยู
0: ่นึกว่าไปปะแล้ว
1: ย่างมาหน้ามูนี้ก็มาหน้าอีเจ้า
0: โอ้บอกไปพี่สังไปนานะไปเฮ็ดพี่สังไปเฮ็ดพี่เหลือ
1: เพื่อตัดมันเด้อค่ะ
0: หือ
1: ไปเอ็ดพี่ใส่ซ้อนคนกับเด้ออ
0: ือ
1: จ้ารถจนาก็มีกระตา
0: ครับครับ
1: สิงค่ะแล้วก็เฮือนจวางแล้วก็เฮือนสาเลค่ะแล้วก็ทุกเส้นทุกสายทุกมาเลขโอ้ลืมเฮือนอันสาวผู้ไทยคนสวยเนี่ย
0: สาวผู้ไทยเราอยู่ยังมีชีวิตอยู่บ่สาวผู้ไทยทุกมื้อนี่ยังมีชีวิตบ่บ่
1: ยังยุบแต่เพิ่นฟังมีได้คือคอยจะง่มเฮาแต่คอยง่มเฮาเวียดื้อหน้าไม้อยู่ค่ะ
0: หน้าไม้เป๊ะได้นี่หน้าไม้เลย
1: เพลงว่าประสบดีแล้วมื้อนี้เนาะง่มถึงง่มอยู่ตะวีก็ยังถึอยู่เจ้า
0: โอ้จะแม่นมักง่มเนาะ
1: โอ้กับคนมาง่มเจ้าทุกเส้นทุกสายทุกมาเลขไอ
0: ครับผมครับ
1: ลืมไม่ได้กันหน้าใหม่ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสาว
1: ดีค่ะ
0: กับสาวข้าวเหนียวพี่น้องสาวข้าวเหนียวสาวผู้ไทยทั้งอำเภอเขาวงพุ่นตัวครับพี่น้องสนใจครับเด้ออยากได้พิษปั้นหยังก็ทักทายมาได้กับพ่อใหญ่เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับเด้อที่หมายเลขโทรศัพท์0652630729นี่แหละครับยิ่งกังสั่งซื้อได้ส่งฮอดบ้านบริการฮอดเฮือนครับเนาะออกรายการก็สิไปส่งสบู่ให้รถจนาเมียพ่อใหญ่งอปลาแล้วก็ส่งให้บาบีขมเด้อสาวบาบีขมออกรายการพุ่นละเอาครับมา2งานเพลงสะเกินพี่น้องยิ้มให้ฉันหน่อยว่าสั่นได้บ่าวนั่งตะเลิงสายันคนเก่าเอาพี่เป้าให้น้องมานี่เนาะแล้วก็อีลาสายบุญครับอีลาสายบุญรอจนกว่าจะรักว่าสั่นสอย่อคือกันนี่ก็ได้รอจนกว่าจะรักมอบให้ทุกผู้ทุกคนนั่นแหละพิเศษคนพิเศษเด้อพ่อใหญ่เด้อว่าซั่นเอาสายันสัญญากับพี่เป้าคนเดิม2งานเพลงกับถ้าวันนี้เธอไม่รักก็ไม่เป็นไรว่าซั่นเด้ฉันจะรอเธอต่อไปไม่ยอมท้อถึงจะนานผ่านเดือนปีฉันก็รอไม่ร้องขอรอวันเธอบอกรักมา

0: โอ้ยเนาะจะแม่นเสียงไปรอดบ่นี่เสียงแหกครับเสียงบ่ชัดปานใดขนาดกินน้ำอุ่นได้นี่โอ้ยเนาะฝนก็เริ่มตกแห้งเข่าแห้งเข่าพี่น้องเอ้ยบาดแห้งบาดควายบาดควายบาดแห้งโอ้ยฝนเดือน10พี่น้องเอ้ยฝนเดือน10เนาะเอาครับผ่านไปครับผ่านไป2งานเพลงสายันคนเก่าล่ะครับพี่เป้าคนเดิมเนาะอีหล่าสายบุญรอดจนกว่าจะรักแล้วก็เบานั่งตะเลิงๆก็ยิ้มให้ฉันหน่อยนะสาวไม้ๆคนสวยๆพุ่นล่ะอยู่ทางฝากฟังทั้งเหนือพุ่นล่ะว่าซั่นทั้งเหนือบ้านนั่งตะเลิงๆพุ่นล่ะแล้วก็ยิ้มเปื่อยเปื่อยแล้วตอนนี้ก็ได้เนาะฝนทุกลิ้นแน่ก็นั่งเบิ่งงัวเจ้าของตัวงัวงัวละงามได้พี่น้องงัวละงามงามมีตัวงามงามอ้วนพร้อมแล้วงัวก็ได้เนาะเอาครับมาทางนี้สะเกินมาทางสบู่บ่ใหญ่สะเกินเด้อเอาพี่น้องที่ยิ่งกังสั่งซื้อสบู่ผมน่ะมาฮอดเด้อครับเด้อมาฮอดแล้วทั้ง2สูตรครับทั้ง2สูตรสบู่บำรุงผิวพรรณก็มาแล้วครับเนาะรถนี่หอมพี่น้องหอมก็ทุกรถเด้อรถมาใหม่เนาะสบู่บำรุงผิวพรรณของผู้ใหญ่คิ้วต่ำครับใส่แล้วหน้าสวยใสเลยสิวฝ่าพี่น้องเอ้ยกินกายก็หอมหอมพี่น้องหอมตลอด24ชั่วโมงเนื้อสบู่ก็แน่นพี่น้องเอ้ยเนื้อสบู่ก็แน่นแน่นเด้เอาทักทายมาได้สนใจก็ได้เนาะโทรมา2เทื่อแล้วบ่ได้รับตอนนี้ก็ได้สายพันกัน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับ
1: ครับผม
0: ฮัลโหลครับครับได้ยินอยู่ครับได้ยินแล้วครับ
1: ทีนี้ขอเพลงเราหรือคือทางผ่านครับผม
0: เธอเดินเข้าสู่ประตูวิวาห์เมื่อใดหนอนี่ติ
1: อ
0: ัน
1: วิทยุผมเชื่อดังเที่ยวบ่ดังแ
0: ม่บ่ห่วยคือเป็นสั่นบ่เป็นน้ำไฟน้ำทานบ่
1: ฝนตกแห้งๆเดี๋ยว
0: โอ้เอาอย่างหูฟังเอาเด้ออย่างหูฟังเอา
1: ฝากให้แม่ดอกไม้ล่ะครับผม
0: ครับครับ
1: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่บ่ได้เคยน้ำกับฟังน้ำกันล่ะ
0: ครับแม่น
1: ครับก็รอหน้าไม้ครับผม
0: ครับ
1: ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเบาวนุ่มหน้านอนนะโอ้เมื่อนั้นผมไปส่งสบู่ให้เขมวิกาเนาะโอ้เพ่งได้เนาะคอยอย่างน่ะคอยยืนงอยฝั่งคงนี่ยังประมาณนี้เดี๋ยวผมเบิ่งให้เด้อคนข้างศอกคนข้างศอกย่ายนั่นเขมวิกาแล้วขอมาเนาะเดี๋ยวผมเบิ่งให้เด้อสิหาวัสกรยานเปิดผิดนะเดี๋ยวฟังอยู่ดอกเปิดให้มื้อนี้ล่ะเนาะเมื่อวานบ่ได้เข้ารายการเมื่อวานนี่เก็บข้อพี่น้องเอ้ยสงสัยยานจังเดี๋ยวยานจะเป็นโควิดนี่ล่ะฉีดยามาแล้ว3เข็มแล้วผมก็ได้โอ้ยเข็มที่3พี่น้องเอ้ยฉีดได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เข้าเกียร์รถก็บ่ได้แม่มือข้างซ้ายลอยเลยอ้าวคือเป็นแล้วนี่ผมว่าตอนนั้นได้ตอนฉีดใหม่ๆเนาะมือข้างซ้ายลอยเลยมาประมาณจากอาทิตย์ที่4ที่5ไข้ขึ้นบัดนี้คือมือก็ปกติทุกมือนี่ก็ได้บ่เป็นหยังครับเนาะแรกๆน่ะมือลอยเลยผมก็ได้แขนข้างซ้ายเข้าเกียร์นี่ลอยเลยโหยเป็นแล้วนี่ก็มีเนาะผมว่าครับมาทั้งสบู่ขิงกันนํากับสบู่ขิงแฮนด์เมดของพ่อใหญ่ยิ้วต่ํานี่แหละครับเนาะสบู่คิงครับผู้ปิ่นตุ้มคันไก่ตามกระตุนกระตูได้พี่น้องเด้อสร้างหัวก็ได้พี่น้องผู้ที่เป็นรังแค่นะเอาสบู่พ่อใหญ่ไปสระหัวก็ได้ส่วนเท้าแตกก็ใส่ได้ก่อนเดียวใส่ได้หมดทั้งตัวร่างกายของเฮาพี่น้องใส่ได้หมดตัวร่างกายของเฮาเด้อระคมราคาก็ซ้ำกันพี่น้องบ่ขึ้นบ่ลงอยู่ซ้ำเก่านี่แหละเนาะก้อนละ35บาทกับ3ก้อน100กับ3ก้อน100เด้อสนใจกระทักทายมาได้พี่น้องส่งฮอดบ้านบริการฮอดเอื้อนเอื้อนได้ใส่ง่ายกับหมายเลขโทรศัพท์0652630729นี่แหละเบอร์ผู้ใหญ่คิวต่ำตะละลำนี่ล่ะครับมาชีวิตป้ายขาวสั่นบัดนี้มอบทุกหม่องทุกบ่อนเด้ออิฟซี่ทุกทั้งทุกคนเอ้ยน้องพ่องปายผู้ที่ไปเยี่ยมยามถามข่าวป้ายขาวเป็นกำลังแห่งใจเมื่อนั้นก็ได้ขอบใจทุกท่านทุกคนพิเศษที่ลืมบ่ได้น้องอ่อนเด้อน้องอ่อนสาวสวยบ้านสร้างแก้วเด้อน้องอ่อนคนสวยเสียงใสสาวสวยบ้านสร้างแก้วหน่อยพุ่นละวันเวลาพาเพื่อนคอยลอยลาลับ

พี่น้องชีวิตเบาไปขาวขับมอบให้เด้อทุกท่านทุกคนที่ไปเยี่ยมยามถามข่าวกับไปเยี่ยมกันวันที่เจ็บและป่วยไข้พี่น้องกำลังใจนั้นคือยาพาสดใสได้เห็นหน้าเพื่อนและญาติมิตรก็ดีใจน้ำแก้ได้คือน้ำใจเพื่อนทุกคนตัวพี่น้องเอาครับต่อในงานเพลงของสาวนิรนามสาวบ่มีบ้านบ่มีเฮือนบ่มีรถบ่มีหม่องอยู่เพิ่นมีรถ4ประตูพี่น้องเอ้ยสาวนิรนามก็ได้พิเศษได้เพลงนี้เด้อไปทางบ่าวอ้วนบ่าวอ้วนสะพาน3เด้อฟังอยู่บ่ล่ะฮือบ่าวอ้วนฟังอยู่บ่ผู้หนึ่งผู้น้องมอบเพลงให้นี่สาวนิรนามมอบเพลงให้เด้อบ่ขอเป็นดอกเมียตุ่นเมียกกว่าซั่นขอเป็นเมียลานี่แหละว่าซั่นเอาเลือกมาจัดให้ครับไปทุกหม่องทุกบ่อนเด้อพิเศษผู้ที่กำลังเดินลงทางกับพ่อใหญ่ตอนนี้ครับเนาะฝนทุกลิ้นกับพักกันส่งห่มเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ได้อย่าแพงไหลเด้อฝนเป็นสิบอันตรายเด้อพี่น้อง

ครับพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงครับรู้สึกว่ามันเสียงออกข้างเดียวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อสาวนิรนามเด้อเดี๋ยวผมหาเบิ่งแท็กใหม่ก่อนครับเนาะรู้สึกว่าเสียงมันออกข้างเดียวเอาลองเบิ่งแท็กนี่ดูเสียงเป็นได๋แท็กนี่ก็ได้

0: ขอเป็นเมียหลาบ่ขอเป็นเมียตุกเมียกุกเมียเข่าดอกว่าซ่านสาวนิรนามครับสาวนิรนามครับเนาะโอ้เอาครับมาต่อได้2งานเพลงครับเอาก่อนที่ฟังใต้พอต่อไปก็มานี่ก่อนซะเนาะมานี่ซะก่อนแป๊บนึงครับมาทางสมุนไพร108ซะก่อนโอ้ฝนตกแห้งเด้พี่น้องเอ้ยนี่สมุนไพร108ครับฝากพี่ตอนน้องผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคปะดงเด้พี่น้องเด้อปะดงเลือดปะดงลมปะดงเส้นปะดงเอ็นปะดงเข่าคอปะดงกระดูกปะดงไฟครับปวดอันปวดนี่ครับเด้ออย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานเด้พี่น้องเอ้ยเอาไปอยู่ไปกินลองเบิ่งเด้อครับเด้อไปอยู่ไปกินลองเบิ่งบางเทื่อมันถือกับลังเนื้อสอบลังยาเด้ผู้นั้นกินกับว่าดีผู้นี้กินกับว่าไข่ได้ระคมราคานี่ก็บ่แพงพี่น้องเอ้ยขวดนึงก็แค่350บาทนึงเด้อขวดนึงก็ได้เนาะหรือจะเอาเป็นชุดก็ได้ชุดนึง 1,000 บาทครับเอาสนใจติดต่อได้เด้อกับเบอร์พ่อใหญ่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละ0652630729นี่แหละออนแอร์ไปทั้งแม่น้องมีนานําเด้อมื้อนั้นน้องแสงเอาสบู่โอ้ยยาสิฟันมาให้เนาะเอ้ยขอบใจพร้อมเด้อมันเอาสบู่กับอ้ายอีกเนาะลืมตัวนี่น้องแสงเอาสบู่นําอ้ายอีกซอยอ้ายเอาต่างคนต่างซอยเหลือกันเฮาก็ได้เนาะก็ซั่นก็อยู่บ่ได้เด้ทั้งน้องทั้งอ้ายนั่นล่ะซอยๆเหนือซอยเหลือเกื้อกูลกันพวกเฮาก็ได้เนาะขอบใจพร้อมเด้อแม่น้องมีนาว่าจังได๋108นั่นจริงกังมหาพ่อใหญ่เด้อทักมาทางไลน์ก็ได้เอา2งานเพลงครับยามท้อให้โทรหาเด้อขอโทรหาแหน่แม่น้องดอกเหมยโทรไปรับสายให้แหน่เด้อรับสายแหน่เห็นว่ากะอยากคุยนําอยากเว้านําว่าสั่นตามมาด้วยเป็นที่2เบาศรีวิไลพี่น้องเบาศรีวิไล
1: ยายทาดนหลายรับสายแหน่โอ้ยเนา
0: ะเบาศรีวิไลครับจังหวัดขาดความ

ห่วยหลายปีแล้วหลายกว่าเล่ากันเนาะกับถ้าฝนตกหาที่หลบยังพอได้เด้เนาะแม่นบอกกับหาคู่ใจมันลำบากยากแสนเช่นคือผู้ใหญ่นี่แหละที่ผ่านมาเราพอรู้คู่กำเวรทำตัวเด่นเล่นละครไปวันๆตัวพี่น้องเอากลับมาจากการแนะนำของบ่าวศรีวิไล

0: แต่เพลงอ้าง
1: เพลงไหนน้อง
0: แพ้ไม่เด้อ
1: แพ้ไม่โอ้ย
0: แพ้ลาจ้า
1: แพ้เก่ายังบ่ทันหายอยู่แพ้ไม่เกิดอีกละติ
0: แม่น
1: เอา
0: น้องซุ่มเจ้าของนายบ่ซุกทรัพย์สินเจ้าของนายเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อคือเป็นแนวนั้นบัดที่นี
0: ่ว่าซั่นดูเนาะ
1: โอ้ยโผล่แล้วน้องข่อย
0: น้องซุ่มเจ้าของว่ามันสิเข่าหรือบ่เข่าเนาะซั่นเน
1: า
0: ะป๋าเกือบมีสินค้า
1: แม่อ้ายโอ้ยถือก็อยู่แล้วแขนพระองค์นี่ก็ต้องอยู่ก็หม่องเด้แต่มันถือทีครับครับ
0: ดูเลยวันนี้บ่ได้ไปไสเลยบัดนี
1: ้นานเบิ่งเอาบัดที่นี่โอ้ยเวรกรรมได้บัดที่นี่พญายนเอ้ยพญายนเบิ่งเอาได้เจ้าเด้อบ่นี่
0: ขอนี่ได้ให้เด้อขอเพลงนี้เด้อ
1: ครับครับผมครับ
0: มอบได้อ้ายมอบแน
1: ่
0: อันมอบไปหาพี่อ่อนเด้อแล้วก็ที่ใต้แดงจ้า
1: ครับ
0: พี่ศรีพญาไม้แล้วก็ให้อันคุณแม่เคมิกานําเด้อแม่ค่อยนําแน่มาซ่อนอันนี้ก็ให้ตันเดียวให้สาวมันอันพวกกลางนี่ได้อ้ายเด้อให้เงินเจียใหญ่แน่อันวันนี้ก็มาให้ฟ้าอันน้ำน้ำได้อ้ายเด
1: ้
0: อน้องไม้น้ำเนยใส่บุญเท่าน้อยเน
1: า
0: ะยาละการพี่สาวสวนพักสวนเตียงสวนบ้านลมนะอ้ายไอ้คนคนข้างประจำจ้ะ
1: ครับครับ
0: ไอ้พ่อยายหนูน้ำเนยได้อ้ายเน
1: า
0: ะไอ้นกแก้วทั้งที่กระไดแล้วก็แม่ค่อยแล้วก็มาทั้งที่กระสีอ้ายให้อันพี่สาวซาเล้งคนช่วยทางสองแล้วก็พี่สาวพี่สอนแล้วกุหลาบขาวเฮ้าน้องไอ้เนาะแล้วก็หายอันมาหายทั้งที่ละหายสาวไปซื้อเฮ้าแล้วก็เจียวพิษน้ำยาได้หายเด้อ
1: ครับ
0: จ้าหมอเป็นคนที่สี่แล้วก็คุณแม่เต้เฮ้าน้ำแน่คุณแม่เล่าเนี่ยจ้า
1: อ
0: ันที่บ่เอ่ยนามก็หายเพิ่นเมื่อโอ้ยลืมให้แม่ดอกเหมยเนาะ
1: ครับ
0: แม่ดอกเหมยกับบ่าวนอนหน้าน้ำแน่ไอ
1: ้ครับ
0: ไอ้คนเต็มเต็มนี่แหละคู่นี้นายเนาะ
1: อ
0: ยากให้พี่สาวคนที่ช่วยเสียงหวานๆอย่างละอ้าย
1: ครับครับผม
0: ให้มดทุกเสียงทุกสายละอ้ายที่บ่ได้เอ่ยนามก็ให้มดๆแล้วก็ให้สายซ่อนมันติดสินได้ได้อ้ายเด้ออ
1: ือ
0: โอ้ยให้คุณแม่กับตายทางสองคนนี้เด้อ
1: ครับ
0: ดีจ้า
1: ดีครับอ้าวบัดนี้โอ้ยบัดนี้ข้าพญายศแล้วดูแลน้องสาวข่อยบัดนี้เมื่อกี้ก็น้องสาวก็เบิ่งแย่งพญายศเนาะบัดนี้ก็พญายศเบิ่งแย่งเด้บัดนี้อ้าวเปลี่ยนกันเด้อมาเจ้าเด้อแผลเก่าบ่ทันหายแผลใหม่บ่เกิดแล้วอ้าวครับจบงานเพิ่นนี่ฟังแป๊บนึงได้พี่น้องเด้อชั่วโมงน

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อ

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่สิทธิ์ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร042 71

0: สิ่งอย่างมันเกิดได้ก็ดับได้อยู่ที่ใจจะนำพาหาเหตุผลเนาะพี่น้องเนาะเออทุกข์กับสุขเดินเคียงข้างเราทุกคนตัวจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ไม่ได้เลยเด้พ่อใหญ่ว่าเอาขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการครับลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่คิ้วต่ำกับทั้ง FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์พ่อใหญ่คิ้วต่ำครับทำหน้าที่ครับเนาะเอาสิ่งดีๆมีประโยชน์ฝากพี่ต้นน้องเอามาลองมาละมันมวนเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไทยเพลงลาวครุเคล้ากันไปครับเนาะเปิดตามใจผู้ขอได้บ่ได้เปิดตามใจผู้จัดเด้อพี่น้องเด้อสิบอกให้เนาะเอาผ่านไปครับในชั่วโมงที่2ครับเหมือนอีกตอนนี้ก็มาพร้อมกับน้ำมันนวดคือเก่าเมียนเดิมเมียนเดิมนั่นแหละพี่น้องเอ๋ยน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรพี่น้องผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ไปหันไปนี่ครับเด้อพกติดตัวไปนำพี่น้องเอ๋ยพกติดตัวไปนำใส่กระเป๋าของไปนำเด้อหรือผู้ที่มีอาการชาตำแขนตำขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยบ่ไฟใหม่หนองฮอนลวกขี้เข็บกัดไม่งอดตอดตอดตอดแตนตอดจังสิกะอย่าลืมได้พี่น้องเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรซอยตันใดได้พี่น้องเอ้ยกระปุกใหญ่กับกระปุกซ้ำพี่ราคาในกะบ่แพงได้พี่น้องเด้อราคากะแค่220บาทนึงได้กันยุ่งก็ได้พี่น้องเด้อกันยุ่งก็ได้บ่ต้องใส่ยากันยุ่งเนาะใส่น้ำมันนวดนี่แหละทุบๆท่าบังๆก็บ่ตามผิวเสื้อผ้าหน้าแพ้เฮานี่ไปหันไปนี่กันได้เด้อเอาติดต่อได้กับพ่อใหญ่หมายเลขโทรศัพท์0652630729นี่แล้วเด้อว่าณใดบ่าวกกโดฝนตกแห้งบ่อยู่บ้านฝนตกอยู่บ่
1: บ่แห้งบ่แห้ง
0: ฮึ
1: ครับนี่บ่แห้งบ่แห้ง
0: บ่แห้งบ่โอ้อยู่นี่คือแห้งแต่อยู่นี่สถานีนี่สน.นี่แห้งเด
1: ้
0: อบ่
1: บ่แห้งแต่ดอกนี่ฟังเพลงเด้อมื้อนี้เด้อ
0: เพลงพี่สัง
1: ร้อยเพื่อนที่ใจ
0: ร้อยเพื่อนที่ใจไปอกหักจากผู้ใดมา
1: หือจะมีดอกมือ
0: ร้อยเพื่อนที่เจอเอ้าหลานใส่หลานพ่อใหญ่นี่แหละพี่น้องเอ้ย
1: เต็มแล้วลูกห้องแม่ดอกมือเต็มแล้วล่ะเป็น
0: พ่อฮึ
1: ขอพี
0: ่เว้าควายคือย่านผู้ใดมานั่นแท้ๆนี่บ่
1: ได้ขอแล้วอยู่วงนอน
0: โอ้ยสำพ่อมันแล้วนอนเว้ามันก็เป็นเท่านั้นแหละเนาะเสียงมันก็บ่ชัดแล้วนอนเว้าน่ะบ่คือนั่งเว้าได้
1: มันเสียงฝนอยู่แล้ว
0: เอา
1: คนเจ๊ยัยก่อนยานี่ไม่ลืมทุกคนได้อยู่แล้ว
0: เจ๊ยัยก็นอนอยู่ตอนนี้เพราะท่านตื่นหรอกคือนอนอยู
1: ่รับเช้า
0: ต
1: อนไล่พร้อม
0: ครับ
1: ทุกเย็นทุกสายทุกวันนี้เก้าวันละท
0: าง
1: นี้ต้องมือจนติดนั่นแหละ
0: ก
1: ็ได
0: ้ครับเอาจากหลานหลานชายพี่น้องเบาบ้านกกโดเด้นี่อยู่บ้านกกโดเด้พี่น้องตำบลกกประซิวเพิ่นล่ะเนาะเอาครับมาต่อจาก2งานเพลงครับจากการแนะนำของผู้ใดล่ะฮะโอ้สาวขี้ดื้อทั้งทีมงานเพิ่นมาบ่นี่สาวขี้ดื้อ2สาวล่ะสาวนกนางแอ่นแล้วก็สาวข้าวเหนียวครับครับผม
2: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ
2: อ๋อเพลงเนี่ยพ่อใหญ่เอ้ย
0: เพลงพี่สังเน
2: าะใจเย็นๆน้องแดง
0: ใจเย็นๆบ่ได้แล้วฝนตกค่ําเนี่ยต้องเฝ้าเฮ็ดระเบียบ
2: ก็ได้ตกค่ําน้องพ่อใหญ่ใช่แต่มันว่าบ่ห้องบ่เหลี่ยม
0: เออแม่นๆอยู
2: ่ก็มอบไปเด้
0: อ
2: สาวแก่เปิ้นๆนอนเรียนฟังเพลงบ่จ้าสําหน่อยเอ้า
0: จังว่ารับแล้วตอนนี้บ่ฮู้เมื่อแล้วบรรยากาศบรรยากาศเป็นตะนอนได
2: ้ว่าน้ําแดงน้องนักแอ่นน้ําแดงน้องแก้วน้ําแดงโรงงานตัวงอกน้ําแดงพ่อใหญ่ประกาศไม่ให้เข็มน้ําแดงไม่ให้แตะน้ําแดง
0: ครับ
2: จานเดียวน้ําพ่อใหญ่หมายน้ําพ่อใหญ่หำน้ําเต่าแหล่บ้านหน้าน้ําแม่ดอกเหมยน้ําอวิสตาน้ํา
0: ครับ
2: เนี่ยก็ครูคนน่ะ
0: โอ้รจนารจนา
2: ตัวเสียงตัวสายของพ่อใหญ่น่ะล่ะพ่อใหญ่ท่านนําเด้อ
0: ครับ
2: กะทําน้ําป่าอันพ่อใหญ่ก็ฟังน้ํากันเด้ออื
0: ม
2: จ้าเพิ่นใส่ตะบูพ่อใหญ่เพิ่นบ่เป็นตุ่มเนาะ
0: เออแม่นตัว
2: ท่านคล้ายเพิ่นเฮ็ดสวนค่ะ
0: เออแม่นๆเ
2: อาไว้ประจําเด้อ
0: ครับครับ
2: มาขอโกรธปู่ขอโกรธเด้อเพิ่น
0: แม่นเต็มสวนผมไปมันก็ได้เออคือสิพูดเต็มอยู
2: ่ขอบคุณหลายๆเด้อพ่อใหญ่เด้อ
0: ครับผมครับ ัสดีครับแม่บุญสายบุญพี่น้องเสียท่านไปส่งสบู่ให้เพื่อนเนาะบูปากับพูดก็ไม่ต้องยานบอกขั้นไข้แล้วใส่สบู่พ่อใหญ่ขั้นไข้ก็ต้องอาบน้ำมัสสะล้างตามต้นกำโตตามโตเฮาสร้างหัวก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาครับสองงานเพลงกับแฟนใครไม่รู้โอ้ยกับแฟน FC ของพ่อใหญ่ทุกคนนี่แหละมวนแฟนพ่อใหญ่ดอกเด้อสาวกินข้าวเหนียวสาวขี้ดื้อเอ้ย เป็นแฟนทุกคนนั่นแหละ FC พ่อใหญ่ทุกคนนั่นแหละปันใจให้ท้อๆกันนั่นแหละปันใจให้ท่อเดียวกันเด้อทุกกูทุกคนนี่แหละตามมาด้วยครับหักน้องตอนเมาว่าซั่นเด้หัวหน้าหัวหน้าสาวขี้ดื้อพี่น้องยามบ่เมาก็บ่โทรมาเด้ว่าซั่นยามเมาโทรมาดีดีคือเป็นแต่ชังแท้ล่ะเหอผู้ใดล่ะเหอจักว่าซั่นโอ้ยเป็นแต่ชังแท้ใดว่าซั่นอ้ายเอ้ยเป็นแต่ชังแต่ว่าซั่นถ้าบ่เมาบ่โทรหาน้องจักเทื่อยามเมาซั่นโทรแท้ว่าซั่นจังซั่นก็มีเนาะผู้ใดล่ะคือเป็นตาชังแท้โทษใดโทษดีแต่ยามเมาก็ได้ครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: ค
3: ือเพจเต็มแล้วบ่จ้า
0: โอ้ยังอยู่ดอกคิดว่ายังอยู
3: ่จ้าถ้ายังก็ขอเด้อจ้าเด้ออ
0: ่าม
3: ื้อนี้ขอปล่อยทางที่จุดๆๆนางรองจ้าจ้ามอนก็จ้าขอทานน้องสาว 5,040 แล้วก็แม่บุญนำจ้ะตาหำนำไอ้วิไลรูปละล้อนะจ๊ะไอ้วังมนนำแล้วก็ไปหา4สาวบ้านน้องข้านะจ๊ะเนาะเจ๊บุญเจ๊นุ่นเจ๊น้อยน่ะเจ๊บังอ่อนก็เจ๊เกศรนำจ้ะจ้ะแล้วก็ไปหาพี่สาวคนสวยคนนายกระต่ายนะจ๊ะฟังกับทางโศกเพื่อนนั่นนะจ๊ะแล้วก็พี่สาวคนสวยพี่สาวใบเตยนำจ๊ะจีบไปสีกับทางโศกได้จะได
0: ้
3: ตาเล่งตาดงจ้าแต่ก็ลืมมาได้กลับไปหาไอ้งัวอ้วนน้ำจ้าคนฟังอยู่จ้าแต่ก็สาวพิซซ่าน้ำลืมมาได้ไปเต็มเต็มกับปลาน้องใหม่กับปลาเคียนกับคนใหญ่เขียวได้จะได้จ้าทุกเสียงทุกข่าวนอกจากนวัตติจ้า
0: สวัสดีครับเอาครับสองงานเพลงพี่น้องแฟนใครไม่รู้เอาเพลงนี้ลอยลมไปทางปุ่นในเด้อไปทางลูกสาวพ่อเสือในเด้อเพลงนี้เด้อลูกสาวพ่อเสือก็

ผู้ใดเหลือเพื่อเป็นตาช่างแต่ละนกนั่งแอนโอ้ยยามบ่เมากับบ่ตู้ไปออดไปอ่อนบ่ตู้ไปหาบ่เคยบ่มักจักเทื่อบัดยามมอแล้วมักคักมักแน่ว่าซั่นโอ้คือเป็นตาช่างเหลือผู้ใดล่ะฮะบอกอ้ายนี่นะบอกอ้ายนะอ้ายสิซื้อเบียร์ไปสู่เขาเจ้ากินดอกซื้อเหล้าก็ได้อ้าวครับม่วนๆกันครับ2งานเบิ่งครับจากกันแนะนําของทีมงานสาวกีดีครับเนาะหักน้องนกหักนกนางแอนตอนเมาว่าซั่นกับแฟนใครไม่รู้ว่าซั่นเด้สาวข้าวเหนียวครับ2งานเป็นปานไปเอามาทั้งสบู่พ่อใหญ่สะเกินครับเนาะสบู่บำรุงผิวพรรณของพ่อใหญ่คิ้วต่ำสะเกินฝากพี่ตอนน้องครับสบู่บำรุงผิวพรรณหลอด2หลอดนี่หอมพี่น้องเอ้ยหอมคักเด้หอมคักก็หลอดก่อนเนาะสบู่บำรุงผิวพรรณใส่แล้วหน้าสวยใสเลยสิวฝากกินกายหอมกับเนื้อสบู่แน่นพี่น้องเอ้ยหมดคือหมดเลยบ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายเด้และยังมีสบู่ขิงกับสบู่ขิงแก่ตุ่มคันคายตามกระตุนกระตูได้พี่น้องเด้อสระหัวก็ได้ส่วนเท้าแตกจังซี่ก็ใส่ได้เด้ออีกแค่น้อยบ่กี่เดือนแล้วออกพรรษาแล้วพระเจ้าก็หนาวได้บัดนี้ลมหนาวพัดมาอีกแล้วบัดนี้ก็ห้วยผู้บ่มีลงตีนแห้งครับน้องว่าโอ้โทษขอโทษเท้าแห้ง ผิวกายแห้งแม่เนาะผิวพรรณแห้งนี่ครับอย่าลืมเด้อสบู่พ่อใหญ่นี่แหละสบู่ขิงนี่แหละครับใส่ได้พี่น้องเอ้ยอีกเดือนกว่าก็ลมหนาวพัดมาอีกแล้วบัดนี้นี่เอาสนใจทักทายมาได้เด้อกับพ่อใหญ่จุดตำตำราคมราคาบ่แพงกับก้อน135บาทพี่น้อง3ก้อนอร่อยกับ3ก้อนอร่อยเด้อหรือสิเอาเป็นโลก็ได้เป็นโลก็ได้โลนึง400บาทเอาออกรายการได้ไปส่งให้เด้อบ่าวบีขมเด้อบ่าวบีขมแล้วก็รจนาเมียพ่อใหญ่งอป่าสั่งมาเนาะเอาตัวแทนจำหน่ายของผมก็มีอยู่น้องสองหางเจตุยเด้อน้องสองหางแล้วก็มาทั้งบันน้องข้าก็เจบุญสาวบุญนั่นล่ะเด้อสาวบุญบันน้องข้าแล้วก็เจแป๋วบ้านลาดสมบูรณ์แม่นาคบ้านผู้บ้านท้องครับมื้อนั้นผมไปส่งแล้วโลนึงเนาะแล้วก็เจแป๋วเจแอลเจแอลมั้ยเจแอลบ้านทำสีแก้วจะลงเลยได้แอลกับแปวนี่ผมก็ได้เจแอลบ้านทำสีแก้วสายบุญคือกันนั่นก็ได้แล้วก็พอประกาศแม่เข้มกับสายบุญคือกันบ้านนนท์สำราญแล้วก็สาวแก้มเปิ้นเวินหัวหน้าสายบุญครับหัวหน้าทีมได้นี่เอื้อยใหญ่พ่อใหญ่นี่สาวแก้มเปิ้นเวินท้ายสาวท้ายเปิงเซิงว่าซั่นอันพอประกาศว่าตัวแทนจำหน่ายเนาะแล้วก็แม่แน่นครับแม่แน่นบ้านจัดสรรพี่น้องแม่แน่นจัดสรรเด้อท้ายสุดท้ายกับสาว40พุ่นล่ะสาว40ก็สั่งมาอยู่น้ํามันนวดกับพุกนึงไปส่งบ่ได้เด้อถามหมู่ซะเกินถามหมู่ซะก่อนเด้อถามหมู่ซะเกินเดี๋ยวพ่อใหญ่ไปส่งให้ดอกกับพุกเดี๋ยวไปส่งบ่ได้ตัวเอาครับมาบัดนี้2งานเพลงเปิดพิเศษเด้อเพลงนี้เด้อคนข้างศอกเข็มวิกาเด้ออยากฟังเพลงของญาตินภาลัยอันเกี่ยวกับลําโขงผมเอาเพลงนี้มาให้เด้อเอาเพลงคุณลำโขงเด้อบ่ได้ฟังดวนแล้วเพลงนี้ก็ได้ม่วนๆคือกันน่ะเนาะพิเศษเอาเน็ตไปใส่ละบัดนี้เน็ตไปละเปิดอัลลาดเน็ตค่อยก็ได้คุณลำโขงครับเด้อพิเศษคนข้างศอกเข็มวิกาน่ะเลือกมาจัดให้ขอบใจเป็นอย่างสูงมื้อนั้นที่เอาสบู่ลำพ่อใหญ่เนาะแล้วก็ตามมาด้วยครับเราหรือคือทางผ่าน

ศร้าซึ้งกินใจพี่น้องเอ้ยเบานุ่มหน้านอนหนาวกับเธอเราหรือคือทางผ่านพี่น้องเอ้ยตอนนี้นอนฟังพ่อใหญ่อยู่ต่ำอยู่วิทยุดังแน่ว่าดังแน่ว่าสั่นมันหนึ่งกับว่าได้แว่เนาะว่าสิแว่บัดฝ้าได้เหมือนกับผมถือว่าไปใส่มาใส่ฝ้าพี่น้องเอ้ยด่วนด่วนด่วนท่านใจเด้อายุหลายก็จริงแต่ว่าใจฮ้อนขนาดฮ้อนก็วัยรุ่นเด้พ่อใหญ่นี่ไปหันไปนี่ก็ได้แต่ว่าก็ใจเย็นแต่ย่ามใจเย็นแต่ว่าส่วนมากที่ใจฮ้อนเป็นคนที่ใจร้อนมากเลยพ่อใหญ่นี่จังว่าขับรถก็ระวังผมก็ได้ระวังขนาดญาติเกิดอุบัติเหตุกับเจ้าของเนาะจักเป็นคนแน่ใดใจนี่ทุนเสียวขนาดบางเทื่อแต่บ่ได้ช่างผู้ใดเด้ออันนี้บ่ตามอารมณ์พ่อใหญ่เนาะเป็นคนที่ใจร้อนมากครับบางเทื่อก็นับ1บ่ทันฮอดเก่าแล้วเอาครับมาทั้งสมุนไพรซะก่อนฝากพี่ต้อนน้องกับสมุนไพร108เด้อครับเด้อฝากพี่ต้อนน้องผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดงเด้อครับเด้อเกี่ยวกับโรคประดงประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นประดงไฟจังสิปวดแสบปวดท้องอย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานเด้อพี่น้องเด้ออย่าปล่อยให้เจ้าของทรมานเด้อพี่น้องเอ้ยเอาไปกินลองเบิ่งบางเทื่อมันถือครับเนาะล้างเนื้อสอบล้างยาผู้นั้นกินก็ว่าดีผู้นี้กินก็ว่าไข้อยู่เด้อพี่น้องเอ้ยกินลองเบิ่งเด้อขวดเดียวก็รู้ผลดอกครับระคมราคากระบอกแพง350บาทเองเด้อพี่น้องราคาก็ได้หรือจะเป็นชุดชุดนึงก็ 1,000 บาทเด้อครับเด้อติดต่อสอบถามได้กับพ่อใหญ่0652630729กับเอาครับ2งานเพลงกับแพรใหม่ว่าซั่นแพรเก่าว่าซั่นเซาแพรใหม่เสียบจกซับตีนแล้วบัดนี้โอ้ยเบิ่งย่างกันเด้อบ่าวย่นเด้พ่อใหญ่ย่นเด้นี่ล่ะบาปกรรมมีจริงเพิ่นว่าบัดนี้เจ้าต้องรับใช้แล้วเด้บัดนี้ก่อนหน้านี้น้องสาวหาซั่นรับใช้แล้วบัดนี้เป็นชิ้วเจ้าเด้อบัดนี้เด้อชิ้วเจ้าได้แผลใหม่เกิดแล้วน้องนกนางแอ่นเฮ็ดเวียกบ่อยู่บ่เซาขยันขันแข็งพี่น้องเอ้ยจังได้เอาจบเอาเสียมจกไปซับตีนเจ้าของแสดงว่าแก้แค้นเนาะแก้แค้นพญายนต์ได้นี่

จังเอ้ยแพ้เก่าบ่ทันได้หายอยู่ว่าสันน้องสาวผู้ใหญ่คิ้วต่ำๆก็ได้แพ้เก่าบ่หายแพ้ใหม่บ่เกิดแล้วซ้ำห้อยเก่าห้อยเดิมแล้วว่าสันเอากับโรงแรมใจกับจากมุมหนึ่งคิดถึงเธอว่าสันอยากฟังเพลงนี้เอาเลือกมาจัดให้บ่อยากจักเม็ดครับเนาะนอนฟังเพลงกับเสียงฝนพี่น้องเอ้ยกับสายฝนตกควายแน่ตกแห้งนำกับช่วงนี้เนาะฝนทั่วฟ้าพี่น้องฝนเดือน10ฝนเดือน10นอนเว้นผู้หลังคนก็ได้อยู่ให้อยู่นาใครอยู่มีกับโพดจีกับโพดเผากินเนาะจีกับจีความกับเพลงนี้แหละแทนความรักส่งมาให้เพราะหัวใจมีเสียงเพลงสร้างสีสันอยู่ไกลกันมอบเพลงนี้

สั่นไปหน่อยครับโอ้ยปิดประตูใจบ่ให้พ่อใหญ่ไปข้างแหลมแล้วบัดนี้เมื่อสิทธิ์แล้วพ่อใหญ่ก็ได้เนาะมันบ่เบากกโดรอยเพื่อนที่ใจตามมาด้วยใจเย็นๆเด้อใจเย็นๆเด้อเสียท่านเด้อจากใจของยายบุญเด้อเพลงที่2เด้อ

ใจเย็นๆเด้อเสียท่านเสียท่านเอออย่าใจห่อนได้ถ้าคั่นไข้เข้าปากกระโพดกะใส่สบู่พะไยนั่นล่ะเด้อเสียท่านเอ้ยไข้ดอกมื้อนี้ฝนตกเนาะบ่มีฝุ่นมีหยังบ่คั่นไข้ดอกมื้อนี้แม่นบ่โอ้ยให้ผมถ่ายกินหมากทุเรียนพี่น้องเอ้ยหมากทุเรียนกําลังปลูก2ปีนี่ล่ะเฮ็ดได๋สิได้กินอยู่บ่พะไยนี่ฮะสิให้เจ้าล่ะกินเป็นคนแรกลุงว่าซั่นเอาสาธุสาธุเอาครับมาทั้งนี้ก่อนพี่น้องเอาเวลาหมดแล้วตีนี่เอาก่อนไปกับมาทั้งห้างทองเพชรงามซะเกินพี่น้องห้างทองเพชรงามของเจตือซะก่อนฝากพี่ต้นน้องซะก่อนเนาะจำหน่ายทองคำรูปพันธุ์พี่น้องทองใช้แล้วบ่ซีทองใช้แล้วบ่เขียวทองใช้แล้วไม่ตลอดกาลพี่น้องเอ้ยบ่หลอกบ่ดำบ่สิเป็นครับสอยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจตือเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละหาง่ายๆพี่น้องเอ้ยร้านมักใหญ่อยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไสยสินนะครับเด้อซื้อทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาค่าต่ำฝากทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาสูงตัวดอกเบี้ยก็ต่ำต่ำเด้อเอาติดต่อได้ครับหมายเลขโทรศัพท์0427-14384เด้อพี่น้องเด้อเวลาหมดหมดเวลาไปซะก่อนพี่น้องน้องมื้ออื่นพอกันใหม่ครับเด้อถ้าผมฝนบ่ตกฟ้าบ่ฮ้องถ้าพ่อใหญ่บ่เก็บท้องปวดหัวครับพ่อกันคือเก่าหม่องเก่าเวลาเก่าทีมท่ารายการของสาวแหล่บ้านพลงามเอากับค่อยไปน้อยค่อยเบาบางมนแม่นบ่เออค่อยเบาบางมนอยู่บ้านบ้านพลงามว่าซั่น เวลาหมดหมดเวลาไปซะก่อนสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อให้แข็งแรงทุกทั่วหน้าตื่นขึ้นมารับเงินตราดังสายฝนเด้อแฟนรายการพ่อใหญ่ศักดิ์ทุกคนอย่าได้จนอย่าได้เจ็บตลอดปีสำบายดี

0: รักพ่อรักแม่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: มีมีมีชาวเตียนมีมี
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0: Darwin Radio FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอคันนักสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเซนบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกๆยายถึกอู้ เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะโอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยายเฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
4: จ้า
1: ยายมานเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแมนอีลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

0: วดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444
1: ถ้ามั่นใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนคำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนคำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444อยากสุขภาพดีไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่หอนขาดเขินบกฝูงมูสักุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ้งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกเสียง

0: ัสดีค่ะกลับสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการค่ะนี่คือนานาวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนางค่ะสาวเมืองขอนแดนดอกคูนลูกเสาหลาล้านเสาหลาของอีพออีแม่นะคะขึ้นฮานขึ้นเวทีรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิม2ชั่วโมงโดยประมาณค่ะเวลาเก่าเวลาเดิมจะแม่จ๋าเที่ยงถึงบ่าย2โมงตรงจันทร์ถึงศุกร์กับรายการสดๆกันเลยส่วนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน 4:00 นแรงฮอด 6:00 นแรงสามารถทักทายกันได้ค่ะอยากจะนะคะเพิ่มเติมผลงานเพลงหรือว่าอยากจะสร้างสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะเบอร์9ประเดิมค่ะ0902927444นะคะหนึ่งในทีมงานของบ้านก่อนค่ำค่ะรับหน้าที่คือเก่านะคะดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนต่อเนื่องค่ะรับช่วงมาจากนะคะพี่บอยสุนทรชัยไอ้ไส้ลงหันไปเรียบร้อยนะคะกุ้งนางขึ้นหันตอนรับช่วงต่อกันเลยนะคะผู้ใดที่โทรสั่งสินค้าบ่ทันช่วงพี่บอยนะคะเวลาหมดก่อนก็ต่อเนื่องกับช่วงกุ้งนางได้เลย0902927444 0902927444เบอร์เดียวกันตลอดนะคะทุกช่วงรายการนะคะบ่ว่าจะเป็นดีเจทันใดขึ้นฮานขึ้นเวทีมาเบอร์เดียวกันเบิดเลยจ้ะแม่นะคะสั่งกับใครก็ได้เหมือนกันนะคะสะดวกช่วงไหนสั่งได้ตลอดเลยบรรยากาศเมื่อนี้รู้สึกว่าวันเริ่มวันที่4นี่เพิ่นบอกว่าจะมีฝนนะคะขอนแก่นนี่ลิ้นจักหน่อยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแต่ว่ากะไข่แน่แม่ดีกว่าบ่มีเลยถึงจะแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมากก็ยังดีค่ะดีกว่าแดดหอนขอบคุณไปด้วยสำหรับนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนคำนำมาฝากเอามาตอนคือเก่าเมื่อนเดิมค่ะบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพรสชาติดีกลมกลมหอมอร่อยสำหรับกาแฟก้อนคำค่ะสวัสดีค่ะ
1: กุ้งแม่กุ้งล้างบ่
0: จ้ากุ้งนั่งดับสายค่ะแม่
1: แม่อยากได้ชานวดจักสองขวด
0: จ้าได้จ้าแม่น้ำมันนวดสองขวดแม่เอาสูตรใดดีคะ
1: สูตรอันเขียวกับขาวแวนบ่
0: น้ำมันถ้าน้ำมันนวดจะมีร้อนกับเย็นแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นน้ำมันเขียว
1: ไม่เอา2ขวด
0: จะเป็นร้อน1เย็น1เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: 300บาทอีแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
1: แม่บ่ได้เคยสั่งแค่เพียงแม่ตั้งแต่เป็นสายุนี่ล่ะ
0: จ้าเทื่อแรกเลยเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้าได้ได้เดี๋ยวลูกสาวขอซื้อที่อยู่อีแม่ในการจัดทรงนะค่ะ
1: ที่อยู่กับบ้านเด็กพี่23หมู่เกต
0: หมู่ที่7ค่ะ
1: ตำบลน้ำปีก
0: ตำบลอีหยังก็ค่ะแม่
1: ตำบลน้ำปีก
0: น้ำปีก
1: จ้า
0: อำเภออะไรคะ
1: อำเภออำนาจเท่านี้ละ
0: อำเภอเมืองเนาะแม่เนาะแม่นบ่ค่ะ
1: อำเภออำนาจจังหวัดอำนาจเท่านี้ละบ้านดอนดูนี่ละ
0: จ้าขึ้นเป็นอำเภอเมืองแม่นบ่ค่ะแม่
1: จ้า
0: อ๋ออำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
1: จ
0: ้าขอซื้อน้ำสกุลอีแม่นะค่ะ
1: แม่นมซาตาสุก
0: ซาใช่ไหมคะซาตาสุก
1: จ้า
0: บ้านเลขที่
1: ขอได้ละ
0: อะไรนะคะกอไก่เนาะแม่เนาะ
1: ขอสุกขอตัวขออ
0: ๋อมีสุกมีความสุกนี่เนาะสุก
1: จ้า
0: เป็นนวดร้อน1เย็น1 300บาท
1: จ้า
0: ค่ะเดี๋ยวส่งออกให้อีแม่มื้อนี้ประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อถึงนะคะ
1: จ
0: ้าแม่อยากฟังเพลงหยังบ่คะแม่
1: เออฟังอันแม่อยากฟังมะลำอันปรสาแสงเพชรอยู่ล่ะ
0: จ้าซื้อกลอนลำว่าจังไดคะ
1: โอ้ยแม่ละคือบ่ได้เปิดโลดกลอนได้กระไดแม่ฟังได้คือเก่า
0: ได้ค่ะแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งให้เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ค่ะขอบคุณแม่หนมค่ะ
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: ขอบคุณอีแม่ไล่ไล่กันแล้วกันครั้งแรกเลยเทือแรกเลยอีแม่นะคะฟังรายการมาระยะหนึ่งแล้วละนะคะเมื่อนี้ตัดสินใจสร้างสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนคำเอาไปดูแลสุขภาพการรอบนี้เอาเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1สูตรเย็น1 2ขวด300บาทเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะพ่ออินจ้ะพ่ออินสวัสดีค่ะจ้าจ้าพ่อ
2: พ่อได้รับฟังด้วยล่ะ
0: โอ้ครบถ้วนเน
2: า
0: ะพ่อเน
2: า
0: ะ
2: ได้รับฟังว่า
0: จ้าครบถ้วนจ้ะขอบคุณนี่พ่อหลายๆเมื่อนี้อยากฟังเพลงอย่างบ่ค่ะพ่อ
2: ได้หอนไปอยู่ว่านี
0: ่
2: ล่ะ
0: โอ้จ้า
2: โอ้เป้งเนี่ยอักอีลีฮักเล่นเนี่ยพอดีเลย
0: ฮักอีลีหรือฮักเล่นนะคะ
2: เออมองไปฟ้าสาวแล้วหน่อยบอกว่าแม่เอาไปหมายไปแดงบนหัวเนี่ย
0: ส้มส้มไข่สาวอียังกับพ่อแม่หมายไปแดงเต
2: ้สวยหนาไม่เด้อ
0: จ้าได้ค่ะโอเคครับพ่ออินขอบคุณยี่พ่อค่ะกับมันเป็นลิ้นลิ้นไหมคะพ่อป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กซื่อจ้าค่ะพ่อโอเคขอบคุณพ่ออินมากมากค่ะขอบคุณนี่พ่อหลายๆกันแล้วกันพ่ออินซ้ายขวาสำหรับผลงานเพลงนะคะฮักอีหลีหรือฮักเหล่นส่วนของสินค้าจากบ้านก่อนคำที่พ่อสั่งไปถึงแล้วพ่อว่านะคะหอดแล้วหอดเฮียนครบถ้วนเรียบร้อยขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนคำเอาไปดูแลสุขภาพกันนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะหรือโทรสั่งซื้อได้เลย0902927444ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล
3: ฮัลโหล
0: จ้าค่ะพี่ค่ะ
3: ฮักตลอดคิดหอดเสมอครับผม
0: ฮักตลอดคิดหอดเสมอ
3: ครับพี่เด็กคนกลุ่มคนเดียวครับผม
0: ได้จ้าพี่เดี๋ยวส่งให้เนาะขอบคุณมากมากค่ะไอ้ไส้จากทางหนองคายฮักตลอดคิดฮอดเสมอเดี๋ยวสักครู่เปิดให้นะคะสายใดกงนั่งรับประท่านค่ะเบอร์ลงท้าย7593นะคะเบอร์ลงท้าย7593เดี๋ยวกดใหม่อีกจะกรอบกันแล้วกันนะคะ0902927444นะคะฝากสำหรับกาแฟก้อนคำด้วยค่ะคุณแม่1กล้อง350ถ้าซื้อ2กล้องนะคะ600บาทซื้อ4กล้องพันเดียวเท่านั้นนะคะโปร4กล้องนี่เป็นโปรเรียกเดี๋ยวว่าเป็นโปรสุดฮิตเลยเดี๋ยวแม่นะคะโปรสุดฮิตมากๆนะคะแล้วก็เรียกเดี๋ยวว่าคุ้มค่าจริงๆกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 เฉลี่ยแล้วตกกล่องละ250และได้ของแถมด้วยของแถมเลือกได้ค่ะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำหรือเลือกเป็นสบู่ก็ได้สวัสดีค่ะแม่
4: แม่สั่งยาม่งนะลูก
0: จ้าจ้าคุณแม่ราตรีเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: จ้าอีแม่เอาเป็นน้ำมันนวดนะคะ
4: เอายานวดอันแบบเย็นละ2
0: จ้าเย็น2
4: กับแบบร้อนละ2
0: แล้วก็แบบร้อน2จ้า
4: ตีนึงข้อนึงนะถวาย
0: จ้าเป็น
4: เอามาจะขวดมีอะไรจะขวด
5: สิ
4: เออก็นี่เลยเย็น2ร้อน2บ่า
0: แม่นบ่ค่ะแม่เป็นร้อน2เย็น2ใช่มั้ยคะ
5: อ
0: ัน
5: น่ะมีตัวแทนน่ะ
4: เออก็สั่งมาแล้วนี่เย็นกับ2ร้อนกับ2เดี๋ยวสิเอาร้อนหรือเอาเย็นตัวไว้ใส่นะเย็นบ่
5: เย็นนะ
4: อ๋อเย็น3ร้อน1
0: อ๋อจ้ะเย็น3แล้วก็ร้อน1เนาะแม่เนาะ
4: จ
0: ้าได้จ้ะแม่ที่อยู่9บ่ได้เปลี่ยนนะคะ
4: จ้าอันนั้นเป็นเท่าไหร่ก่อนนะ
0: จ้าเป็น600บาทค่ะแม่
4: อ๋อมีของแถมบ่600นะ
0: จ้า600ยังไม่ได้มีของแถมจ้ะแม่ถ้าเป็น 1,000 ได้ของแถมอยู่ค่ะ
4: จ้า
0: จ้า
4: จ้าเอานั่นเลยจ้า
0: ได้จ้าแม่จ้าเป็นเย็น3แล้วก็ร้อน1
4: จ
0: ้าค่ะขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคุณแม่ราตรีสวัสดีค่ะแม่ตะไคร้หอมหลุด นะคะคุณแม่กดใหม่ก็แล้วกันนะคะ0902927444ค่ะ0902927444สำหรับผลิตภัณฑ์จากบานก่อนค้ำฝากน้ำมันนวดด้วยน้ำมันนวด2สูตรเนาะแม่เนาะนะคะอีพอทุกท่านเลยค่ะผู้ใดที่มีอาการปวดตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเคล็ดคัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ทาถูนวดเนื้อคลีบนี่ละเอียดแล้วก็ที่สำคัญคือซึมเร็วค่ะแม่นะคะน้ำมันนวดของบ้านก้อนคำท่าแป๊บเดียวซึมนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปแบบไปขยี้ไปเข็นอีหยังมากมายนะคะทาแป๊บเดียวซึมไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะสนใจติดต่อได้นะคะถ้าซื้อ1ขวด195บาทถ้าซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะพี่
6: จ้าอันดีดีสบายป่ะน้องละ
0: จ้าสบายดีค่ะ
6: จ้าโอ้ยเสือไว้บ่ถือแก้มเนี่ยน้องละถุยปุถุยปาด
0: สุยสุยตลอดเนาะบ่เป็นบ่บ่เป็นตะพ่อเศร้าหรอบ่เนาะอันสุยสุยดูดูนี่เน
6: า
0: ะ
6: จังว้าถือเจรนาอยู่น้อง
0: จ้าผู้ลงคนบอกอุ้ยลงทุนมาตั้งหลายปีล่ะจังใดจังสีเศร้าพะนะ
6: เศร้าพ่อแดกก็เฮาก็ซื้อเล็กๆน้อยๆไปเอาน้องๆลาพ่อแดกฟังกับพ่อแนวเน
0: า
6: ะ
0: พ่อเป็นกระสายพ่อเป็นกระสาย
6: จ้าพ่อเป็นกระสาย
0: พ่อได้ลุ่นพ่อได้ลุ่นค่ะ
6: จ้าเอาน้องลาชิโนะอยู่เด้อ
0: จ้าจ้าพี่
6: จ้าตั้งซุ้มซุ้มมือคิ้วเกลี้ยงเตรียมไปน้องลา
0: จ้ายังได้ค่ะยังได้อยู
6: ่ที่เอาอยากเห็นหน้าจังเลยของน้องสาวนี่เด้ออ
0: ยากเห็นหน้าจังเลยนะคะ
6: เจ้าบ่ได้เนาะสิน้องสาวน
0: ี่เนาะเอ้าพี่พี่ดาวเรื่องบ่แม่นเคยเห็นกงนางอยู่ติฮะแม่นบ่
6: เห็นอยู่น้องลาเห็นอยู่ไป
0: ใช่ไหม
6: ไปเพียงสมัยอันเพียงอันห้อมกระสานสมัยนั้นแม่น้องลาเห็นตะพุ่นล่ะ
0: บัลลัดนะเพียงตอนไปงานบ่ค่ะหรือไปหยังกงนางกระจําบ่ได้มันโดน
6: อันน้องกงนางไปยามเพียงเพ่งแม่น้องลา
0: อ๋อใช่มั้ยคะนานแล้ว
6: นานแล้วล่ะโดนแล้ว
0: ค่ะสมัยเป็นสาวสำนอยบ
6: ่
0: จ้าจ้าพี่เอาเดี๋ยวคงมีโอกาสได้เจอกันเนาะ
6: มี
0: ค่ะ
6: ยังสุดท้ายด้วยน้องลา
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
6: จ้าบ่ได้โทรหาจ้าเพียรจ้าเยชินหอดอยู่
0: จ้าค่ะพี่เช่นกันดูแลสุขภาพนะคะ
6: จ้าน้องสาวคือกันเด้อ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
6: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณหลายๆค่ะพี่สาวพี่ดาวเรืองอยากเห็นหน้าจังเลยสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะ
7: สว
0: ั
7: สดีค่ะลูกสาวของแม่
0: จ้าจ้าแม
7: ่เออฝนตกก็ลงทางขอนแก่น
0: อ่ะบ่ถึงกับตกค่ะแม่พอลิ้นลิ้นนี่ล่ะ
7: แม่ฝนตกเพิ่มเขา
0: อืมจ้าดีแล้วจ้าแม่มีฝนมา
7: จ้าฝนตกไม่หยุดละตาไม่ตกไปเลย
0: จ้าค่ะแม่
7: แม่ขอฟังเพลงหน่อยลูกเด้อ
0: เอาเพลงอย่างดีค่ะ
7: พยาบาลสายหมอเด้อลูก
0: พยาบาลสายหมอ
7: จ้ามอบให้น้ำไม่นั่นละ
0: ได้ค่ะแม่เดี๋ยวส่งให้เนาะแม่เน
7: า
0: ะ
7: ขอบค
0: ุณค่ะขอบคุณสำหรับคุณแม่ตะไคร้หอมด้วยสวัสดีค่ะคุณพ่อคำผาจ้าพอเพลงไหนดีคะจ้าอีพอเพลงไหนก็ค่ะจ้าชื่อเพลงว่าอะไรนะคะ
8: สัญญาเดือน3
0: สัญญาเดือน3
8: สัญญาเดือน3ของสายสยาม
0: ค่ะได้ค่ะพ่อ
8: เอาว่างหันแม่นั่นแม่ดาวเรื่องมาว่างหัน
0: จ้าเสียงพี่ดาวเรื่องค่ะก่อนหน้านี
8: ้ดาวเรื่องบ้านนั้นน้องแก่ตัว
0: เอาม
8: าเป็นดาวเรื่องนี่เด
0: ้อได้ค่ะพ่อได้ค่ะ
8: เช่นเพิ่งก็เริ่มกันเด้อปุ่นหลาจะโดนแล้ว
0: อ๋อตั้งแต่สมัยปุ่นเตสมัยโดนโดน
8: คือกุ้งนั่งมันนะ
0: ได้ค่ะพ่อเดี๋ยวกุ้งนั่งสงไห่เนาะพ่อเน
8: า
0: ะ
8: เอ้ยเอา
0: ขอบค
8: ุ
0: ณค่ะขอบคุณที่พ่อคำผาต้นกันยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
9: ต้นก
0: ัน
9: ยาอย่าง
0: ส
9: ัตย์ครับ
10: ค่ะได้
0: สวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะพ
9: ่
0: อค่ะจ้าที่พ่อที่พ่อฟังในโทรศัพท์นะคะจ้าพ่อได้ยินกุ้งนั่งบ่ค่ะ
11: ได้ยินอยู่
0: จ้าอีพ่อฟังในโทรศัพท์เด้อพ่อเด้อ
11: เออ
0: ค่ะจ้าพ่อ
9: สั่งกาแฟแน่
0: จ้าพอเอากาแฟจากกล่องดีคะ
9: กล่องเท่าไหร่
0: จ้าถ้ากล่องเดียว350ถ้า2กล่อง600ถ้า4กล่องพันเดียวแล้วก็ได้ของแถมค่ะ
9: สั่งปิดโทรศัพท์นี่จะอยู่นะ
0: จ้าโอ้ขอบคุณนี่พอหลายๆพ่อให้ลูกสาวเนี่ยพ
9: ่
0: อ
9: อันสองกล้อง600บ่
0: จ้าถ้าสองกล้อง600บาทค่ะพ
9: ่
0: อ
9: เอาจะกล้อง
12: สองกล้อง
9: เอาสองกล้อง
0: เอาเป็นสองกล้อง600เนาะพ่อเนาะ
9: จ้า
0: จ้าจ้าคุณพ่อเคยสั่งหรือเปล่าคะ
9: ฮะ
0: พี่พ่อเคยสั่งจักเถื่อไป
9: เคยจักเถื่อมีแต่ฟัง
0: โอ้มีแต่ฟังมื้อนี้สั่งละ
9: อยู่มื้อฟังอยู่มื
0: ้อโอ้ขอบคุณพี่พ่อพี่พ่อจ๋าลูกสาวขอซื้อกับที่อยู่แน่สิจัดส่งให้ค่ะพ
9: ่อ
0: ฮะขอชื่อกับนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะ
9: แม่สุพันธ
0: ์แม่สุพันธ
9: ์สุพันธ
0: ์จ๋าสุพันธ์
9: นามวงศรีใส
0: วงศรีใส
9: 105
0: บ้านเลขที่105
9: หมู่ที่5
0: หมู่ที่5ค่ะพ่อ
9: บ้านหนองยาป้อง
0: จ้ะบ้านหนองยาป้อง
9: ตำบลสีชมพู
0: ตำบลสีชมพู
9: อำเภอนาแก
0: อำเภอนาแก
9: จังหวัดนครพนม
0: จังหวัดนครพนมนะคะจ้ะเบอร์โทรอีพอกระใส่เบอร์นี้เลยเป็นบ่อค่ะเบอร์ลงท้าย2035
9: นี่ล่ะ
0: เบอร์นี้เนาะพ่อเนาะโอเคจะพอเดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานส่งให้ส่งออกมือนี้ประมาณมือสองมือถึงอีพอนะคะ
9: จ้าจ้า
0: จ้าเดี๋ยวก่อนถึงจะมีบริษัทขนส่งโทรหาอีพอรับโทรศัพท์เขาแน่เด้อค่ะ
9: จ้า
0: จ้าจ้าพออีพออยากฟังเพลงใดบอ
12: ทำเพลง
0: หรือว่า
9: หนุ่มหน้านอนหนาว
0: หนุ่มหน้านอนหนาวใดอีพอเดี๋ยวลูกสาวสิส่งให้เนาะจ้าขอบคุณพ่อมากๆดูแลสุขภาพนะคะพ่อ
9: จ้าจ้า
0: จ้าอีแม่น้ำค่ะได้ยินเสียงแม่อยู่ข้างๆอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนี่พ่ออีแม่ทั้งนครพนมด้วยกันแล้วกันกาแฟก่อนค่ำนะคะ2กล่อง2กล่อง600บาทนะคะเทื่อแรกคือการนี้พ่อว่านะคะพึ่งโทษสร้างนี่ละตัดสินใจต้องรีบเนาะพ่อเนาะนะคะเดี๋ยวตัดสินใจช้าคนอื่นนะโอ้ยสุขภาพดีไปเบิดแล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนๆ0902927444นะคะเดี๋ยวส่งผลงานเพลงนี้ค่ะไปถึงแม่หนมนะคะอีแม่หนมขอเพลงเป็นกลอนล่ำบ่เชิงเพลงเนาะแม่เนาะเป็นกลอนล่ำนี่ก็แล้วกันลูกสาวเลือกให้นะคะเป็นเอาผัวไปขึ้นยานะคะของคุณแม่อรสาแสงเพชรค่ะ

mí

ให้เรียบร้อยอย่าคอยได้สิพบกันเด้อน้อง

0: ที่9เนาะพ่อเนาะ
1: บ้านวังปืน
0: จ้ะบ้านวังปืน
1: ตำบลไทอุดม
0: ตำบลไทอุดมบ่คะพ
1: ่ออำเภอคลองหาด
0: อำเภอคลองหาด
1: จังหวัดสระแก้ว
0: จังหวัดสระแก้วตำบลไทอุดมอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วจ่าเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์พ่อเลยนะคะจ่าเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์อีพ่อเลยเป็นบอค่ะพ
1: ่
0: อ
1: แม่นอยู่แม่นอยู่ตรงเลยล่ะ
0: ได้โดยตรงเลยโดยตรงเลยดอสระแก้วอีพ่อจ่าอาจจะต้องใส่เวลาโดนกดทั้งจังหวัดอื่นจักหน่
1: อ
0: ยจ
1: ้
0: าค่ะพ่ออาจจะ3วันหรือว่า4วัน
1: มาล่องมันคือยังดีแต่เนาะพ่อก็ป่วยอยู่ผู้เดียว
0: อ๋ออีพ่ออยู่คนเดียวเหรอผู้ใดเบิ่งแย่งค่ะพ่อ
1: ฮะ
0: มีผู้ใดอยู่กับอีพ่อบ่มีคนดูแลบ่ค่ะ
1: อ๋อมีอยู่ลูกก็อยู่เดินตั้งแต่บ้านคนละหลัง
0: อ๋อจากแต่ก็อยู่ละแวกเดียวกันเนาะพ่อเนาะ
1: พ่ออยู่ผู้เดียว
0: ค่ะบ่เป็นยังค่ะเอาบ้านก่อนค่ะ
1: มีลาบแล้วก็หาไม่กิน
0: เดี๋ยวเอาบ้านก่อนค่ำไปดูแลเนาะพ่อเนาะ
1: เออก่อนค่ำมาดูแลร่องมึงร่องมึง
0: ได้ค่ะพ่อได้ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานส่งให
1: ้นี่โรคหลายโรคโคตร
0: อายุเท่าไหร่จ๊ะพ่อจ๋าย
1: ังก็แล้ววิญญาณนั่งแล้ว
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนค่ำไปล่องเบิง
1: มาทำเป็ดยังบุญ
0: จ้าแม่ค่ะเพื่อดวงสมพงขอบคุณที่พ่อหลายๆค่ะพ่อขอบคุณนะคะขอบคุณที่พ่อหลายๆค่ะ
1: จ้า
0: จ้าสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งค่ะพ
1: ่
0: อขอบคุณค่ะขอบคุณที่พ่อหลายๆกันแล้วกันจากทั้งอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วสวัสดีค่ะแม่พีทแม่พิษจ๋า
2: เย็นนวดได้สองปุ๊บ
0: น้ำมันนวด2ขวดสูตรใดดีจ้ะแม
2: ่สูตรเย็นกับสูตรห่อน
0: เอาสูตรเย็นหนึ่งแล้วก็ห่อนหนึ่ง
2: กาแฟกล่องหนึ่ง
0: แล้วก็กาแฟหนึ่งกล่องค่
2: ะ
0: จ๋าสองย่างนี่เนาะแม่เน
2: า
0: ะจ๋าอีเมลเพลงใดดีคะ
2: สาวเทาอกหักเด้อ
0: สาวเทาอกหักตีได้เลยจ้ะแม่เดี๋ยวลูกสาวเปิดให้อีแม่ถาฟังจะเข้าเนาะ
2: จ้าจ้า
0: ขอบคุณแม่พิษนะคะขอบคุณแม่พิษอีโซ่เมืองแซนะคะเดี๋ยวลูกสาวจดก่อนเด้อแม่เด้อยังลืมง่ายง่ายเด้ขอเพลงสาวเถาอกฮักเขามานำแล้วก็สั่งเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1สูตรเย็น1กาแฟก่อนค่ำอีก1กล่องนะคะแล้วก็ขอเพลงเขามาสาวเถาอกฮักเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้กันแล้วกันส่งไปถึงแฟนรายการทุกพื้นที่การรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มาลัย
3: สวัสดีจ้าลูก
0: จ้าจ้าแม่
3: กาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง
3: ค่ะ
0: จ้า 1,000 บาทของแถมแม่รับเป็นอะไรดีคะ
3: รับเป็นผ้าขนหนูสีแดงมีไหม
0: ผ้าขนหนูสีแดงสมมุติว่าถ้าสีแดงหมดคุณแม่สำรองสักสีได้ไหม
3: เอาสีน้ำเงินไม่เอานะไม่ชอบ
0: อ๋อถ้างั้นเอาแบบนี้เนาะแม่เนาะเอาสีแดงแต่ถ้าเกิดไม่มีสีแดงสีอะไรก็ได้ยกเว้นสีน้ำเงินแบบนี้ดีไหมคะ
3: จ้า
0: จ้าได้ค่ะแม
3: ่จ้า
0: ข้อมูลคุณแม่ไม่ได้เปลี่ยนนะคะที่อยู่เดิมเนาะ
3: ที่อยู่เดิมจ้าลูก
0: จ้าได้จ้าแม่จ้าเดี๋ยวส่งออกให้วันนี้สักวัน2วันของถึง
3: จ้าลูก
0: จ้าคุณแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมคะ
3: ฟังน้ำมูเพิ่นนั่นล่ะฟังไผขอกับฟังน้ำผู้นั่นน่ะลูกล่ะ
0: เอาเหมาเลยเนาะแม่เนาะเป็นผู้รับเหมาได้หลายกว่ามูขอบคุณแม่มาไล่หลายๆค่ะ
3: จะเลือดจะเลือดลูกกับคือการเลือดอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรง
0: สาธุค่ะแม่
3: แ
0: ข
3: ็งความไข่ยามีได้ลูกเด้อ
0: สาธุค่ะขอบคุณแม่มากๆค่ะ
3: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะเช่นกันนะคะขอบคุณคำอวยพรจากคุณแม่มาลัยกองสุขด้วยกันแล้วกันนะคะให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสุขคนนะคะก็ว่าคงดั้งว่าสุขภาพดีนี่ย่อนคำอวยพรของแฟนรายการของคุณพ่อคุณแม่อีหลีเดนะคะมันเป็นบ่สบายกับบ่เกิน 3-4 มื้อเด้คุณนางนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างใส่คำว่าค่อนข้าง แข็งแรงบ่ค่อยป่วยแม่บ่ค่อยป่วยนี่ละได้คำอวยพรดีๆจากคุณพ่อคุณแม่ของบ้านก่อนค่ำเฮานี่ละค่ะอวยพรให้กันสุมื้อสุมื้อนะคะเป็นยังบุญอยู่ค่ะอยู่ดีมีแห้งกันอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ0902927444ส่งงานเพลงนี้ค่ะฮักอีหลีหรือฮักเล่นจากพออินทรายขวาส่งไปถึงแฟนรายการทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วย0902927444

0: เยมื้อแน
1: ่บ่มีดอก
0: พี่หลีที่อ้ายคันแม่ซ่านเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น

0: ่ะน้ำมันนวดเป็นสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนะคะ
1: ครับ
0: จะจะนวดร้อน1เย็น1เป็น300นะคะ
1: จ้ะ
0: ค่ะเป็น300บาทเคยสั่งบ่ค่ะ
1: ฮัลโหลครับ
0: จ้ะอีพอกค่ะ
1: เคยส
0: ั่
1: งบ่เคยสั่งบ่ว่าทั้งคนเริ่มแรก
0: อ๋อครั้งแรกจ้ะเทื่อแรกเดี๋ยวกุ้งนั่งขอซื้อที่อยู่ในการจัดทรงนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คำครับ
0: จ้ะ
1: ค
0: ุ้
1: งขันใช้คำคนขันหน่อยใช้คำคำคน
2: ไม
0: ่พ
1: ่อมั่นคำ
0: พ่อ
2: คำมั่น
0: พ่อคำมั่น
1: คนขัน
0: อะไรนะคะพลขันพลขันค่ะพลขันจากบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
1: หมู่ที่34ครับ
0: 34หมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: หมู่12
0: หมู่ที่12
1: ตำบลหนองกุง
0: ค่ะอำเภอแกดำจังหวัด
1: ม
0: หาสารคามจ้ะแล้วก็เบอร์ที่ให้คนส่งติดต่อเป็นเบอร์ที่โทรมาเลยเป็นบ่ค่ะ
1: แม่นครับ
0: จ้ะ0985791046นะคะ
1: ครับ
0: จ้ะเบอร์นี้ถูกต้องเน
1: า
0: ะพี่เนาะ
1: ค่ะเมื่อได้ห่อครับ
0: ค่ะก็จัดส่งออกให้มื้อนี้สารคามอาจจะเป็นพรุ่งนี้ถึงค่ะมื้ออื่นน่าจะถึง

0: ืออื่น
1: จ้าคือว่ามืออื่นย่างสาวบ่เกินมือเฮือค่ะ
0: ครับแก้วบาทครับ
1: จ้า300บาทค่ะพี่จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง
0: ครับ
1: จ้าเดี๋ยวจะมีขนส่งโทรหาอยู่นะคะอาจจะเป็นมืออื่นโทรหาค่ะค่ะโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะสำหรับนะคะสั่งในน้ำของพ่อค่ำมันพ่นขันนะคะอีพ่ออยู่อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามสั่งเป็นน้ำมันนวดก้อนคำนะคะสูตรร้อน1สูตรเย็น1นะคะสูตรร้อน1สูตรเย็น1 300บาทเท่านั้นนะคะจัดทรงไห่ฟรีเก็บเงินปลายทางสายกงนั่งตับปอท่านค่ะเบอร์ลงท้าย6995เมื่อสักครู่ติดสายสอนนะคะของคุณพ่อค่ำหมันนะคะกดไม่อีกจะกรอบกันแล้วกันเบอร์ลงท้าย6995นะคะโทรหากงนั่งได้ไม่เลยสำหรับท่านใดอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปดูแลสุขภาพกันนะคะกับ
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: รักพ่อร
4: ัก วินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูล นะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่น้อยๆหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
4: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
3: เออสั่งมากินเด้อ
4: ครับผม

ดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: บักลาเอาสบู่ก้อนครับสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๋มบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โตไทยเงาๆมาจับเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
3: ยืมเงินแน
4: ่บ่มีดอก
3: พี่หลีที่ไอ้คันนักสั้นเอา 20,000 เด้อ
4: บ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโด
4: ยังว่าบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
4: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
3: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
4: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
3: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
4: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
3: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
4: ต้มหยังต้มหยัง
3: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
4: เออแล้วไป
5: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
6: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมื่อ างอีสานนีดินดำนามซุ่มป่ากุ้มบอนคือแขแกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกะจันห่องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเป่าแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ้งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
7: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากดอกดอกเสีย

0: อนรับนะคะทุกท่านค่ะตอนรับคุณพ่อคุณแม่เขาสู้กับเลขที่2ชั่วโมงที่2ของรายการกับนะคะผลงานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ด้วยกะแล้วกันพยาบาลสายหมอในงานเพลงเพราะๆค่ะจังหวะสนุกจักหน่อยนะคะหลายคนบอกเปิดเสาหลายกุ้งนั่งเอ้ยอีแม่สิรับแล้วอีพอง่วงละเด้อย่าเพิ่งง่วงนะคะหลายคนบอกบรรยากาศมันเป็นใจเด
1: ้ทำงาน
0: อากาศแบบนี้เปิดเพลงซานี่อีพออีแม่ไปละเด้เนี่ยง่ายเงิบละนอนหลับเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนไปนะคะตามคิวตามลำดับค่ะสำหรับผลงานเพลงต่างๆตอนรับกันเข้ามาค่ะชั่วโมงที่2ของรายการกันแล้วอยู่กับกุ้งนางค่ะอีก1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะบ่ายโมงไปจนฮอดบ่าย2โมงตรงส่งเพลงเพราะค่ะเป็นความสุขกันไปทุกท่านนะคะทุกพื้นที่การรับฟังโดยบ้านสมุนไพรก้อนคำหนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก่อนค่ำหญิงเดียวในดวงใจหญิงเดียวในทีมงานจ้าแม่นะคะผู้เดียวขอหล่อเลยรับนาทีส่งเพลงเพราะๆไปด้วยดีเจกุ้งนางค่ะสาวเมืองขอนแดนดอกคูนขึ้นหานอีกรอบหนึ่งจริงๆมื้อนี้นะคะเมื่อสักครู่นี่ก็บ่ได้ลงหานด้วยแม่นะคะนั่งอยู่ทั้งหานรับโทรศัพท์คือเก่าลงจากที่ทำงานขอบคุณทุกคำสั่งซื้อเลยค่ะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปดูแลสุขภาพกันค่ะกาแฟก้อนคำนะคะน้ำมันนวดก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำหรือสบู่ก้อนคำติดต่อได้ค่ะคุณแม่จ๋า0902927444 0902927444นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งคิวเพลงจักหน่อยอยากเห็นหน้าจังเลยจากพี่ดาวเรื่องเดี๋ยวเป็นเพลงต่อไปนะคะ
1: เรื่อย
0: ๆแล้วก็ทักกันแพ้งกันอยู่ไปเรื่อยๆแม่คงนั่งเขียนอย่างสัญญาเดือน3พ่อค้ำผาอีพ่อใจพ่อขอเพลงใดฮะลูกสาวคือเขียนภาษาอย่างนี้อ่านบ่รู้เรื่องเลยค่ะลายมือเจ้าของได้นี่สวัสดีค่ะจ่าเพลงไหนคะ
2: เพลงสาวจันกั้งโกบ
0: สาวจันกั้งโกบนะคะสาวจันกั้งโกบโทรจากที่ไหนคะอ้าวกติกาเราเคยพูดกันแล้วนะคะว่าสายใดแพ่งทียูนี่ขอเพลงมานี่ว่าเมื่อนี่กุ้งนั่งใจลายเด้บ่ได้เปิดนะคะเราคุยกันแล้วนะกติกาผู้ใดแพ่งหมองยูเด้อค่ะผู้ใดแพ่งทียูเนี่ยคงนั่งบ่ได้เปิดเพลงเด้เท่าที่สังเกตดูมี2คนนะคะ2คนแล้วก็เป็นชายล้วนทั้งจนทั้งรูปไม่หลอกบ่รู้คือกันว่าเป็นหยังคือแพ่งแท้ถามมาจากไสจังหวัดใดซื่อๆค่ะบ่ได้ถามหอดเฮียนปานนั้นดอกบ่ไปยกเสาเฮียนมาดอกค่ะบอกกุ้งนั่งจักหน่อยกระแดดอกพ่อสิรู้ว่าโอ้มีแฟนรายการอยู่โซนนั่นอยู่0902927444นะคะขอบคุณกันไปพร้อมกันแล้วกันค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพนำมาฝากเอามาตอนคุณพ่อคุณแม่คือเกาฝากไว้แน่จ้าแม่จ๋าสบู่ก้อนคำสบู่ก้อนคำจะมี2สูตรนะคะมีสูตรสำหรับอาบน้ำและก็สูตรสำหรับล้างหน้านะคะถ้าเป็นสูตรอาบน้ำนะคะสูตรอาบน้ำก้อนหนึ่งราคาอยู่ที่75บาทถ้าสูตรสำหรับล้างหน้านะคะก้อนหนึ่งราคาอยู่ที่85บาทนะคะใครที่อยากจะได้สบู่นะคะแต่ว่าสบู่จะมีความต่างนิดหน่อยจากการสร้างสินค้าตัวอื่นของบ้านก่อนค่ำนะคะถ้าสั่งสบู่อย่างเดียวเท่าบ่ถึงโหลนึงจะแม่จ๋าขออนุญาตนะคะเอาค่าส่งในเดอร์แม่เดอร์50บาทนะคะแต่ว่าถ้าคุณแม่นะคะบ่อยากเสียค่าส่ง นะคะว่าอยากเสียขาทรงหา10บาทนะคะให้คุณแม่คุณพ่อทำแบบนี้สร้างสบู่จักก่อนก็ได้นะคะก่อน1 2ก่อน3ก่อนก็ได้พ่วงกับสินค้าตัวอื่นของบ้านก่อนค่ำจักอย่างหนึ่งนะคะแบบนั้นจะไม่ได้เสียค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะสวัสดีค่ะแม่พิกุล
3: จ้าลูกสาวลาของแม่สร้างหมู่บ้านนี่แม่นบ่ลูกสาว
0: จ้าอีแม่สร้างไปหมู่บ้านมันบ่ค่ะแม่
3: จ้า
0: สั่งเมื่อวานกี่โมงจะแม่จ๋าจำเวลาได้ไหม
3: กูนั่งเศร้าไปแป๊บนึงแม่มาจะธุระแม่ก็โทรไปหา
0: ลูกแสดงจ้าท่านอยู่ค่ะแม่แสดงว่าส่งออกหมู่บ้าน
3: จ้า
0: ส่งออก
3: สั่งเชียร์ควรเชียร์บ้างหลังๆนี่แม่บ่เคยว่าสั่งวันอาทิตย์บ่สั่งวันเสาร์
0: ค่ะ
3: มันกันแม่เงินจนหัวสิแตกแม่บ่เคย
0: เสาร์อาทิตย์จันทร์2วันเนาะแม่เนาะ
3: จ้าคุณจะเป็นสั่งมื้อนี้ก่อนอื่นสั่งมื้ออื่นปอดบ่ฮื้อยังสั่งก็ใครอันนี้สั่งแค่ไหนคือเป็นแต่อย่าหัวนี
0: ่แม่ถ้าเกิดแม่กันพลาดเลยนี่แม่สั่งช่วงเช้าก็ได้ค่ะจะได้บ
3: ่มันบ่โทษจังว่าแม่ไปท
0: ํางาน
3: ไป
0: อ๋ออาจารย์ค่ะแม
3: ่ปกติแม่ไปมีกินนั่งอยู่2กองคือดอกบัวขาว
0: อ๋ออาจารย์ค่ะแม่น่าจะเป็นทับบ่มื้อนี้กับมื้ออื่นถึงค่ะแม่คือเก่า
3: ตุนไว้ตุนไว
0: ้ตุนไว้
3: ได้ลูกน้องใส่เออมาก็ว่าแม่สั่งไว้ก็เด้อ
0: ค่ะ
3: กันใจไว
0: ้อ๋อบ่มีพลาดแน่นอนเนาะแม่เนาะบ่เคยแบบ
3: บ่ให้พลาดนั่งกันกิน2ซองก็ยังจะกิน3อยู่เด้อ
0: นั่นนั่นตัว3ซองนี่เอาบือไว้ซะแม่จ๋าเอาจัก2ซะ
3: ค่ะมันติดอะไรวะคือจังเบาแห้งแท้ขาวเบาสุดๆดีจ้า
0: โอ้ขอบคุณหลายๆจ้าแม่สุขภาพดีก็ดีใจ
3: จ้าอันเปิดเพลงให้แม่ฟังน้ำไม่เด้อ
0: จ้าจ้าเพลงใดดีคะ
3: เอาของกินกะลาลืมยากลืมเย็นก็ได้ลูกสาว
0: เอาลืมยากลืมเย็นเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: จ้าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแม่พิกุลค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอีแม่หลายๆก็แล้วกันอีแม่เป็นสายเขาเรียกว่าสายตุนสายตุนนี่แม่บ่มีให้ขาดเลยนะคะตุนอย่างเดียวตุนไว้ก่อนเบิดบ่เบิดก็ตามอีแม่สั่งไว้ก่อนเลยตุนอย่างเดียวบ่มีขาดตอนแม้แต่นิดเดียวขอบคุณแม่พิกุลนำก็แล้วกันนะคะน่าจะถึงถ้าไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะคะรอบการจัดทรงถ้าเกินแม่จ๋าเพื่อความหมั่นใจผู้ลงคนบอกว่าแม่อยากได้เร็วถ้าเพื่อกันพลาดเลยนะคะสร้างช่วงเศร้าค่ะแม่นะคะถ้าสั่งช่วงเช้านี่คือรอบการจัดทรงจะอยู่ในมือนั่นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเกินนะคะเกินช่วงสักใบ3ใบ4ไปเนี่ยนะคะกลัวว่ารอบการจัดส่งจะเป็นวันถัดไปนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้เนาะแม่เนาะบางเทือบางคนบอกว่าอุ้ยก็ส่งสาก็สุเทียจากเคยมือเดียวหอดกลายเป็น2มือหอดนะคะอาจจะต้องดูที่เวลาด้วยว่าเราสั่งตอนกี่โมงนะคะบางมือกะนะคะรอบช่วงประมาณใบ2ใบ3เนี่ยตัดรอบการจัดทรงแล้วการทรงก็จะเป็นวันรุ่งขึ้นไปอีกแบบนี้นะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ฮ
0: ั
4: ลโหล
0: จ้าสวัสดีค่ะแม่ชบาพลาย
4: สั่งน้ำมันร้อนเย็นหน่อยค่ะ
0: จ้าน้ำมันนวดร้อนเย็นอย่างละ1ละจ้าแม่จ๋า
4: จ้า
0: ค่ะร้อน1เย็น1ของแถมพะนะติดปากสิไปของแถมร้อน1เย็น1 300ข้อมูลเดิมเนาะแม่เนาะบ่ได้เปลี่ยนหยัง
4: บ่
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่ชบาไพลมากๆนวดร้อน1เย็น1ค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าสวัสดีค่ะคงนั่งรับสายค่ะอันพ่อนวิทยุให้คงนั่งจักหน่อยนะคะ
5: ร้อนถึงเย็นหนึ่ง
0: ค่ะฮัลโหล
6: เผอครับสร้างของเพิ่มนะครับ
0: จ้าสร้าง
6: อ๋
0: อเมื่อกี้นี่สร้างอันใดไปนะคะ1046ร้อน1เย็น1
6: ยานวดครับยานวด2
0: คุณพ่อคำมั่นผลขันเนาะพี่เนาะ
6: แม่นครับ
0: จ้ะเบอร์นี้สร้างอันใดเพิ่มคะ
6: สร้างอะไรสบู่ครับ
0: สั่งสบู่เพิ่มสบู่เอาเป็นสูตรใดดีจ้ะพี่มีล้างหน้าถูตัว
6: สูตรล้างหน้าครับ
0: จ้ะเอาเป็นสูตรล้างหน้าเอาจักก่อนดีค่ะพี
6: ่เอาก่อนนึงครับ
0: เอาเป็นสูตรล้างหน้า1ก้อนยอดรวมเป็น385เนาะพี่เนาะ
6: 385ครับ
0: จ้า385ขอบคุณมากๆค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับออเดอร์จากคุณพ่อคำมั่นพลขันสวัสดีค่ะแม
7: ่โอ้ยกุ้งนาง
0: จ๋า
7: เป็นไงฝนตกไหมลูก
0: ฝนตอนนี้มันลินลินจ้ะแม
7: ่โอ้ทางนี้ไม่ตกนะ
0: แค่ลินลินเฉยเฉยจ้า
7: ทางนี้แดดจ้าอยู
0: ่โอ้จ้าค่ะแม
7: ่สั่งยาเมื่อวาน
0: จ้า
7: สั่งกับบอย
0: ถึงหรือยังจ้ะแม่ถึงยัง
7: บอกบอยแล้วได้รับแล้ว
0: ค่ะได้รับแล้วครบถ้วนนะคะจ้า
7: แต่เช้านี้ก็สั่งใหม่อีก
0: โอ้คุณแม่สั่งอะไรไปวันเนี้ย
7: ขายช่วยขายช่วย
0: ขอบคุณมาก
7: สั่งกาแฟ
0: ขอบคุณเซลล์ขอบคุณเซลล์ที่นู่นด้วยนะคะให้แม่เป็นเซลล์เลยเด่น
7: ท่านอยากลองดูสนับสนุนค่ะมาสั่งให้ว่ะ
0: โอ้ขอบคุณมากๆค่ะแม่ที่ช่วยกันเนาะแม่เนาะคนละไม้คนละมือค่ะ
7: อาจจะถ้ามันเป็นอย่างเมื่อวานก็พรุ่งนี้อาจจะได้รับบอกขนส่งว่าพรุ่งนี้ก็มาใหม่อีกแล้ว
0: สงสัยกุ้งนางว่าเข้าไปทุกวันเขาน่าจะเข้าทุกวันค่ะแม่พรุ่งนี้น่าจะถึง
7: ใช่
0: จ้า
7: สั่งตอนเช้ากับบอยเนี่ย
0: ค่ะ
7: วันเดียววันนี้กับพรุ่งนี้ก็ถึงแล้ว
0: ใช่ค่ะแม่ประมาณ1ไม่เกิน2วัน
7: เมื่อวานเนี่ยสั่งเมื่อวานตอนเช้ากับบอย
0: จ้าค่ะแม่
7: ได้รับแล้วเมื่อกี้นี
0: ้อ๋อคุณแม่สั่งอะไรไปคะที่ได้รับแล้ว
7: เมื่อวานสั่งยากระสายเส้น
0: อ๋อแล้ววันนี้สั่งอะไรคะ
7: เส้น2กล่อง
0: ค่ะ
7: แล้วก็นำมานวดอีกคู่หนึ่ง
0: โอ้ชุดใหญ่เลยนะเนี่ย
7: เพราะว่าเพื่อนเขาอยากจะได้ก็เลยสั่งก็ร่วมกับพ่อแม่ด้วยก
0: ็
7: เลยได้ของแถมเพราะว่าแม่ก็ต้องการอยู่ไอ้ยานวดอ่ะ
0: แล้วแม่ของ
7: ตอนเช้าได้ไปไหนไม่ได้ต้องนวดก่อน
0: จ้ะไอ้แม่ของแถมแบ่งกันตั้งไหนเธอเนี่ยแบ่งกันยังไงอ่ะสองคนใช่ไหมแบ่งกันยังไงของแถม
7: ไม่มันเป็นของแม่อ๋ออ๋อ
0: นึกว่าหารกันก็เลยเอ้าสิแบ่ง
7: ครั้งก่อน
0: จกพูดละครึ่งจกพูดละครึ่ง
7: เอาคนละครึ่งก็เลยหมดไปแล้วแม่นะ
0: อ๋อค่ะแม่ค่ะขอบคุณแม่มากๆเลยเดี๋ยวเพลงแม่เอาเหมาไหมเอาเหมาสะเปียงแม่เนาะ
7: เดี๋ยวนี้แหละก็หลายครั้งอยู่ที่สั่งให้เพื่อนน่ะ
0: จ้าค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆเลย
7: กินด้วย
0: ค่ะ
7: แม่น่ะไม่เกี่ยงหรอกถ
0: ้
7: าใครอยากได้แม่สั่งให้
0: จ้าไปเด้อผู้ใดอยู่โซนอีแม่ไปให้แม่สั่งให้
7: ไม่ได้คิดค่าเลย
0: บริการช่วยกันเนาะแม่เนาะ
7: บริการช่วยกัน
0: ค่ะโอเคค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะสวัสดีค่ะ
7: บอกบอยด้วยบอกบอยด้วย
0: จ้าพี่บอยน่าจะฟังอยู่ค่ะแม่น่าจะได้ยินอยู
7: ่
0: ค
7: ่
0: ะ
7: ได้รับแล้ว
0: ขอบคุณมากๆค่ะแม่ขอบคุณค่ะสว
7: ั
0: สดีค่ะขอบคุณแม่บัวเรียนนวลตาค่ะอยู่ทางนครพนมหลายท่านเลยค่ะที่ได้ใช้ได้กินนะคะสมุนไพรของบ้านก่อนค่ำแล้วบอกต่อนะคะบอกต่อๆนะคะแล้วก็มีการสั่งให้กับเพื่อนบ้านด้วยนะคะเพื่อนบ้านมาฝากเขาอุ้ยสั่งให้น้ำแน่จังล่าสุดนี้คุณแม่หนูเกตตัวแม่หนูเกตอีแม่แม่หนูเกตบอกว่าคุณแม่ไปโรงพยาบาลรอบนี้ตะก้อนนี่ต้องมีคนสู้เด้ต้องมีคนมาซอยพยุงย่ำแม่ขึ้นบันไดว่าอย่างนั้นแต่ว่ารอบนี้ไปโรงพยาบาลแม่ว่าบ่ต้องมีผู้ใดมาซอยแม่นะคะแม่ช่วยเหลือตัวเองได้ปีนขึ้นบันไดได้เองบ่ต้องมีคนมาสู้นะคะคนอยู่ทั้งโรงพยาบาลก็เลยแปลกใจว่าแม่ไปเฮ็ดหยังมาไปทำอะไรมาวะจังสันไปกินอะไรมาอีแม่ก็เลยบอกบุญต่อเลยบะเนี่ยนะคะสินค้าของบ้านก่อนคำน่าจะไปไกลละขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านถือว่าเป็นกระบอกเสียงซอยกันอีกแรงหนึ่ง090-292-7444อยากเห็นหน้าจังเลยนะคะหนึ่งงานเพลงนี้ค่ะแนะนำมาจากพี่ดาวเรื่องส่งไปถึงแฟนรายการทุกท่านด้วยพ่อคำพาจ้าอันนี้ความผิดลูกสาวดอกบ่แม่นอีพ่อผิดดอกกุ้งนั่งอ่านไล่มือเจ้าของบ่ออกแต่ว่าที่เห็นที่อ่านออกคือคำว่าสัญญาเดือน3เอาหรือว่าชื่อเพลงคือสัญญาเดือน3เลยค่ะแต่ว่าค่ำข้างหน้ากุ้งนั่งเขียนอีหยังไปสันเดอีพ่อโอ้ยนายเจ้าของเดขักก็ไกลเคียงค่ะด้วยความรีบด้วยความฟาวนะคะจดออเดอร์ไปนั่มรับโทรศัพท์ไปพร้อมหาเพลงไปนั่มเรียงสปอร์ตไปพร้อม ส่งไปถึงแฟนรายการทุกท่านด้วยสำหรับผลงานเพลงนี้นะคะ

0: ไม้ยายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
1: แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะ
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวคอยสิถือกัดเงินเดือน
4: ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระใสเส้นก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ้าบอกผู้สาวผู้เดียวไอ้สองคน
1: มูไอ้บ่ขาดหรอกนะ
0: สีขาวบ่ขาดเรื่องตัว
1: จัดไปละวางสัน
2: ก็จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นคือ2คนสีใดบอนะคะผลงานเพลงของคู่แฝด OA นะคะคู่แฝด OA แล้วก็มีนะคะศิลปินสาวเอพัชรพรนะคะมาร่วมร้องด้วยฟิชเชอริงนั่นเองนะคะส่งฝากต่อนกันไปให้กับแฟนรายการทุกท่านแล้วก็สายทีแนะนำกันขอมาพร้อมน้ำกันแล้วกันค่ะคุณแม่นักทองจากทางอุบลเนาะแม่เนาะแม่ขอเพลงนี้มาส่งไปถึงทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วยนะคะขอบคุณออเดอร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะล่าสุดนะคะจากคุณแม่แป้งทิราธาค่ะอีแม่อยู่ตำบลพังคว้างคุณนั่งอันถือบ่คะแม่พังคว้างเนาะแม่เนาะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสั่งกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมค่ะแม่เอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำเอาสูตรเย็นนะคะคุณแม่บอกเทื่อแรกนี่ละอีแม่สั่งฟังมาโดนแล้วนะคะพิจารณาวิเคราะห์มาพอสมควรแล้วนะคะวันนี้ส่งให้ค่ะแม่จัดส่งวันนี้ฮอดแม่ประมาณมืออื่นมือฮือนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับนะคะออเดอร์จากนะคะคุณอริศราวงคำจันทร์อยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครค่ะสั่งกาแฟก่อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นผักขนหนูสีน้ำเงินขอบคุณแม่ชบาไพรชมพู่รัตน์นะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรค่ะแม่สั่งน้ำมันหนวดก่อนคำสูตรห่อน1สูตรเย็น1 300บาทขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อค่ำหมั่นพ่นขันอยู่อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามอีพอสั่งนะคะเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1สูตรเย็น1แล้วก็นะคะเพิ่มสบู่ก่อนค่ำสูตรลังหนาน้ำอีก1ก่อนนะคะยอดรวมเป็น385บาทขอบคุณแม่พลอยจันทรัตน์ค่ะอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งกาแฟก่อนค่ำ1กล่อง350บาทขอบคุณสำหรับคุณแม่มาไล่กองสุขค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นผักขนหนูสีแดงถ้าบ่มีสีแดงเอาสียังก็ได้ยกเว้นสีน้ำเงินนะคะขอบคุณแม่พิษโซ่เมืองแซะค่ะอยู่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารแม่สร้างน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรห่อนหนึ่งสูตรเย็นหนึ่งแล้วก็กาแฟก่อนค่ำอีกหนึ่งกล่องยอดร่วมของแม่เป็น650บาทขอบคุณสำหรับคุณพ่อบุญธรรมคาสถานอยู่อำเภอคล่องหาดจังหวัดสระแก้วสร้างกาแฟก่อนค่ำสองกล่องกระสายเส้นก่อนค่ำหนึ่งกระปุกแล้วก็บำรุงสายตาก่อนค่ำอีกสองกระปุกยอดร่วมของพ่อค่ะเป็น 1,700 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรฮอนขอบคุณคุณแม่นาคทองแตงสีอยู่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุก650บาทและก็แม่บอกว่าขอรูปน้ำเด้อขอบคุณคุณแม่สุพันวงศรีใสอยู่อำเภอหน้าแกจังหวัดนครพนมสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องนะคะ600บาทแล้วก็นะคะคุณยายอันนี้ออเดอร์ดีเจดิวมาคุณยายบ้านอีหลงอยู่3แยกทางเลี้ยวไปนายายน้อยตาไหมอันนี้คือบอกเส้นทางเลยแสดงว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกับนะคะบริษัทก่อนค่ำน่าจะไกลกับบ้านก่อนค่ำบำรุงสายตา1กระปุกกระสายเส้นก้อนคำ1กระปุกนะคะยอดรวมเป็น 1,100 บาทของแถมเป็นแก้วกาแฟขอบคุณคุณราตรีบัวรพานะคะอยู่ที่อำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมสั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็น3สูตรห่อน1ยอดรวมเป็น600บาทค่ะขอบคุณแม่นมซาตาสุกนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรห่อน1สูตรเย็น1 300บาทขอบคุณคุณแม่หนูคลายสาลอดค่ะอยู่อำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นผ่าขนหนูสีน้ำเงินนะคะขอบพระคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์กันด้วยค่ะมั่นใจ

มือว่าเนี่ยคงนั่งเบิ่งรายการโหนกระแสมีตำรวจท่านหนึ่งเล่าไปนางออกรายการนะคะเล่าคือช้ำใจช้ำใจอย่างว่าตีคือเมียเล่าไปมีสามีใหม่นะคะคือเขาใช้คำว่ามีชู้แล้วค่ะตัวตำรวจผู้เนี่ยเพิ่นบอกว่าเมียเล่ามีสู่นะคะก็เลยมีการมีปัญหากันแล้วก็นะคะหย่ากันมีการฟ้องร้องชู้เชยยังกว่าไปแล้วเสียใจแล้วช้ำใจหลายแล้วไปออกรายการหนกระแสหมู่บ้านคงนั่งนางเบิงอยู่แล้วประกาศเลยแม่นะคะประกาศกลางรายการเลยแล้วบอกว่าเล่าประกาศรับสมัครเมียใหม่นะคะเมียใหม่แต่ว่าเมียใหม่ของเล่าเนี่ยคุณสมบัตินี่ต้องได้ตามที่เล่ากำหนดเด้นะคะคือหนึ่งต้องรีดผ้ารีดผ้าอีแม่สบายเด้คงด่างกะรีดได้อันนี้พานต้องทำงานบ้านได้เฮ็ดงานบ้านเฮ็ดได้เบิดนะคะซักผ้ากวาดบ้านทู่บ้านได้หมดกับขอกับเขาได้อันนี้กับพานเล่าบอกว่าเราจะหายเงินเลยเนี่ยนะคะเดือนละ 30,000 ให้ใช้แบบเป็นเงินใส่เหรียญไปเลย 30,000 น่ะส่วนค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าวค่าใช้จ่ายในบ้านเล่ารับผิดชอบเองนะคะแล้วก็จะซื้อทองให้ด้วยวางสันซื้อทองด้วยนะคะสร้อยคอนี่1บาทนะคะเลทคอมืออีก1บาทพุ่นน่ะโอ้ผู้ใดกะตาโตเด้นะคะแล้วก็สินสอดทองหมอดทองมั่นอีหยังเนี่ยแล้วสิเข้าตามตรอกออกตามประตูนะคะจะทำพิธีแต่งงอกแต่งงานยังเป็นทางการนะคะค่าดกค่าดองนี่บอกมาเลยนะคะแต่ว่ามองที่สีบ่พานคืออายุค่ะแล้วกำหนดอายุไว้นะคะว่าจะต้องไม่เกินบ่เกิน40อายุบ่เกิน40อาจจะ20กว่าก็ได้ว่าแต่บ่ต่ำกว่า18แล้วว่าถ้าต่ำกว่า18นี่ติดคุกนะคะขอให้ก็คือไม่ต่ำกว่า18ละจะ20กว่า30กว่าก็ได้แต่ว่าจะต้องไม่เกิน40จบข่าวเบิดสิทธิ์เฒ่าเกินไปมองนี่ละแม่บ่ผ่านคุณสมบัติจบกันเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะเวลาของนางเบิร์ดแล้วนะคะเพลงไหนที่เปิดไม่ทันขออนุญาตโอนร่วมเสกับเพลงนี้ก็แล้วกันสาวเฒ่าอกหักค่ะตรงกับเพลงนี้เป๊ะเลยส่งต่อหน้าที่ต่อไปดีเจดิวกฤตนันรับช่วงต่อส่วนของนางเองค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ถ้าจันทร์ถึงศุกร์นะคะตอนเที่ยงถึงบ่ายสองถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงกันตอน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะโชคดีมีความสุขจะแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
2: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท
1: ้เฮ้ตอนหัวนาเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวนาพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มูเปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: กดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มูหัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อื
1: ้อห่วยหัวหน้าการสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด
1: ้อครับผม
2: ขึ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
0: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: จ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อ

0: เอ้านี่เขากาแฟก่อนค่ำนี่คอยสั่งมาใหม่0902927444โอ้หาบอกบอกเลยเนาะเจอกระบวนท่าไม่เข้าไปอ่ะ
1: เฮ้ยอย่าทำเป็นคุยเลยถอนขึ้นปีละเทือปานบังไฟพญานาคก็ได
0: ้อุ้ยข่อยก็บ่ได้เน้นปริมาณข่อยเน้นคุณภาพ
1: เน้นคุณภาพอุ้ยบ่อยากถาม
0: สู้ได้บ่สู้ไหวบ่
1: ถามไผ
0: ถามข่อยนี่ล่ะ
1: เอาเท่าน้ำมันหนวดก่อนค่ำนี่มันหนวดไล่ข่อยจักบาทแน่นะสงสัยข้อตกบอนมาขึ้นว่ะ
0: ข่อยก็บอกเจ้าแล้วว่าอย่าเล่นคักหลายถ้าผาดผลน่ะนะ
1: หุ้ยเท่าห้านี่คือใส่แต่งแต่แนวเดียว

0: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: แม่ห่างลูก3ตั้งแต่ซื้อเฮือนซื้อซ่านก็ยังได้อยากได้เฮือนพร้อมที่ดินที่ดินพร้อมเฮือนเอาเมียทั้งที่ก็สิบ่เอาบ่ได้เมียแล้วก็ได้ลูกน้ำนี่หวานแหเหมือนถึกปลาไข่เอาเมียใหม่ละได้ลูก3คนบ่ต้องค้ำหมอกำให้ยากให้มันลำบากละตักน้ำดังไปว่าซะเด้อีแม่ท้องพุ่นแดงสะอาดครับ
1: ไว้
0: ผู้ขอฟังแล้วก็สั่งกาแฟมาพร้อม4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนได้ลูกไส้ว่าซั่นคุณสันติโยวะผุยครับจากแว่งนางอำเภอเมืองสารคามเอาบำรุงสายตา1กระปุกให้อีแม่เฮาเป็นคุณจริยาพ้นวงศาครับจากจันเพ็ญเตาง้อยเอากาแฟ4กล่องน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นก่อนค่ำคู่นึงละแถมผ้าถุงครับ 1,300 บาทคุณแม่เพื่อนจิตจันเนตจากตำบลไร่ทุ่งอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีน้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรร้อนสูตรเย็น1คู่อีเมนูเปลี่ยนเวลูวานารักครับจากตำบลไผ่อำเภอไซมุ่นจังหวัดยะโสธรครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอบคุณคุณบุษมาศอุ้มชัยครับจากนิคมอำเภอสาสขันธ์กาฬสินธุ์ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณแม่บุญธริกชัยสีเทาจากแวงนั่งสารคามเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงขอบคุณพ่อองค์อาจสิทธิกันจากแกงเลื่องจานอำเภอเมืองสารคามครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อน
1: ต้องทําห
0: มอแม่บุญหลายพังแสงสุนะครับจากทางตำบลนิวดอนอำเภอเมืองสกลนครเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคนหนูนั่นเด้มีจอกันไว้ในช่วงบรรยากาศแบบนี้กับบักหลากก่อนค่ำนุ่มบ่อยสุนทรใช้ผู้ใดฟังสดอยู่ขอเสียงในเปียงแม่090
1: เถือน
0: 2927444เสียงโอเคบ่ออกอากาศไปมื้อนี้เสียงชัดเจนชัดแจ๋วบ่เพราะว่ามีการปรับแน่จักหน่อยเด้ปรับแนวใดล่ะค่ำว่าซั่นกับปรับห้องทรงนี่แล้วนะครับให้เจ้าหน้าที่เพิ่นมาเฮ็ดห้องทรงให้ซั่นได้แม่เฮ็ดห้องทรงเฮ็ดห้องเครื่องให้มันดังแซ่บดังนัวนะครับมากันห้องซะตัวมันสิปีใหม่แล้วแม่อยู่ตะหม่องเก่าหลายมันก็เฮ็ดให้มันออกเจาะแอ๊ะแจ๊ะมีมุมมีหยังขึ้นมาห้องอันออกอากาศห้องออนแอร์อยู่หม่องนึงนะครับห้องเครื่องอยู่หม่องนึงให้มันเป็นสัดเป็นส่วนหลายขึ้นซะดิตอนนี้อีพออีแม่ฟังอยู่ไสแน่ส่งแรงใจมากครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับนะครับอีพออีเมลอยู่ไสแน
2: ่
0: นะครับโทรหาบักหลาก่อนค่ำเด
2: ้
0: อ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระไซเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำนะครับพี่น้องสั่งซื้อมาได้ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับบ่าวบ่อยบ่ได้หยุดไปไสเด้อครับสิหยุดแน่บ่าวดิวนะครับหยุด30 3112น้องกุ้งนางเพิ่นสิหยุดนะครับวันที่5ถึงวันที่8เพิ่นเปลี่ยนกันหยุดส่วนบ่าวบ่อยถ้ามาก็คือสดทุกวันหรืออีพออีเมลอยากโทรสั่งสินค้าโทรหาบักหลาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจัดส่งให้ทุกวันขนส่งก็บ่หยุดครับแม่สินค้าเฮาก็บ่ขาดสั่งได้ปีใหม่ก็สั่งได้เด้อแม่เด้อเฝ้าๆด่วนๆ0902927444

วัสดีปีใหม่ครับกับสามโทนมาปีละเทือเนาะคักแน่อยู่ได้อีพออีแม่ลูกเต่าคือสิตุ่มโฮมแล้วละตอนนี้ก็ได้มีบ่บู้คนฟังวิทยุเบาบ่อยผู้ใดฮู้บ่บู้ว่ารายการสดหาลังคนก็สิคิดว่าเป็นรายการเทปเดี๋ยวเนี่ยผู้อยากสั่งซื้อสินค้าผู้อยากขอเพลงผู้อยากทักทายนะครับส่งทายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันทักทายกันมากครับ090-292-7444 090-292-7444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจากันได้เลยเสียงแตกบออีแม่ออกอากาศไปเสียงเอโคโอเคบอหรือว่าเสียงมันแตกคันมันเสียงมันแตกมันพีกนี่บอกลูกไส้นี่เด้อนะครับสิได้ปรับลงแสดงความหมายเพราะว่ามันปรับมิกไม่พร้อมปรับใส่เครื่องทรงนะครับก็เลยมีการปรับแน่นะครับอาสิเบาสิแห้งหรือจังไดฟังแล้วมันแซบแจบหูบอคันมันโอ้ยเสียงเว้าดังพดเว้ยเบาบ่อยหรือว่าเสียงเว้าค่อยพดหรือว่าพอดีแล้วลูกพอดีแล้วพอฟังแล้วจังสินะครับก็บอกลูกชายหน่อยนะฮะ090-292-7444มีบ่เนาะมีบ่เนาะมีคนฟังอะไรกันลูกไส้หลายอยู่บ่เนาะ090-292-7444อวยพรอีพออีแม่ในช่วงปีใหม่กันในจังหน่อยครับให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อผู้ใดอุดหนุนบ้านสมุนไพรก่อนค่ำผู้ใดซอยค่ำซอยสู้ลูกเต่าบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกะให้อีพออีแม่ครับเงินไหลกองทองไหลมาสุขภาพดีทั่วหน้าเฮ็ดหยังบ่พอได้กะให้ได้โรคภัยไข้เจ็บกะให้หนีห่างผู้ใดเป็นหนี้เป็นสินกะให้เบิดหนี้เบิดสินเด้อในปีสิมานะครับให้มั่งมีดีได้อยู่น้ำลูกน้ำเต่าเป็นห่มโพห่มไส้ไปโดนๆเด้ออีพออีแม่อ้ายไส้เอ่ยพี่หน้าเบาหน้าสาวสุผู้สุคนครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444สี่สี่
2: ปราบสิบทิศภาคสองตอนที่105หมูซ่าจาแสบ สิบตำรวจโทเชนหันมามองหน้านางอัมพรนิดนึงแล้วก็หันไปมองหน้าพันตำรวจโทเอกรัตน์แล้วกลับมาอยู่ในท่าปกติลิ้นห้อยนิดๆตามนิสัยเขาว่าไงครับคุณพี่ไม่ขัดข้องหรอกค่ะนางอัมพรตอบเพราะรู้โดยสัญชาตญาณและอากัปกิริยางั้นผมขอให้พี่ช่วยอธิบายนิสัยใจคอทั่วๆไปกับอาหารการกินของหมู่เชนเพื่อที่ผมจะได้บอกให้ตำรวจผู้ดูแลต่อไปครับได้ค่ะหมู่เชนเป็นหมาที่ฉลาดแสนรู้อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งท่านรองก็คงจะรู้ดีนะคะครับแกชอบให้พูดดีด้วยแบบโคนันที่วิสารโดยเฉพาะเรียกแกหมู่เชนจะชอบมากเป็นพิเศษถ้าใครพูดไม่ดีด้วยหมู่เชนจะแยกเขี้ยวใส่และปฏิบัติตามคำสั่งแต่ถ้าใครพูดดีด้วยจะทำตามทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ค่ะโอส่วนอาหารการกินมื้อเช้ามื้อเย็นจะกินอาหารสำเร็จรูปคือเพชรดีกรีมื้อละกระป๋องส่วนกลางวันแล้วแต่บางครั้งก็ไก่ย่างสักขาหนึ่งหรือไม่ก็ฮอทดอกอะไรทำนองนี้แหละค่ะและต้องพาแกไปหาหมอทุกสัปดาห์เพื่อตรวจสุขภาพซึ่งมีคลินิกประจำอยู่แล้ว3วันต้องอาบน้ำให้แกครั้งหนึ่งหรืออย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งก็มีเท่านี้แหละค่ะทีเนี้ยมาพูดถึงผลประโยชน์คือแกอาจจะดมพบยาเสพติดเช่นที่แล้วมาแล้วได้สินบนนำจับดิฉันยินดีมอบให้กับผู้ดูแลทั้งหมดค่ะนางอัมพรบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับหมู่เชนให้กับพันตำรวจโทเอกรัตน์จนเป็นที่เข้าใจแล้วนางจึงลากลับประหลาดและอัศจรรย์ที่สุดหมู่เชนยังนั่งอยู่ที่เดิมแม้เจ้าของจะเดินออกไปแล้วโดยกล่าวคำร่ำลาราวกับหมู่เชนเป็นคนคนหนึ่งสิบตำรวจโทเชนนั่งบนเก้าอี้มองพันตำรวจโทเอกรัตน์นิ่งจนรองผู้กำกับหนุ่มขนลุกสู้ไปทั้งตัวและรีบใช้วอเรียกให้จากกองร้อยมาพบครู่ต่อมาดาบตำรวจเจริญจากกองร้อยได้เข้ามาในห้องโดยเคาะประตูนิดนึงตามระเบียบแล้วเข้ามายืนชิดเท้าทำความเคารพท่านรองมีอะไรหรือครับนั่งก่อนสิจากกองขอบคุณครับดาบตำรวจเจริญกล่าวขอบคุณเบาๆพร้อมทั้งนั่งลงเก้าอี้ว่างข้างๆสิบตำรวจโทเชนซึ่งทั้งสองมองหน้ากันนิดนึงแล้วก็ไม่เอ่ยอะไรเพราะรู้จักมักคุ้นกันดีมา 3-4 ปีแล้วพี่อัมพรเมียของจ่าธินกรมามอบหมู่เชนให้กับโรงพักเรามอบทำไมหรือครับจากกองร้อยถามด้วยอัตโนมัติเพราะหมู่เชนจะมาโรงพักทุกเช้าและก็นั่งอยู่กับสิบเวรจากกองก็รู้ดีพอกลับไปบ้านก็จะรีบเข้านอนข้าวปลากินได้น้อยพี่อัมพรก็เลยเอามามอบให้โรงพักเพราะรู้ดีว่าหมู่เชนนั้นรักโรงพักรักหน้าที่การเป็นตำรวจผมกับทุกคนก็คิดแบบนั้นอยู่แล้วครับท่านรองเขามีเงินค่าเลี้ยงชีพหรือเงินเดือนละ 8,000 บาทเจ้าของมอบให้ตำรวจผู้ดูแลทั้งหมดแต่ก็มีรายการจ่ายค่าอาหารและค่าไปหาหมอไม่น้อยใช่ครับหมู่เชนอยู่ดีกินดีรักษาสุขภาพดีและก็ทำงานยอดเยี่ยมพวกเรารักหมู่เชนด้วยกันทุกคนแหละครับนายดาบตำรวจเจริญว่าแล้วเราจะมอบให้ใครเป็นผู้ดูแลดีละจ่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไหนจะต้องคนคนนั้นเป็นคนรักสัตว์และไหนจะหมู่เชนต้องเข้ากับคนคนนั้นได้ดีที่สุดคนคนนั้นจะต้องเป็นจ่าจึงจะดีครับใช่ต้องตามหลักเกณฑ์นี้แหละงั้นจากกองให้ศูนย์วิทยุของเราวอไปทั่วเพื่อรับสมัครผู้ดูแลหมู่เชนดีไหมดีครับแล้วเราก็มาคัดเลือกเอาอีกทีงั้นก็จัดการเลยครับผมจากนั้นดาบตำรวจเจริญได้ออกไปปรากฏว่า10ตำรวจโทเชนออกไปด้วยสร้างความประหลาดใจแก่พันตำรวจโทเอกรัตน์ที่สุนัขตัวนี้จะไปจะมาตามใจคิดใครบังคับมิได้บ่าย2โมงเศษพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนาต้องเงยหน้าจากการเซ็นงานเมื่อจากกองร้อยเข้ามาในห้องอีกครั้งหลังจากหายไปนานถึง4ชั่วโมงโดยมีตำรวจหนุ่มชั้นยศจ่าตามหลังมาด้วยหมู่เชนตามมาด้วยเช่นกันปรากฏว่าหมู่เชนกระโดดขึ้นนั่งเก้าอี้ตัวเดิมตัดหน้าจ่าหนุ่มที่จากกองร้อยพาเข้ามาจากกองนั่งก่อนสิครับผมดาบตำรวจเจริญนั่งลงที่เก้าอี้อีกตัวหนึ่งข้างๆหมู่เชนจานนมที่มากับจากองต้องยืนตัวตรงไปโดยปริยาย เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งจากพันตำรวจโทเอกรัฐแต่อย่างใดเขาไม่พอใจในทันทีต่อโมเชนซึ่งไม่ยอมลุกเป็นหมาแท้ๆได้นั่งเก้าอี้แต่คนกลับต้องยืนทั้งที่เป็นถึงจ่าเขาจึงไม่พอใจโมเชนนับตั้งแต่วินาทีนี้รายงานตัวสิพันตำรวจโทเอกรัฐสั่งเบาๆกระผมจ่าสิบตำรวจตะไลทำหน้าที่สายตรวจทั่วไปได้สมัครเป็นผู้ดูแลโมเชนตามที่จ่ากองร้อยวอกระจายข่าวไปเมื่อ9โมงเช้าครับผมจ่าตะไลเป็น1ใน5คนที่ได้รับการคัดเลือกผมจึงนำตัวมาพบกับท่านรองครับอ้อชื่ออะไรนะพันตำรวจโทเอกรัฐหันไปถามจ่าหนุ่มผมยุ่งด้วยความแปลกใจตะไลครับผมแปลว่าอะไรตะไลหมายถึงถ้วยใบเล็กๆที่ใส่ขนมแล้วนึ่งที่เขาเรียกขนมถ้วยแม่ผมมีอาชีพขายขนมโบราณเลยตั้งชื่อให้ผมว่าตะไลตามภาชนะที่ใช้ในการทำขนมทุกวันครับท่านอ๋อก็แปลกดีไม่มีใครเหมือนเลยรองผู้กำกับหนุ่มหันมาทางจ่ากองร้อยอีกครั้งอาศัยหลักเกณฑ์อะไรจ่าตะไลถึงเป็นผู้ถูกคัดเลือกล่ะจ่ากองอย่างแรกผมจะให้ลองจับตัวแล้วก็ลูบคลำหมูเชนดูครับปรากฏว่าจ่าตะไลทำอะไรหมูเชนได้เช่นหยอกล้อจับหน้าตาหัวหูส่วนอีก4คนนั้นหมูเชนไม่ค่อยจะเป็นมิตรด้วยครับจากนั้นผมก็ตรวจสอบดูปรากฏว่าจ่าตะไลเป็นสอดพักบ้านพักหลังโรงพักเราโดยนำไม้จากเรือนพยาบาลเก่ามาปลูกซึ่งก็ไม่แออัดจนเกินไปจ่าตะไลเองก็เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงมีมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวด้วยผมได้ให้จ่าตะไลขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วให้หมูเชนขึ้นซ้อนท้ายแบบที่จ่าตินกรเคยทำตอนมีชีวิตอยู่ปรากฏว่าจ่าตะไลไปกับหมูเชนได้และหมูเชนก็เข้ากับจ่าตะไลได้เป็นอย่างดีผมจึงพามาพบท่านรองครับโอเคจ่าตะไลพันตำรวจโทเอกรัฐหันไปทางจ่าหน้าเซอร์ครับผมจ่าคงรู้ดีว่าหมู่เชนน่ะเป็นยังไงรู้หมดครับผมจ่าสิบตำรวจตะไลรีบบอกแต่ผมขอเตือนจ่าสักหน่อยเช่นว่าหมู่เชนนั้นถึงแม้ไม่ใช่สุนัขของทางราชการแต่ก็เหมือนสุนัขของทางราชการดีๆนี่แหละยังจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำเพราะผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้การรับรองแบ่งเงินเลี้ยงชีพให้และก็ให้ยศเป็น10ตำรวจโทอย่างไม่เป็นทางการด้วยท่านผู้บัญชาการสงครามก็กำชับมาให้เลี้ยงดูหมู่เชนเป็นอย่างดีส่วนยศ10ตำรวจโทนั้นแม้จะไม่เป็นทางการแต่ในเมื่อท่านผู้ใหญ่ให้ยศมาแล้วก็ต้องถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากหมู่เชนสร้างคุณงามความดีแก่ตำรวจเราไว้มากมายแก่ประชาชนด้วยจะต้องเรียกหมู่เชนตลอดไปมึงกูไอ้เหี้ยไอ้ห่าไม่ได้เป็นอันขาดเข้าใจไหมเข้าใจครับผมทีนี้มาว่าเรื่องเงินเดือนหมู่เชนได้รับจากสำนักงานตำรวจ 2,000 บาทชมรมเพื่อนรักสุนัข 1,500 ปปส.ให้ 1,500กองเมืองเราให้ 1,000 ท่านมือปราบสิบแผ่นดินให้อีก 2,000 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 8,000 บาทจะต้องรับไปหมดแล้วจัดสรรซื้ออาหารให้หมู่เชนครับผมจ่าสิบตำรวจตะไลรับคำไปเรื่อยๆแต่พอพันตำรวจโทเอกรัฐบอกเมนูอาหารของสิบตำรวจโทเชนเท่านั้นเขาทำตาโตเท่าไข่ห่านทันทีมื้อเช้ากับมื้อเย็นกินเพชรดีกรีมื้อละกระป๋องละ40บาทเป็นอย่างต่ำมื้อกลางวันไก่ย่าง1ขาหรือไม่ก็ฮอทดอกไอศกรีมหรืออาหารที่คนเขาชอบกินอาจจะเป็นไก่ทอด KFC กับพ่อปลาน้ำแดงอะไรทำนองเนี้ยซึ่งหมู่เชนเคยกินตลอดเวลาได้ครับผมจะจัดการตามที่ท่านร้องบอกหรืออาจจะไปถามพี่อัมพรที่บ้านต้องพาไปตรวจสุขภาพทุกวันเสาร์มีคลินิกประจำอยู่แล้วอาบน้ำทุกอาทิตย์ด้วยจ่าสิบตำรวจตะไลกัดฟันรับได้ครับท่านรองผมจะพาไปตรวจตามที่ว่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรจ่าจะต้องตรวจจับสิ่งผิดกฎหมายให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับจ่าธินกรที่ยังมีชีวิตอยู่สินบนนำจับทางพี่อัมพรยกให้จ่าหมดครับผมเรื่องนี้จ่าหนุ่มผมยุ่งรับเสียงดังฟังชัดที่สุดกว่าเรื่องไหนๆงั้นหมู่เชนไปอยู่กับจ่าตะไลนะไปได้เลยสุนัขแสนรู้ราวกับฟังคำพูดของมนุษย์รู้เรื่องมันรีบลงจากเก้าอี้จ่าสิบตำรวจตะไลจำต้องชิดเท้าทำความเคารพพันตำรวจโทเอกรัฐแล้วพาสิบตำรวจโทเชนออกไปจากห้อง จากกองร้อยกับรองผู้กำกับหนุ่มจึงหันหน้ามาเอ่ยแทบจะเป็นประโยคเดียวกันก็ลองดูนะครับจากนั้นทั้งสองก็ยิ้มให้กันเพราะได้แก้ปัญหาสำคัญลุล่วงไปอีกหนึ่งและจากกองร้อยได้ออกจากห้องตะวันร้อนเต็มทีแล้วจาตะไลเดินนำหน้าหมูเชนเข้าไปในบ้านด้านหลังแฟลตกองเมืองที่อยู่ในดงกล้วยซึ่งปลูกแบบง่ายๆแต่ก็พออยู่ได้ไม่สับปะรังเคจนเกินไปตะไลเปิดประตูเข้าไปเปิดไฟทุกดวงพร้อมทั้งเดินลงไปที่หลังบ้านมีกรงหมาเก่าอยู่กรงหนึ่งเขาปัดกวาดลวกๆโยนผ้าห่มเก่าคร่ำคร่าไปในกรงแล้วหันมาบอกบัดดี้ผู้มียศและเงินเดือนเสียงกล้าวเฮ้ยไอ้หมาขี่เลื่อนมึงนอนในกรงนี้แหละอย่าออกไปเพ่นพ่านบนบ้านกูเป็นนักขัดกูเตะแม่งขี้หักไหนเลยจะบอกให้ทันทีทันใดนั้นมูเชนหันหลังกลับเดินขึ้นบนบ้านแล้วนั่งบนเก้าอี้โซฟาตัวกลางใหญ่หน้าตาเฉยและก็นอนยาวเหยียดอย่างสบายอารมณ์ไม่สนกรงสปาร์เคเลยจ่าสิบตำรวจตะไลตามมาเอตาโลลั่นไอ้เวตาไลแม่งเสือกนอนบนโซฟาที่กูชอบนอนด้วยเมื่อกี้ก็ทีละแม่งเสือกนั่งเก้าอี้ปล่อยกูยืนขาแข็งลงไปไม่ลงกูเตะแม่งขี้หักไหนเขาง้างเท้าจริงๆง่าเฮ้ยอย่ากัดกูนะไอ้หมาขี้เลื่อนจ่าตะไลรีบหดเท้ากลับถอยหลังโกรธเมื่อหมูเชนแยกเขี้ยวขาววับทำท่าจะงับข้อเท้าและหมาแสนรู้ก็กลับนอนบนโซฟายาวตามเดิมพลางจ้องหน้าจ่าหนุ่มอย่างไม่พอใจโคตรแม่งบรรดาศักดิ์ชิบหายเลยกูจะทำยังไงก็มึงดีว่าไอ้หมาเวรตะไลเฮ้ยตะไลมันชื่อกูนี่ว่าหมูเชนทำเสียงแห่แห่ลิ้นห้อยขยับขึ้นลองฮะมึงหัวล้อกูงั้นเลยไอ้เชนสักวันเหอะกูจะเตะมึงกระเด็นไปไกลสามวาคอยดูเชนยังคงมองตะไลเขม่งขืนก้าวเข้าไปใช้เท้าเตะมีหวังโดนงับข้อเท้าอย่างแน่นอนยิ่งตะไลนึกถึงภาพคนร้ายที่เชนลอกคอหอยจานหนุ่มยิ่งหนาวไปถึงไขสันหลังรีบถอยหลังกดๆลงไปทางห้องครัวครู่ต่อมาจ่าสิบตำรวจตะไลเปิดเพชรดีกรีอาหารหมาสำเร็จรูปใส่จานสังกะสีสนิมเคราะห์แต่เปิดแค่ครึ่งกระป๋องอีกครึ่งกระป๋องเก็บไว้มื้อเช้าวันพรุ่งนี้แล้วเอาไปยื่นให้หมูเชนที่ประตูห้องทางลงห้องครัวพลางบอกเสียงกระด้างแดกหาซะเพชรดีกรีเนี่ยแม่งกระป๋องตั้ง40กว่าบาทพรุ่งนี้ค่อยแดกอีกครึ่งนึงจานนมบอกพลางเดินไปเปิดห่อไก่ย่างใส่จานแล้วถือจานมานั่งลอกไก่ย่างที่โซฟาตรงกันข้ามกับที่เชนนอนอยู่โดยที่ไม่ลุกไปกินเพชรดีกรีเลยเพียงแต่มองเท่านั้นอ๋อจานสังกะสีไม่สวยสิกูใส่จานให้ก่อนนะว่าบุญแล้วนะไอ้เชนดีที่กูไม่เทเพชรดีกรีลงกับพื้นซีเมนต์ข้างล่างโน่นแดกสิวะไอ้ห่าจวกหมูเชนทำเฉยสำออยดีนักงั้นไปต้องแดกเดี๋ยวกูเททิ้งให้หมาจรจัดแถวนี้แดกซะเลยว่าแล้วจ่าสิบตำรวจตะไลก็คว้าขาไก่ย่างซึ่งสับเป็นชิ้นโตๆขึ้นกัดกร่วมๆต่อหน้าหมูเชนแต่ก็กัดได้กร่วมเดียวเท่านั้นสูงวิทยุเรียกจึงวางจานไก่ไว้บนโซฟาผวาไปที่วิทยุมือถือส่วนตัวจาก4แควร์50ว2นี่บชพ1พูดจ่าตะไลสะดุ้งเฮือกใจระทึกโครมครามเนื่องจากบชพ1ก็คือพลตำรวจโทสงครามผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหรือมือปราบสิบแผ่นดินนั่นเองจึงรีบกรอกคำพูดลงไปเสียงสั่นสะท้านทราบให้4แควร์50เลี้ยงดู10ตำรวจโทเชนอย่างดีตามที่เจ้าของเดิมเคยเลี้ยงซึ่งรายละเอียดนั้น4แควร์50ของทราบดีแล้วทราบปฏิบัติการใช้วาจากับ10ตำรวจโทเชนต้องสุภาพให้เกียรติด้วยเพราะเป็นผู้มีความดีความชอบมากมายถ้าทราบว่า4แควร์50ใช้กิริยาวาจาไม่เหมาะไม่สมควรกับ10ตำรวจโทเชนวันใดแล้วล่ะก็จะพิจารณาทันในทันทีทราบนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้4แควร์50ออกว4เช่นเดียวกับจ่า10ตำรวจธินกรเคยปฏิบัติให้นำ10ตำรวจโทเชนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วยทราบปฏิบัติด้านอาหารการกินจะต้องให้อย่างถูกสุขอนามัยไม่เช่นนั้นจะลงทัน4แควร์50ทันทีว14ทราบปฏิบัติว2ว8 จ่าสิบตำรวจตะไลวางวิทยุมือถือส่วนตัวลงบนโต๊ะต้องถอนใจเฮือกใหญ่พึมพำออกมาโถทำไมเห็นหมาดีฝักคนแบบนี้นะท่านเจ้านายคำกกขังสองคำกกขังไอ้เชนมึงไม่ได้วิเศษวิโสเท่าไหร่หรอกวะเพียงแต่มึงจมูกดีหน่อยนึงเท่านั้นกูเกลียดมึงที่สุดเลยพับผ่าเฮ้อที่กูรับเป็นผู้ดูแลมึงก็เพราะว่ากูต้องการงาบเงินเดือนมึงครึ่งนึงเว้ยเพราะเงินเดือนกูแทบไม่เหลือต้องส่งน้องๆเรียนหนังสือกับต้องการได้สินบนยาเสพติดที่มึงดมพกแค่นั้นละเว้ยไอ้สัตว์หน้าขนจานนมผมยุ่งพึมพำเสร็จนึกขึ้นได้ว่ากำลังกัดน่องไก่ย่างเพียงกล้วมเดียวเคี้ยวและก็เกลือนไปหมดแล้วจึงรีบกลับมาที่โซฟาเพื่อจะกินต่อแต่พอมาถึงก็ต้องตาเหลือกลานเมื่อไก่ย่างสับเต็มจานเกลี้ยงเหลือเพียงกระดูกเท่านั้นเหลียวไปมองหน้าเชนเห็นเลียปากแผลบบนโซฟาตัวเดิมหาไอ้หมาขี้เลื่อนไอสัตว์นรกไอสัตว์หน้าขนกินไก่ย่างก็กูหมดแล้วกูจะว่าอะไรกินละวันเนี้ยจ่าตะไลแผดเสียงก้องหมู่เชงกระโดดลงจากโซฟาแล้วเดินมา

แล้วเขาเองต้องโดนสั่งขังในทันทีเชนเมื่อดื่มน้ำสะอาดจากหม้อน้ำที่ห้องครัวเสร็จแล้วมันก็กระโจนพรวดๆขึ้นไปนั่งและนอนบนโซฟายาวตัวเดิมมองหน้านายคนใหม่พลางลิ้นห้อยขยับขึ้นลงทียิบดูแล้วไม่ผิดหัวเราะเยาะเลยจากนั้นจ่าสิบตำรวจตะไลต้องเดินออกไปนั่งกินข้าวราดแกงที่ร้านหน้าโรงพักเหมือนเช่นทุกวันด้วยสีหน้าคล้ายดมของเหม็นอยู่ตลอดเวลาชั่วโมงต่อมาจานนุ่มกลับเข้าบ้านอีกครั้งด้วยอารมณ์ที่เย็นลงมากเพราะอิ่มท้องความหงุดหงิดก็พลอยหายไปด้วยแต่เมื่อเข้ามาในบ้านเขาก็ต้องเบิกตาขว้างฉุนเกิดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อภาพตรงหน้าที่โซฟาปรากฏชัดคือผู้โมเชนนอนบนโซฟายาวตัวเดิมโดยมีผ้าห่มอย่างดีปูนอนไอ้เชนไอ้ยัดกับแม่เอาผ้าห่มกูมันหนุนนอนทำไมวะโถกูมีเขากูผืนเดียวแค่นั้นมึงเล่นเอามาหนุนนอนแบบเนี้ยถ้านานหนาวกูจะเอาผ้าห่มที่ไหนวะจะตะไลตะคอกใส่เชนทันทีทันใดนั้นเชงกระโจนลงไปยังห้องครัวแล้วข้าวผ้าห่มเก่าคร่ำคร่าขาดวิ่นเหม็นหึงมาวางลงแทบเท้าจ่าตะไลแล้วผู้โมซ่าก็กระโจนขึ้นไปนอนบนโซฟาเหมือนเดิมโดยมีผ้าห่มอย่างดีผืนนั้นปูรองพื้นด้วยไอ้เวนเอาผ้าห่มขี้ริ้วมาให้กูห่มนอนมึงจะมากไปแล้วนะไอ้เชนเอาผ้าห่มกูขึ้นมาเอาผ้าของมึงขึ้นไปจ่าสิบตำรวจตะไลโมโหสุดขีดตรงเข้าไปเพื่อกระชากผ้าห่มตนเองงั้นจ่าสิบตำรวจโทเชนแยกเขี้ยวคำรามใส่ทันทีเฮ้ยเฮ้ยอย่ากัดกูนะไอ้บ้าหมาขี้เลื้อนเขาต้องขยับถอยอย่างรวดเร็วเกาศีรษะแกลกๆผมถึงยุ่งเหยิงอยู่แล้วกลับยุ่งหนักเข้าไปอีกโฮ้ยเอาละเอาละมึงอยากได้ผ้าห่มสวยปูนอนกูก็ให้แต่มึงต้องไปทำงานกับกูนับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วดมให้ได้ยาเสพติดมากๆกูจะได้สินบนน้ำจับไม่อย่างนั้นกูไม่เลี้ยงมึงหรอกไอ้เวนจ่าผมยุ่งต้องถอยมานั่งโซฟาตรงกันข้ามถอนใจเฮือกเฮือกพยายามระงับสติอารมณ์อย่างเต็มที่เวลาผ่านไปราวๆครึ่งชั่วโมงอาการฉุนเฉียวก็ค่อยๆมันเทาเบาบางลงความคิดความอ่านก็ดีขึ้นเขาจึงเดินไปยืนตรงหน้าหมูเชนเอ่ยอย่างนุ่มนวลหมูไอ้เชนหมูต้องการครอบครองผ้าห่มจ่าก็ไม่ว่าอยากจะยกให้ด้วยซ้ำแต่จ่าขอหมูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือลงจากโซฟาตัวนี้ซะไปนอนที่ไหนก็ได้เพราะโซฟาตัวนี้จ่านั่งนอนทุกวันตกลงนะหมูนะทันทีที่จ่าตะไลพูดจบหมูเชงกระดิกหางแถมยังอ้าปากแลบลิ้นขยับขึ้นขึ้นลงลงพร้อมมีเสียงแหกๆออกจากปากท้ายที่สุดเดรัจฉานตลาดก็ลงจากโซฟาหันไปคาบผ้าห่มสวยผืนนั้นไปด้วยและลากเข้าไปในห้องนอนของจ่าตะไลฮะมึงจะเข้าไปนอนในห้องกูเหรอไอ้เวนเชนเข้าไปนอนในห้องจริงๆแม้จะไม่ถึงกับนอนบนที่นอนของจ่าตะไลแต่มันก็นอนข้างๆเตียงโดยนอนบนผ้าห่มสวยผืนนั้นเหมือนเดิมโถกูจะบ้าตายไล่ลงจากโซฟากลับมานอนในห้องแหม่งได้ยิงหมาใส่แตกคืนนี้แล้วก็มั้งจ่าตะไลเดือดดาลอีกครั้งหมู่เชนของนอนนิ่งจ้องมองอากับกิริยาของจ่าตะไลถ้าง้างเท้ามาแล้วก็มันจะเอาเขี้ยวขาววับรับทันทีจ่าหนุ่มสายหน้าเพราะทำอะไรหมาแสนรู้ไม่ได้ไหนจะเกรงเขี้ยวของหมาและไหนจะเกรงโดนเจ้านายเล่นงานถ้าทำรุนแรงกับหมาซึ่งก็ไม่ง่ายเลยที่จะทำร้ายหมาตัวนี้ในที่สุดจ่าผมยุ่งจึงลดทิฐิมานะลงมาอีกครั้งเดินไปคุกเข่าตรงหน้าหมาแสนรู้ลงทุนอ้อนวอนหมูไอเชนจ่าขอร้องเงินหน้าออกไปนอนข้างนอกบนโซฟาตัวไหนก็ได้เว้นโซฟายาวตัวที่จ่านอนนะหมูนะได้ผลทันตาเห็นเชนกระดิกหางรับลุกนั่งในทันทีพร้อมกับอ้าปากแลบลิ้นออกมาแล้วขยับขึ้นลงทียิบโดยทำเสียงแฮกๆเช่นทุกครั้งที่มีคนพูดดีด้วยจากนั้นเชนก็คาบผ้าห่มลากยาวออกไปกระโดดขึ้นนอนบนโซฟาตัวที่ติดมุมห้องห่างออกไปเล็กน้อยพร้อมทั้งคาบผ้าห่มขึ้นไปบนโซฟาตัวนั้นจนหมดไม่ให้ห้อยลงมาแม้แต่น้อยจ่าสิบตำรวจตะไลสายหน้าพึมพำออกมากูจะบ้าตายเสียให้ได้
ถ้ากู

0: หวังสองอย่างคืองาบเงินเดือนมึงครึ่งหนึ่งทุกเดือนกับหวังสินบนนำจับยาเสพติดที่มึงจะดมได้แล้วก็กูบอกศาลามึงไปแล้วไอ้เวนตะไลตะไลมันชื่อกูเหล่านี่ยังไงลืมทุกที
1: ไอ้ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันนั้นสั้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Centerสำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ CSEP ประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมุบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
5: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
4: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือศาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือศาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือศาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขื่อนในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งพังบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญญิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันทีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
7: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
9: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับพาริตี้ความสำคัญนะอันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
8: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
10: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์ ณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
11: นายทศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
12: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดเพราะว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่ในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าแล้วปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นฉะนั้นในส่วนของอาชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
11: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการซิกอิทเซ็นเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
13: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวาสหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้งสองรายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการ ส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 นาทีต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนนขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5 นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บ3 รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่าน ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
18: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
19: กำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
21: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
22: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
23: ถึกเส้นบ่จ้า
22: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
23: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
22: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
23: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
22: เอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่

0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khuất lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090 292 7444 090 292 7444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ้งมองไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็น สารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสับเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอก

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ดาสองตระกูลเศรษฐีและนางคหปตนีนั่งนิ่งอยู่นานมากลีลาวดีน้อยคงจะสังเกตเห็นบรรยากาศอันตึงเครียดในขณะนี้จึงมองดูคนนั้นทีคนนี้ทีแล้วก็ถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นหรือแม่ไม่มีอะไรหรอกนางคหปตนีตอบยังไม่ค่อยเต็มเสียงแม่กับท่านเศรษฐีกำลังปรึกษาหารือกันด้วยธุระบางอย่างลูกไปคุยกับพี่กันนิกาก่อนสักประเดี๋ยวค่อยกลับมาลีลาวดีน้อยจ้องดูหน้าแม่อย่างงงๆแล้วเดินไปกอดคอเมติยะเศรษฐีชอเลาะถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือพ่อทำไมพ่อหน้าตาแดงๆพ่อร้องไห้ทำไมคำถามอย่างไร้เดียงสาของธิดาน้อยดูเหมือนจะทำให้ท่านเศรษฐีเกิดความอัดอั้นตันใจยิ่งนักท่านก้มหน้ามองดูพื้นแล้วก็ตอบด้วยเสียงเบาๆว่าไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อเพียงแต่คิดถึงลูกเท่านั้นคิดถึงทำไมลีลาวดีน้อยถามด้วยท่าทางประหลาดใจลีลาวดีก็อยู่ที่นี่แล้วไปเล่นกับพี่กนิกาก่อนเถอะลูกนางคหปตนีพูดสอดขึ้นขอให้แม่พูดธุระกับท่านเศรษฐีสักครู่ก่อนแล้วค่อยกลับมาลีลาวดีน้อยเดินจากไปด้วยท่าทางลังเลใจหันกลับมามองดูมารดาและบิดาใหม่เป็นครั้งคราวจนหายลับไปในห้องข้างเคียงเราจะเอาอย่างไรกันดีท่านเศรษฐีนางคหปตนีถามขึ้นหลังจากลีลาวดีน้อยหายเข้าไปในห้องแล้วเมติยะเศรษฐีนั่งคิดด้วยอาการกระสับกระส่ายอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าเรื่องนี้เป็นปัญหายุ่งยากเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะคาดคิดไว้แต่ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นทางออกที่จะเหมาะสมใดๆนอกจากจะพาธิดาน้อยของข้าพเจ้ากลับบ้านเท่านั้นนางคหปตนีมองดูท่านเศรษฐีด้วยสายตาแสดงความไม่พอใจแล้วพูดขึ้นด้วยเสียงเครียดว่าท่านพูดยังกับว่าลีลาวดีเป็นลูกของท่านคนเดียวแต่ท่านเองก็รู้ดีไม่ใช่หรือเศรษฐีเมติยะพูดขึ้นว่ารัตตปณีเป็นลูกข้าพเจ้าเกิดจากคันภรรยาข้าพเจ้าโดยตรงจริงนางคหปตนีพูดด้วยเสียงดังขึ้นในด้านสรีระร่างกายลีลาวดีเป็นลูกของท่านแต่ท่านอย่าลืมนะว่าจิตใจของเธอลีลาวดีนั้นเป็นธิดาของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่เพียงแต่ไปอาศัยท่านเกิดเท่านั้นพอเกิดและเจริญเติบโตรู้ความแล้วเธอก็จะกลับมาหาข้าพเจ้าตามเดิมท่านก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วภคินีเมติยะเศรษฐีเถียงไม่ลดละข้าพเจ้าเห็นว่ากายกับใจเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเมื่อกายของรัตตปณีไปเกิดกับข้าพเจ้าจิตใจของเธอก็เกิดกับข้าพเจ้าด้วยเธอจึงเป็นสมบัติของเราทั้งกายใจถ้าท่านถือว่าจิตใจของเธอเป็นสมบัติของท่านท ท่านก็เอาแต่จิตใจของเธอไว้ก็ได้แต่ข้าพเจ้าจะเอาร่างกายของเธอกลับกรุงพาราณสีท่านเศรษฐีนางคหปตนีพูดขึ้นด้วยเสียงขุ่นเคืองท่านอาจจะเป็นเจ้าของหรือเป็นนายเหนือกายของใครๆก็ได้แต่ท่านจะเป็นนายเหนือจิตใจของคนอื่นไม่ได้ท่านอาจจะเอากายของใครไปก็ได้แต่ถ้าจิตใจเขาไม่ไปด้วยในที่สุดเขาก็จะต้องกลับมาดูแต่ลีลาวดีสิเธอไปถึงกรุงพาราณสีไกลออกเป็นร้อยๆโยชน์แต่ในที่สุดเธอก็กลับมาสู่อ้อมอกของข้าพเจ้าจนได้ในฐานะที่เราทั้งสองต่างก็เป็นนายเหนือจิตใจของลีลาวดีไม่ได้เราจะทำอย่างนี้ดีไหมคือให้ลีลาวดีตัดสินใจเอาเองว่าจะอยู่กับข้าพเจ้าหรือว่าจะกลับไปอยู่กับท่านติยะเศรษฐีนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งด้วยความกระวนกระวายใจโดยใจจริงแล้วท่านเห็นว่าข้อเสนอแนะของนางคหปตนียุติธรรมดีแต่ถ้าทำเช่นนั้นท่านก็ต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะท่านรู้ดีว่าขณะนี้ธิดาน้อยของท่านกำลังชื่นชมยินดีอยู่กับมารดาและคณะญาติในอดีตของตนจนเกือบจะลืมมารดาทางกรุงพาราณสีอยู่แล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าเธอเคยมีอดีตอันอบอุ่นและก็ยาวนานอยู่ที่นี่มากกว่าทางกรุงพาราณสีถ้าจะให้เธอตัดสินใจเองเธอก็ต้องตัดสินใจอยู่กับมารดาที่กรุงสาวัตถีแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็จะสูญเสียธิดาสุดสวาทคนเดียวกลับบ้านมือเปล่าและผู้ที่จะทุกข์กระทมตรมใจที่สุดก็คือนางเมติยามารดาของรัตปณีซึ่งตั้งตาคอยอยู่ทางบ้านข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่จะให้เด็กตัดสินใจเองเมติยาเศรษฐีกล่าวขึ้นในที่สุดเพราะเธอยังเด็กเกินไปที่จะตัดสินใจด้วยเหตุผลถ้าให้เธอตัดสินเองเธอก็ต้องตัดสินตามอารมณ์ขณะนี้เธอกำลังมีความสุขสดชื่นอยู่กับบ้านเก่าท่ามกลางญาติพี่น้องเก่าเธอก็ต้องตัดสินใจอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนท่านอยู่ในฐานะได้เปรียบมากถ้าอย่างนั้นท่านจะทำอย่างไรนางคหปตนีถามขึ้นข้าพเจ้าบอกแล้วว่าจะพาเธอกลับบ้านท่านจะพาเธอกลับโดยพลการไม่ได้นางคหปตนีคัดค้านข้าพเจ้าไม่ยอมเด็ดขาดยอมไม่ยอมข้าพเจ้าก็ต้องพาไปเพราะข้าพเจ้ามีสิทธิ์อย่างเต็มที่รัตปณีเป็นธิดาของข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์แต่เธอเป็นธิดาของข้าพเจ้าด้วยนางคหปตนีกล่าวด้วยเสียงดังเกือบตะโกนท่านพูดเอาเองเมติยะเศรษฐีเถียงข้าพเจ้ากับภรรยาเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูรัตปณีมาด้วยตนเองจนเติบใหญ่ส่วนท่านไม่ได้ให้กำเนิดและก็ไม่ได้เลี้ยงดูมาเลยท่านจะมีส่วนเป็นเจ้าของเธอได้อย่างไรเวลานี้รัตปณีเป็นเสมือนแขกมาพักอาศัยอยู่กับท่านชั่วคราวเท่านั้นหรืออีกนายหนึ่งเธอก็เปรียบเหมือนสมบัติของข้าพเจ้าซึ่งนำมาฝากท่านไว้ชั่วคราวบัดนี้ถึงเวลาข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้าก็มาทวงเอาของข้าพเจ้าท่านก็ต้องยอมให้ไปโดยดีจึงจะถูกถ้าท่านไม่ยอมให้กับข้าพเจ้าก็เท่ากับว่าท่านโกงข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้เชิญเลยท่านเศรษฐีนางคหปตนีจีบปากพูดเชิญท่านฟ้องร้องได้ตามสบายขณะที่เมติยะเศรษฐีกำลังจะเอ่ยปากโต้ตอบนั่นเองลีลาวดีน้อยก็เดินออกมาจากห้องทำให้ทั้งสองคนหยุดชะงักการโต้เถียงไว้หันไปจ้องมองเด็กหญิงเป็นตาเดียวกันฝ่ายลีลาวดีน้อยก็หยุดยืนจ้องอยู่ที่นั้น ฝ่ายลีลาวดีน้อยก็หยุดยืนจ้องดูคนนั้นทีคนนี้ทีด้วยท่าทางที่งงๆลูกรักของแม่นางคหปตนีพูดขึ้นมาหาแม่มาลีลาวดีน้อยเดินช้าๆไปยังหญิงชราและหยุดยืนอยู่ข้างๆแทนที่จะโผล่เข้ากอดหรือว่าตรงไปนั่งบนตักอย่างคราวก่อนๆนางคหปตนีได้เอามือคว้าไปโอบกอดเธอรวบเข้ามานั่งบนตักของตนแล้วก็เอามือลูบศีรษะด้วยความรักลูกรักของแม่นางคหปตนีกล่าวขึ้นลูกรักแม่ไหมลีลาวดีรักแม่มากเด็กหญิงตอบแงหน้าขึ้นจ้องดูมารดาแม่ดีใจเหลือเกินที่ได้ยินลูกพูดอย่างนี้นางคหปตนีพูดด้วยเสียงสั่นแววยิ้มอย่างมีความสุขปรากฏขึ้นบนใบหน้าลูกอยากจะอยู่กับแม่ต่อไปหรือว่าอยากจากแม่ไปที่อื่นลูกจะอยู่กับแม่ลีลาวดีน้อยตอบอย่างไร้เดียงสาเห็นไหมท่านเศรษฐีนางคหปตนีพูดขึ้นด้วยความลิงโลดใจลีลาวดีจะอยู่กับข้าพเจ้าท่านได้ยินไหมติยะเศรษฐีซึ่งจ้องดูสองแม่ลูกด้วยสายตาเศร้าๆมาตลอดเวลาได้พูดขึ้นว่าลัตตปณีลูกลืมพ่อเสียแล้วหรือลูกยังไม่ลืมเด็กหญิงตอบจ้องมองบิดาด้วยสายตาเศร้าๆเช่นเดียวกันลูกจะลืมพ่อได้อย่างไรถ้าลูกยังไม่ลืมพ่อยังรักพ่ออยู่มาหาพ่อหน่อยสิทันใดนั้นลีลาวดีน้อยก็ผุดลุกขึ้นเดินไปนั่งบนตักของบิดาทันทีนางคหปตนีได้ยกมือทั้งสองขึ้นไขว่คว้าตามแต่ก็ไม่ได้จับยึดไว้แต่อย่างใดลูกคิดถึงแม่ที่อยู่ทางกรุงพาราณสีไหมท่านเศรษฐีถามอีกคิดถึงเด็กน้อยตอบสั้นๆมองดูนางคหปตนีด้วยท่าทางฉงนถ้าอย่างนั้นเรากลับกรุงพาราณสีด้วยกันไหมกลับเด็กน้อยตอบตามประสาซื่ออีกเห็นไหมภคินีเมตยะเศรษฐีพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นดีใจบ้างลัตตปณีจะไปกับข้าพเจ้าท่านได้ยินไหมท่านใดนั้นเองความอิจฉาริษยาบวกกับความเสียดายก็เกิดขึ้นในหัวใจของนางคหปตนีอย่างท่วมท้นนางลืมเหตุผลใดๆทั้งสิ้นลุกขึ้นวิ่งตรงไปจุดแขนลีลาวดีน้อยแล้วพยายามดึงออกมาจากอ้อมกอดของเมติยะเศรษฐีฝ่ายปิดาก็พยายามกอดรัดธิดาน้อยไว้อย่างแรงเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายก็เกิดขึ้นเสียงร้องไห้จ้าของลีลาวดีน้อยได้ช่วยเรียกกันนิกาและคนในบ้านทั้งหมดออกมาดูเหตุการณ์ทุกคนถึงกับตกตะลึงอ้าปากค้างที่ได้เห็นเหตุการณ์อันประหลาดนั้นเมื่อได้สติทุกคนก็วิ่งเข้าไปช่วยยื้อยุดฉุดคนทั้งสามพรากออกจากกันพอเป็นอิสระลีลาวดีน้อยก็วิ่งไปอยู่ในอ้อมกอดของพี่สาวในอดีตยืนตัวสั่นเทิมด้วยความตกใจการโต้เถียงแย่งกรรมสิทธิ์ลีลาวดีได้อุบัติขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เมตยะเศรษฐีตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะตัวคนเดียวต้องถกเถียงกับคนอีกหลายคนพร้อมกันแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังยืนหยัดอยู่อย่างเด็ดเดียวไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้คู่ต่อสู้แม้แต่น้อยเมื่อไม่สามารถจะตกลงกันได้โดยวิธีใดๆทั้งสองต่างฝ่ายก็ตกลงกันนำเรื่องนั้นขึ้นสู่โรงศาลแห่งพระนครสาวัตถีเพื่อให้คณะตุลาการหลวงตัดสินคณะตุลาการได้ให้คู่ความทั้งสองฝ่ายเล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบและได้ถามปากคำของเด็กน้อยผู้เป็นตัวการประกอบด้วยหลังจากนั้นก็ได้เข้าประชุม

และเพื่อให้ความสุขความพอใจแก่เด็กขอให้ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเด็กน้อยเท่าเทียมกันให้ช่วยกันเลี้ยงดูและเป็นเจ้าของฝ่ายละ6เดือนคือให้อยู่ในกรุงสาวัตถีก่อน6เดือนแล้วก็ให้ไปอยู่กับพลานาสีอีก6เดือนสลับกันไปอย่างนี้จนกว่าเด็กน้อยจะเจริญเติบโตมีครอบครัวเป็นของตนเองคู่พิพาททั้งสองฝ่ายต่างก็ยินดีรับคำตัดสินของท่านผู้พิพากษาในที่สุดเมตยเศรษฐีก็ยกกองเกวียนกลับสู่กรุงพาราณสีโดยไม่มีธิดาน้อยติดตามไปด้วย

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่ผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดารัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรันรักวิทิศสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 100รายการเวียดนาม Open 2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสกนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ภายในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยถือโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาถวายสักการะพร้อมต่างบอกเล่าความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขซึ่งภาพความทรงจำที่พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดจะคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป
3: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบนิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับ
4: เรื่องผ้าไหมเรื่องสอนให้นี่แหละค่ะรักบ้านรักแผ่นดินป่าไม
5: ้พระองค์ปานิกรักหลายคณะท่านเห็นมาตั้งแต่เด็ก
6: ประทับใจท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจดูท่านก็ท่านสุดฤทธิ์แล้วท่านก็เรียนเก่งมั้งล่ะท่านก็เก่งอะไรท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านน่ะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์จะเทินนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
2: ขณะที่นางสาวปทุมวดีหลานลมผู้แทนประชาชนจิตอาสาจากมูลนิธิสัจเทพที่ได้นำเครื่องดื่มเย็นมาให้บริการประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกล่าวว่ามูลนิธิมีความตั้งใจให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยในแต่ละวันได้ให้บริการน้ำดื่มประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 แก้วและตั้งใจว่าจะร่วมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งนี้สำนักพระราชวังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้นายบำรุงรัฐพลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้หนึ่งต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนราธิวาสมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบทัชมพรรษาสารกลางจังหวัดราชวาสแห่งที่1โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาสได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569รวม18กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพลังชุมชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจังหวัดราชวาสมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสะสมตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันรวม407กองทุนครอบคลุมทั้งหมู่บ้านและชุมชนทั่วจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในการสืบสานเจตนารมณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหายาเสพติดและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าโครงการศาสตร์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตั้งเป้าประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปีนี้
8: นายสัตวแพทย์จามรศักดินันท์ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการผลักดันให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยล่าสุดได้มีการพิจารณารับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพิ่มอีกจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองทำให้ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว7อำเภอเหลือเพียงอีก1อำเภอก็จะสามารถประกาศให้เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยตั้งเป้าหมายไว้ภายในปีนี้ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญในการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าคือจะต้องไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีและไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีพร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้ผลักดันการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเป็นประจำทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development รวมหลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทย967หลักสูตรไว้ในที่เดียวรองรับโลกงานยุคดิจิทัลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้า
9: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
10: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 292 7444 090 292 02-7222-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
12: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมกอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์

0: สุดยอดนวนิยายเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนแง้ซ้ายจอมจักราบทที่173ทิศทางเดิมเริ่มจะได้บริเวณซึ่งค่อยๆมีระดับสูงขึ้นไปเป็นลำดับจากทิวของแผ่นดินซึ่งมีลักษณะโคกสูงเหนือกว่าพื้นราบของทุ่งโลกรอบด้านรับพินไพรวันชี้ที่หมายซึ่งเห็นอยู่เบื้องหน้าให้นายจ้างสองพี่น้องของเขาดูโดยบอกให้ทราบว่าส่วนที่เอ็นลงต่ำเล็กน้อยนั่นก็คือบริเวณของภาพนางนอนและส่วนที่สูงชันขึ้นไปที่แลดูเหมือนหน้าผาตัดขวางหน้าอยู่ก็คือส่วนคางถ้าเราไต่ขึ้นไปถึงบริเวณนั้นเมื่อไหร่ก็แปลว่าอยู่บนบริเวณใบหน้านับจากที่เรากำลังเดินอยู่นี่ก็ไม่ไกลมากนักกล่าวว่าอีกไม่เกิน2กิโลเมตรเราจะถึงส่วนอันสูงสุดของเนินรูปนางนอนนี้ให้ตายเถอะผมมองไม่รู้เรื่องเอาจริงๆขณะที่เราขึ้นมาเดินกันอยู่บนตัวนางนอนเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นส่วนใดเหมือนหรือว่าใกล้เคียงกับภาพที่เรามองลงมาจากภูเขาสูงนั่นเลยตั้งนิดเดียวความรู้สึกเท่าที่สายตาเห็นมันก็คือเนินหญ้าสูงสูงต่ำต่ำสลับกันไปเป็นแนวยาวเหยียดสุดเหนือสุดใต้ท่านหัวหน้าคณะครางออกมาพร้อมกับเป่าลมออกจากปากแล้วหมุนตัวเหลียวกลับไปทางเดิมเพื่อพยายามสังเกตภาพตั้งแต่กลางลำตัวของนางนอนลงไปสู่ด้านปลายเท้าอีกครั้งเผื่อว่าเขาจะเห็นสันฐานอย่างใดที่ใกล้เคียงบ้างก็ปรากฏว่ามันไม่ได้เหลือร่องรอยอะไรไว้ให้เลยแม้กระทั่งเนินสามเหลี่ยมอันเป็นบริเวณ pubic area ของภาพซึ่งเห็นจากที่สูงบัดนี้มันก็เป็นแต่เพียงพื้นที่โคกสูงขึ้นมาอย่างปกติธรรมดาเหมือนเนินอื่นๆนั่นเองบัดนั้นเองเชษฐาก็สะดุดเข้ากับความแปลกใจบางชนิดจากการหันกลับไปมองย้อนหลังเขาเห็นจุดเล็กๆดำๆกลุ่มนึงเคลื่อนไหวจากเนินนั้นกำลังจับกลุ่มใบหน้าตามาก็ไม่ใช่อะไรอื่นฝ่ายของชายยันและลูกหาบทั้งหลายซึ่งได้รับคำสั่งจากสัญญาณแสงของพรานใหญ่ให้ตามมานั่นเองแต่กลุ่มของพรรคพวกเหล่านั้นออกจะผิดสังเกตไปอย่างไรชอบคนคือนับจำนวนได้เพียง7คนของทั้งหมดที่มีอยู่ถึง9คนและเดินเข้าขบวนกันมาตัวเปล่าๆนอกจากอาวุธประจำตัวที่ถือหรือสะพายติดไหล่กันอยู่เท่านั้นข้าวของสัมภาระซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องหาบหามกันมาด้วยไม่ปรากฏว่ามีติดตัวมาด้วยเชษฐาร้องอีออกมาในลำคอพร้อมกับขมวดคิ้วย่นยังเพ่งอยู่เช่นนั้นเสียงอุทานด้วยความผิดปกตินี่เองทำให้ดารินกับรพินหันกลับมามองแล้วก็พลอยหยุดชะงักลงด้วยมีอะไรเหรอครับคุณชายดูนั่นสิท่านหัวหน้าคณะชี้มือบอกหางเสียงแปลกใจพวกนั้นกำลังตามเรามาแล้วแต่ทำไมถึงมากันเพียงแค่7คนเท่านั้นอีก2คนอยู่ที่ไหนล่ะแล้วสัมภาระก็ไม่เห็นจะแบกกันมาด้วยนี่ขณะที่รับพินเริ่มจะพบกับความฉงนและเพ่งสายตาจ้องตามดารินก็ฟ้ากล้องส่องทางไกลออกมาส่องในทันทีอึดใจเดียวก็บอกเร็วปรือว่าใช่แล้วครับพี่ใหญ่พวกนั้นตามเรามาเพียง7คนเท่านั้นบุญคำนำหน้าชัยยันกับเมย์เดินมาเคียงกันถัดไปก็เป็นเกิดเสยจานและก็ขยินขาดหายไป2คนสั่งปลากระเงซายของก็ไม่ได้ขนกันมาด้วยจอมพรานก้าวพรวดกลับเข้ามาโดยเร็วเป็นเวลาเดียวกับที่ดารินส่งกล้องให้พี่ชายเชษฐารับไปส่องดูอึดใจก็ผ่านกล้องอันนั้นมาให้เขาจากเลนส์ของกล้องส่องทางไกลที่มีกำลังขยายย่นระยะ12เท่าจอมพรานแลเห็นการเคลื่อนไหวของบุคคลเหล่านั้นอย่างชัดเจนตรงตามรายงานของเจ้าของกล้องทุกอย่างเขาเม้มริมฝีปากเกือบเป็นเส้นตรงสางปลากับแงซายหายไปไหนทำไมคนเหล่านั้นจึงไม่เคลื่อนย้ายสัมภาระมาด้วยสังเกตดูทั้ง7คนที่จับหมู่เข้าขบวนกันมาก็ล้วนเดินมาด้วยลักษณะปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นเขากราดกล้องไปจับอยู่ที่ชายยันกับมาเรียก็เห็นสองสามีภรรยาเดินเคียงพูดคุยกันมาตามปกติทุกอย่างรับพินลดกล้องลงสีหน้างงๆไม่อาจจะคาดคะเนสิ่งใดได้พอดีเหลือไปพบสายตาของเชษฐาซึ่งมองจ้องอยู่ก่อนแล้วคุณส่งข่าวบอกพวกนั้นไปยังไงจอมพรานกระพริบตาปริบๆผมบอกคุณชายยันไปว่าทางเนี้ยเราก็ยังมองไม่เห็นเขาครุฑเหมือนกันจะไต่ทางขึ้นที่สูงต่อไปอีกขอให้พวกเขาทั้งหมดเคลื่อนตามมาได้บอกไปหรือเปล่าว่าให้ย้ายขบวนมาทั้งหมดหมายถึงข้าวของสัมภาระด้วยดารินแทรกโดยเร็วผมไม่ได้บอกละเอียดถึงขนาดนั้นแต่ตามปกติแล้วคุณชายยันก็ควรจะต้องเข้าใจดี เพราะเมื่อยังไม่พบที่หมายเราก็ต้องเดินทางค้นหากันต่อไปอยู่แล้วแล้วรูปการแบบนี้จะให้เราเข้าใจว่ายังไง2คนกับขำภาระทั้งหมดหายไปอีก7คนเดินตามเรามาลักษณะปกติดีทุกอย่างรับพินสองกล้องตรวจดูบริเวณเนินลูกนั้นอีกครั้งเขาหน้าขบคิดอาจเป็นทำนองนี้ก็ได้ครับคือคุณชัยยันเข้าใจว่าจะยังไงเสียเนินพระจันทร์ก็คงจะถูกค้นพบภายในบริเวณใกล้เคียงเนี้ยที่ใดที่หนึ่งพอเราส่งสัญญาเรียกไปก็เลยคิดว่าอยากจะตามมาช่วยค้นหาด้วยแต่เห็นว่าสัมภาระทั้งหมดที่จะต้องแบกหามานั้นน่ะมันหนักและก็เสียเวลาเปล่าจึงเอาวางกองพักไว้ก่อนแล้วก็มอบหมายให้แง่สายกับสั่งปาเป็นผู้เฝ้าของเหล่านั้นไว้ส่วนที่เราไม่สามารถจะมองเห็นของกับสองคนนั้นได้ก็เพราะมีเหลี่ยมเนินบางส่วนบางไว้ซึ่งผมเชื่อว่าคงจะอยู่ตรงบริเวณที่เห็นลาดต่ำลงไปนั่นแหละครับอดีตท่านทูตทหารบกครางต่ำๆในลำคออีกครั้งมองตาน้องสาวเหมือนจะค้นหากระแสความคิดอ่านแล้วออกคำสั่งเรียบๆกับมักกุเทศผู้ยิ่งยงว่าถามไปให้หายสงสัยสิว่าอะไรเป็นอะไรรับพินปฏิบัติตามคำบัญชาเมื่อเขาฉายกระจกไปทางด้านโน้นก็ส่งสัญญาณตอบมาครู่เดียวจอมพรานก็หันมาบอกนายจ้างของเขาว่าคุณชายันบอกมาสั้นๆเพียงแต่ว่าอีกสองคนเฝ้าของอยู่ตรงบริเวณพิวบิกแอเรียครับก็หมายถึงแอร์ไซกับสังปานนั่นแหละจะรอถามคุณชายันด้วยปากคำให้รู้ชัดไหมครับเชิดถาโบกมือแล้วออกเดินทันทีพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องล็อกไหนๆเราก็ตั้งใจจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วนี่รอให้เสียเวลาทำไมถึงยังไงพวกนั้นก็ตามมาอยู่แล้วประเดี๋ยวพบกันค่อยถามให้รู้เรื่องทั้งสามจึงเคลื่อนที่ต่อไปต่างเดินไปด้วยกันในลักษณะเรียงหน้ากระดานเงียบๆชั่วขณะหนึ่งดารินก็เอ่ยขึ้นเบาๆพี่ใหญ่คะพี่ใหญ่คิดอะไรเหมือนอย่างที่น้อยคิดบ้างไหมคิดอะไรเหรอพวกเราในรูปการจากสัญญาณแสงของระพินที่ส่งความไปน่าจะเคลื่อนขบวนย้ายหรือเดินทางต่อไปทั้งหมดไม่ใช่เหรอคะมีอะไรที่ทำให้ต้องพักข้าวของสัมภาระไว้ก่อนที่นั่นและคนที่เฝ้าของอยู่ในขณะนี้เป็นคนฉลาดที่สุดคนหนึ่งกับคนโง่ที่สุดอีกคนหนึ่งสั่งปาแงซายทำไมจึงไม่เป็นคนคนอื่นทำไมจะต้องเป็นสองคนนี้ด้วยคะพี่ก็กำลังจะถามตัวเองอยู่เหมือนกันผู้กองล่ะมีอะไรสะดุดความคิดข้อนี้บ้างไหมพรานใหญ่ฝืนยิ้มแค้นๆครับปัญหามันมีอยู่สองนายคุณชายยันส่งให้เงสายกับสั่งปาเฝ้าของโดยหยุดรออยู่ที่นั่นหรือว่าไอ้คนเจ้าเล่ห์ออกอุบายขอเฝ้าของไว้เองโดยเลือกเอาคนที่โง่ที่สุดและน่าสงสารที่สุดไว้ให้อยู่กับมันด้วยเพราะไม่อยากจะให้เดินไกลลำบากเปล่าๆคุณอาจจะคิดอะไรไปไกลกว่าเราสองคนมากนะอธิบายให้กระจ่างหน่อยได้ไหมดารินถามตรงๆเอาไว้ให้เราขึ้นไปถึงบริเวณส่วนใบหน้าของนางนอนก่อนเถอะครับบางทีผมอาจจะบอกอะไรได้บ้างแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะกล้าพนันกับคุณชายหรือคุณหญิงได้บ้างแล้วพนันอะไรเชิดถาหันกลับมองหน้าอย่างเอะใจรับพินไพรวันรอบถอนใจลึกพนันว่าต่อให้เราปีนขึ้นไปยังบริเวณส่วนที่สูงที่สุดของส่วนหน้านางนอนเราก็จะไม่มีวันมองย้อนกลับไปเห็นเขาครุฑเป็นอันขาดท่านหัวหน้าคณะหยุดชะงักกึกในทันทีนั้นบัดนี้เขาบอกกับตนเองว่าพอจะมองเห็นอะไรรางๆแล้วผมชักจะเห็นอะไรเป็นเขาขึ้นมาบ้างแล้วสิรับพินบางทีทั้งหลายแหล่อาจเป็นความโง่ของผมเองก็ได้ผมเชื่อว่าต่อให้เราขึ้นไปยังส่วนสูงที่สุดของทิวเนินลูกเนี้ยเราก็คงมองไม่เห็นเขาพุทธอยู่ดีเพราะเดินกันมาถึงที่นี่แล้วก็ยังมองเห็นชัดอยู่ว่าเขาลูกที่บังอยู่นั่นน่ะสูงใหญ่กว่ามากนักแต่เอาละเพื่อให้แน่ใจที่สุดคุณปีนเนินลูกขนาดนั่นขึ้นไปสังเกตคนเดียวก็แล้วกันผมกับน้อยจะหยุดรอคุณแล้วก็รอพวกนั้นอยู่ตรงนี้แหละประเดี๋ยวก็รู้เองว่าอะไรเป็นอะไรดีเหมือนกันครับนั่นเป็นความคิดที่ถูกต้องที่สุดผมเองก็อยากจะขึ้นไปพิสูจน์ให้แน่ชัดออกไปกับตาแต่ให้ผมขึ้นไปคนเดียวจะรวดเร็วกว่ามันก็ไม่ห่างอะไรมากนักแค่นี้เองปีนขึ้นไปถึงบนนั้นและผมจะบอกให้ทราบว่าสามารถมองเห็นเขาครุฑหรือไม่กล่าวจบจอมพรานก็ออกเร่งฝีเท้าอย่างรวดเร็วทิ้งราชสกุลสองพี่น้องผู้เป็นนายจ้างให้หยุดรออยู่ตรงบริเวณที่ราบต่ำอันเป็นบริเวณลำคอของนางนอนแล้วปีนขึ้นไปยังภูเขาหญ้าที่ตั้งสูงชันอยู่เบื้องหน้าในทันทีพอพรานใหญ่พละห่างออกไปน้องสาวก็หันไปจับมือพี่ชายไว้ต่างฝ่ายต่างจ้องหน้าอย่างเข้าใจถึงความรู้สึกซึ่งกันและกันดีที่สุดเพราะระดับชาวปฏิภาณไม่ได้ทิ้งห่างกันนักเอ มันใช้จะยังไงเสียแล้วนะคะพี่ยายรูปการมันดูเหมือนกับว่าแง่ทรายน่ะปล่อยให้รับผิดโง่อีกแล้วแต่พี่คิดว่าความผิดของพี่เอกซะมากกว่าตลอดเวลาเราปรึกษาหารือถกเถียงยกเหตุผลขึ้นมาโต้แย้งกันในเรื่องเหนือพระจันทร์แต่เราดูเหมือนจะไม่ได้เรียกจงเอซายเข้ามาร่วมแสดงความเห็นอยู่ด้วยเลยมันสงบเงียบฟังพวกเราอยู่ตลอดเวลาและก็ไม่พูดเมื่อไม่มีใครหันไปถามมันตามนิสัยสันดานประจำตัวรับพินเอกก็ไม่ได้ปรึกษาหารือกับมันในเรื่องนี้ด้วยนี่พี่ใหญ่คิดว่าการที่เงซายหยุดรอเฝ้าของอยู่บริเวณพิวบิกแอเรียเดี๋ยวไม่ได้ตามมาด้วยจะต้องมีอะไรเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ข่าวซึ่งเราจะประมวลเอาจากสองฝ่ายซึ่งคงจะได้รู้ออกไปไม่กี่อึดใจนี่แหละถ้ารับพินที่เคลื่อนไปยอดเนินนั่นรายงานผลลงมาว่ามองไม่เห็นเขาครุฑอันเป็นหมายถึงว่าบนส่วนนั้นไม่มีส่วนใดที่จะเป็นเนินพระจันทร์ตามความหมายในลายแทงได้เลยประการหนึ่งกับถ้าชัยยันมาถึงนี่โดยเราสอบถามความจริงได้ว่าที่เงซ้ายกับสังปาหยุดรอเฝ้าของโดยไปตามมาด้วยเพราะเป็นการอาสาหรือขอร้องของมันเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ชัดชัดยังไงคะก็แปลว่าตัวมันนั่นแหละรู้ที่หมายเดินพระจันทร์ดีเหนือกว่าเราทุกคนและกำหนดได้แน่นอนอยู่แล้วโดยเห็นว่าที่พวกเราเดินค้นหามาทางนี้ผิดเป้าหมายไร้ประโยชน์เสียเวลาเปล่ามันก็เลยออกอุบายนอนรออยู่เฉยๆไม่อยากจะเดินมาก็เราให้เมื่อยเพราะรู้แน่ชัดว่าในที่สุดพวกเราทั้งหมดก็จะต้องเดินเซ่อย้อนกลับไปหามันเองรับเพียนเอก็คิดเช่นนี้ไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่บอกเราอย่างเมื่อครู่นี้หรอกดารินโครกศีรษะอยู่ไปมาอย่างมึนงงไปหมดกล่าวออกมาเหมือนกับรำพึงกับตนเองก็แล้วมันอยู่ที่ไหนกันแน่เนินพระจันทร์แห่งนั้นเพราะตลอดทั้งบริเวณนางนอนทั้งหมดก็ไม่มีส่วนไหนซึ่งเราจะมองย้อนกลับไปเห็นเขาครุฑเพื่อจะพิสูจน์ได้เลยนี่แหละคือมรดกปริศนาชิ้นแรกของมังมหานรธาที่ทิ้งไว้ให้พวกเราทั้งหมดขบคิดก่อนที่จะเข้าถึงตัวปริศนาใหญ่พี่เชื่อมั่นจากสังหรณ์ 100% เต็มว่ามันจะต้องอยู่บริเวณนี้แหละเพียงแต่เราจะตีไข่แตกหรือไม่เท่านั้นพี่ใหญ่แน่ใจหรือคะว่าเงสายจะต้องรู้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่พี่บอกเมื่อกี้ถ้าเหตุผล2ประการชนกันเมื่อไหร่เราจะตัดสินใจได้ทันทีว่าความลับทั้งหลายจะเงยสายยอมไว้เพื่อดูปัญญาของรพินและก็พวกเราทุกคนด้วยเราทั้งหมดเสียท่าเองที่ไม่ได้ถามมันความจริงขณะที่เรายืนอยู่บนยอดเขาลูกน้อนน่ะและก็มองลงมาน้อยจำได้ว่าเมย์เรียกเงยสายมาถามแล้วว่าเนินพระจันทร์อยู่ข้างล่างใช่ไหมเห็นเขาก็ตอบแบ่งรับแบ่งสู้ว่ามันควรจะใช่เป็นคำตอบอย่างเดียวกับรับพินนี่ครับพี่ใหญ่ถูกแล้วมันตอบว่ามันควรจะใช่แต่พวกเราไม่ถามมันเลยควรจะใช่นั้นน่ะมีเหตุผลอะไรมายืนยันและหรือเจาะจงให้มันชี้ตำแหน่งที่แน่นอนเราก็ไม่ได้เจาะจงถามกันแค่นั้นฟังคำตอบอย่างฉลาดเล่ห์ของมันเพียงแค่นั้นแล้วเราก็ผ่านความสนใจกันไปซะถ้าเราคาดคั้นมันอย่างที่เราคาดคั้นเอากับรับพินหรือบังคับมันอยู่ในทีให้ร่วมรับผิดชอบในการชี้เป้าหมายตำแหน่งด้วยบางทีเราก็รู้กันไปนานแล้วว่าเนินพระจันทร์นั่นน่ะอยู่ตรงไหนในความรู้สึกของพี่ใหญ่เงซายเป็นคนยังไงคะถามจริงๆเถอะเป็นคนลึกลับที่สุดแต่ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่พวกเราคนใดทั้งสิ้นยกเว้นพรานใหญ่ของเราคนเดียวซึ่งเหมือนกับว่าสวรรค์ส่งมันมาให้เป็นคู่ประลองในทุกด้านแล้วท่านหัวหน้าคณะก็หัวเราะกังวานอยู่ในลำคอกล่าวต่อมาว่าพี่นิยมในทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นตัวมันรองจากรับพินเพียงนิดเดียวเท่านั้นแหละไอ้คนคนนี้ซ่อนเร้นอะไรต่ออะไรที่เรายังไม่รู้ในตัวมันอยู่มากมายเหลือเกินพี่ไม่คิดว่าแบ็คกราวด์ความเป็นมาของมันจะมีอยู่อย่างที่รับพินรู้แล้วก็บอกเราสิ่งที่มันซ่อนเร้นไว้พี่คิดว่าพี่พอจะจับสังเกตได้ก็คือมันน่าจะเป็นปัญญาชนที่ผ่านการศึกษาอบรมมาในระดับเดียวกับพวกเรานี่แหละหาใช่มืออดีตเป็นเพียงร้อยโทกองโจรกะเหรี่ยงที่ร่ำเรียนมาอย่างงูกลัวปลาปลาไม่หรอกดารินเอามือจับปลายคางคิดถูกแล้วหล่อนเอกก็คิดมานานในข้อนี้สำหรับเจ้าองครักษ์พิเศษผู้ร้อยเล่แสนกลแต่ก็น่ารักของหล่อนคนนี้จริงดังว่าชั่วไม่นานก่อนที่ฝ่ายของชายยันจะเดินเข้ามาถึงรับพินผู้หายลับขึ้นไปบนยอดเนินสูงก็ปรากฏตัวโผล่หน้าลงมาโบกมือปัดอยู่ไปมาพร้อมกับตะโกนลงมาแว่วๆว่าหมดหวังมองไม่เห็นเขาครุฑเลยครับไม่ว่าส่วนใดทั้งสิ้นของยอดเนินนี้ โอเคลงมาเถอะผู้กองเชษฐาป้องป่าตะโกนตอบขึ้นไปครานยายไต่กลับลงมาตามคำสั่งพอเดินมาถึงก็ทิ้งตัวลงนั่งชันเข่าอย่างหมดแรงควักบุหรี่ไปตองแห้งออกมามวนดารินยิ้มมองดูจอมพรานของหล่อนอย่างเวทนาสุดกายลงนั่งช้าๆตรงหน้าเชษฐาก็เลยนั่งขัดสมาธิอยู่ด้วยดูท่าทางคุณท้อแท้เหลือเกินน้องชายท่านหัวหน้าคณะเอ่ยเรียกเขาด้วยสรรพนามชนิดใหม่ซึ่งไม่เคยเรียกมาก่อนด้วยความเอ็นดูพร้อมกับเอื้อมมือไปลูบหลังอย่างรักใคร่รับพินคาบบุหรี่เยิบๆอยู่ในปากจุดไฟจากไลเตอร์ด้วยแรงแล้วก็บอกหน้าตาเฉยประเดี๋ยวผมขออนุญาตอะไรคุณชายหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตอะไรเหรอกระทืบไอ้แง่ซ้ายให้มันบอกความจริงออกมาให้ได้ว่าเนินพระจันทร์นั่นอยู่ที่ไหนเชิดท้าหัวเราะออกมาดังลั่นแต่ดารินสันศีรษะน้อยๆยังยิ้มละไมอยู่เช่นเดิมไม่อนุญาตค่ะละเพียนเมื่อเราโง่ไปแล้วเราก็ต้องยอมรับความโง่สิคะอย่าพานขนาดพี่ใหญ่เองยังยอมรับเลยความจริงนะคุณไม่โง่หรอกผู้กองผมเองต่างหากที่โง่แล้วก็พลอยทำให้คุณต้องโง่ตามไปด้วยถ้าผมไม่แสดงความเห็นจู่จี้จุกจิกซะเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณกับแง่สายปรึกษาหารือกันเราก็ไม่ต้องมาเดินกันลิ้นแทบห้อยอย่างนี้หรอกเชิดถากล่าวปนหัวเราะมาอีกคนนึงแล้วควักซิก้าออกมาตัดแบ่งครึ่งส่งไปให้จอมพรานครึ่งนึงเอาสูบไอ้นี่ดีกว่าจะได้แก้โมโหหงุดหงิดเอาดื่มน้ำสักหน่อยจะได้ใจเย็นลงด้วยน้องสาวคนสวยของนายจ้างยื่นส่งกระติกน้ำประเคนมาให้ด้วยท่าทีอันน่ารักอีกคนหนึ่งพรานใหญ่หัวเราะออกมาได้ยกมือไหว้นายจ้างของเขาทั้งสองคนขออภัยครับผมอาจพูดอะไรหยาบคายไปบ้างอ้อนั่นคุณชัยยันกับพวกนั้นมาถึงพอดีมาลองพนันกันดูไหมครับว่าที่แง่สายกับสางปลาเฝ้าของรอเราอยู่ที่นั่นน่ะเป็นการออกลูกไม้ของมันเองหรือว่าเป็นคำสั่งของคุณชัยยันไม่ทันจะขาดเสียงพูดของรับพินเงาของทั้งเจ็ดคนก็ปรากฏลับเหลี่ยมเนินลงมาพร้อมกับตะโกนโวกเวกล่วงหน้าเข้ามาก่อนเชิดถาดารินหันกลับไปดูโบกมือตอบแล้วท่านหัวหน้าคณะก็หันมายิ้มกับมักกุเทศผู้ยิงยงของเขาก็เห็นจะไม่ต้องพนันล็อกผมเชื่อตามที่คุณบอก 100% เหมือนกันชัยยันน่ะไม่ทันอุบายของแง่ทรายล็อกคนของผมกับคนของคุณถูกหลอกให้เดินตามเรามาโดยมันเลือกเอาสางปลาไว้ให้อยู่กับมันคนเดียวเพราะมันเห็นว่าไอ้นั่นซื่อแล้วก็โง่ที่สุดก็เลยคงนึกเมตตาจะว่าไปมันก็มีคุณธรรมประจำใจดีเหมือนกันคือรู้จักเลือกเมตตาคนที่ควรจะเมตตาเอาละประเดี๋ยวเราก็คงจะรู้มันหลอกชัยยันกับพวกนั้นยังไงคุณกับน้อยอย่าเพิ่งกระตกกระตากบอกอะไรกับชัยยันนะให้ผมถามเขาเองก่อนที่เข้าถึงตัวชัยยันก็ร้องถามอย่างกระตือรือร้นว่าพบที่หมายไหมมีส่วนไหนบ้างที่มองย้อนกลับไปเห็นเขาครุฑได้นะ่ะสามคนของฝ่ายที่รออยู่ก่อนแล้วยังคงนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ที่เดิมโดยไม่มีใครขยับขยื่นตรงข้ามกับอีกเจ็ดคนที่ตามมาซึ่งปรีตรงเข้ามาหาอย่างรีบด่วนร้อนใจและออกจะแปลกใจพิกลอยู่ที่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งพากันนั่งสงบอยู่อย่างใจเย็นผิดไปไม่มีส่วนไหนของทิวเนินลูกนี้ที่เราขึ้นมายืนอยู่แล้วจะมองย้อนกลับไปเห็นเขาครุฑได้หรอกชายยันเพราะเขาใหญ่ลูกนั้นน่ะขวางทะมึนบังอยู่ทั้งลูกเชิดถาตอบสหายของเขาเรียบๆเฮ้ยังไงกันล่ะหมายความว่ายังไงอย่าเพิ่งโวยวายอะไรไปเลยชัยยันนั่งพักก่อนเถอะชัยยันมาเรียและกลุ่มพรานพื้นเมืองอีก5คนที่ติดตามมาด้วยมีสีหน้างงงันกระวนกระวายต่างพากันซุดตัวลงนั่งล้อมวงสมทบเป็นกลุ่มใหญ่แม่มสาวแหงหน้าขึ้นไปบนยอดสูงซึ่งค้ำอยู่เหนือศีรษะใกล้ๆแล้วมองหน้าพรานใหญ่
1: พลายวานปีนขึ้นไปบนนั้นแล้วไม่ใช่เหรอแม้แต่ขึ้นไปบนบริเวณนั้นก็ยังมองไม่เห็นอีกหรือยังไง
0: ไม่เห็นส่วนที่สูงที่สุดของบนนั้นน่ะก็ยังต่ำกว่าทิวเขาที่บังไว้มากมายและก็อย่างที่คุณชายบอกอยู่หยกๆนี่แหละคือไม่ว่าส่วนใดของนางนอนทั้งสิ้นจะมองย้อนกลับไปยังเขาครุฑไม่ได้เลยร้านใหญ่พูดเหนื่อยๆสองสามีภรรยาหันมามองหน้ากันตื่นๆทำไมเงยสายกับสางปลาแล้วก็สัมภาระของเราทั้งหมดน่ะไม่เคลื่อนตามมาด้วยล่ะก่อนที่ชัยยันจะเอ่ยคำใดออกมาเชษฐาก็ถามขึ้นเสียก่อนจากสีหน้าเรียบปกติของเขาเพื่อจะกรองหาข้อเท็จจริงโดยไม่ให้สหายของเขาทันไหวตัวก็จะแบกออกมาทำไมให้หนักเล่าถึงยังไงประเดี๋ยวเราก็ต้องย้อนกลับไปที่นั่นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอสหายของเขาย้อนหน้าตื่นอยู่เช่นนั้นรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องย้อนกลับที่นั่นอีก

0: พรานใหญ่นั่งหน้าเฉยเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ดารินแทบจะซ่อนความรู้สึกไว้ไม่ได้หล่อนเม้มริมฝีปากน้อยๆพร้อมกับพยักหน้าเนิบๆกับตนเองครางออกมาในใจใช่แล้วท่านหัวหน้าคณะไม่สนใจกับประโยคย้อนถามของสหายเขาคงเรียบเคียงสอบต่อไปแล้วสางปาล่ะแง่ซ้ายชวนไว้ให้เป็นเพื่อนมานั่งเฝ้าของอยู่ด้วยกันสองคนฉันก็เห็นไม่จำเป็นจะต้องเอามาด้วยก็เลยให้สองคนอยู่ด้วยกันไหนลองเล่าไปให้ละเอียดสิตอนที่แกนำพวกนั้นทั้งหมดขึ้นไปบนโคกบริเวณพิวบิกแอเรียแล้วมองไม่เห็นเขาครุฑแกส่งสัญญาณให้รับพินรู้แล้วทางนี้ก็ส่งสัญญาณต่อไปว่าเรากำลังจะเคลื่อนย้ายขึ้นไปยังบริเวณใบหน้าของนางนอนซึ่งมันอยู่สูงขึ้นไปอีกเงยสายก็แกมีการพูดปรึกษาหารืออะไรกันบ้างหรือเปล่าชัยยันหันไปมองหน้าเมียแหม่มของเขาเหมือนจะหารือในเรื่องที่เขางงไม่อาจเข้าใจอะไรได้อยู่ในขณะนี้มาเรียเองก็กำลังใช้ความพินิจใคร่ครวญถึงเหตุการณ์อันผิดสังเกตนี้อยู่แต่ก็ยังไม่อาจจะเข้าใจอะไรได้เช่นกันแล้วเราก็ตอบคำถามแทนมาว่าเราแทบจะไม่ได้มีการพูดอะไรกับเงซายกันเลยเพราะเรารู้จุดหมายที่นัดแนะกันไว้ก่อนแล้วว่าถ้าขึ้นไปถึงเนินลูกนั้นแล้วมองไม่เห็นเขาครุฑก็ย่อมหมายถึงว่าที่นั่นผิดเป้าเราจะต้องค้นหาที่หมายต่อไปพอทางนี้ส่งสัญญาณเรียกมาเราก็ออกเดินตามมานี่แหละตลอดทางก็ช่วยกันสังเกตปลายทางตะวันตกเฉียงใต้ตลอดเวลาไม่พบว่ามีส่วนไหนของบริเวณนี้มองย้อนกลับไปเห็นเขาครุฑได้ทางเส้นครั้งแรกเราก็คิดว่าน่าจะอยู่บริเวณส่วนศีรษะของนางนอนที่พลายวันไต่ขึ้นไปดูแต่เมื่อได้รับรายงานว่ามองไม่เห็นเหมือนกันก็ทำให้รู้สึกผิดหวังแล้วก็งงไปหมดเชิดถาพยักหน้าช้าช้าชัยยันไม่ได้พูดอะไรก็เงยสายอีกเลยแม้แต่คำเดียวเหรอเกี่ยวกับเรื่องที่เรารู้สึกว่าตรงนั้นน่ะไม่ใช่ที่หมายเดินพระจันทร์ฉันไม่ได้เอ่ยอะไรก็เงยสายเลยเพียงแต่บอกว่าทางนี้เรียกให้ตามไปจึงสั่งให้พวกเราทั้งหมดเคลื่อนขบวนต่อความเข้าใจของเราทั้งหมดในขณะนั้นก็คือคิดว่าทางนี้คงจะเรียกให้ไปช่วยกันตรวจค้นหาที่หมายซึ่งก็คงจะอยู่ในละแวกไม่ห่างไกลนักนี่แหละความคิดที่บอกเนี่ยแกคิดเองหรือว่าได้ความจากเงซ้ายโดยคำพูดอย่างใดอย่างหนึ่งของมันล่ะชัยยันเพิ่มความกังขาขึ้นทุกทีเพราะรู้สึกว่าจะจับเขาความผิดปกติได้จากอาการสอบซักละเอียดของเชษฐาเขาจ้องหน้าสหายของเขาเขม็งแล้วก็มองสลับไปยังพรานใหญ่กับดารินผู้บัดนี้นั่งนิ่งอยู่ปล่อยหน้าที่ซักถามให้แกเชษฐาตามลำพังเอรู้สึกว่าแกต้องการสอบสวนอะไรสักอย่างแล้วมั้งเชษฐาทำไมไม่บอกฉันเสียเดี๋ยวนี้ล่ะว่าแกสงสัยอะไรแล้วเดี๋ยวจะบอกให้แกน่ะตอบคำถามของฉันมาก่อนอดีตนายทหารปืนใหญ่ใช้ความคิดทบทวนเหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านมาหยกๆเพื่อจะได้รายงานสหายของเขาอย่างละเอียดถูกต้องที่สุดบอกตรงๆนะฉันไม่ได้คิดอะไรมากนักหรอกในขณะนั้นน่ะก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าที่หมายของเราที่เราสงสัยแต่แรกนั่นน่ะมันไม่ใช่ประกอบกับที่ทางนี้เรียกให้ตามมาก็นึกว่าเราจะต้องเดินทางเคลื่อนย้ายค้นหากันต่อไปพอดีเงยสายบอกว่าให้พักสัมภาระของเราทั้งหมดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็บอกว่าจะขอเฝ้าอยู่ที่นี่เองฉันก็เลยนึกว่าบริเวณที่เราจะเดินค้นหากันต่อไปเนี่ยมันก็ไม่น่าจะไกลเกินกว่าบริเวณนี้ทั้งหมดและก็เห็นด้วยที่จะวางของไว้ก่อนพวกพรานพื้นเมืองของเราพินทั้งหมดก็ไม่เห็นมีใครคัดค้านหรือแสดงความเห็นอะไรทั้งสิ้นเนี่ยแต่ถ้าหากเราจะต้องเคลื่อนย้ายออกไปจากบริเวณนี้โดยไม่ย้อนกลับมาที่โคกลูกนั้นอีกฉันก็ยอมรับว่าเป็นความเข้าใจบกพร่องของฉันเองที่ไม่สั่งให้พวกนี้ย้ายเข้าของมาเสียให้พร้อมเลยทีเดียวแต่ฉันก็มีเหตุผลในการที่จะเชื่อว่าตัดสินใจไม่ผิดเหมือนกันเพราะผู้ที่แนะนำให้ฉันพักของไว้ก็คือเงซายซึ่งน่าจะรู้อะไรกันดีอยู่ก่อนแล้วกับละพินเงซายไม่ได้ถามแกเลยเหรอว่าทางฝ่ายเราด้านนี้ส่งข่าวบอกไปว่ายังไงก็ไม่ได้ถามเนี่ยเพียงแต่ฉันบอกกับมันว่าละพินเรียกมันไปบอกถ้าอย่างนั้นนายทหารกับนายแหม่มก็ควรจะตามไปกับเงซายรับหน้าที่เฝ้าของเองดูมันเวจะถามมันเหมือนกันว่าทำไมไม่ตามมาด้วยมันก็ตอบว่าประเดี๋ยวผู้กองจะย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงก็เผื่อมันบอกเราอย่างเงี้ยทางด้านฉันกับเมย์ก็คิดว่ามันคงตกลงอะไรกับรับผินไว้ก่อนแล้วน่ะสิดารินถอนใจยาวแล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆ
1: จากปากคำที่ใจยันเล่ามาให้ฟังเนี่ยเราไม่มีทางที่จะเอาผิดกับเงซายได้เลยนะคะพี่ใหญ่เพราะไม่มีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์ได้ว่าเงซายหลอกหรือว่าโกหกเพียงแต่อาจฉวยโอกาสทำเป็นนิ่งเฉยซะเท่านั้นแหละทั้งๆที่รู้ล่วงหน้าว่าพวกเราจะต้องเดินทางค้นหากันอย่างเปล่าประโยชน์ แล้วพินคาดการไว้ถูกต้องหมดเพียงแต่ว่าเขามารู้ว่าตอนที่เสียท่าเดินค้นหาเป้าหมายเสียจนลิ้นห้อยแล้วเท่านั้นแหละทำหมายไหมอธิบายให้เรารู้บ้างว่าอะไรคืออะไรมาเรียร้องขึ้นอย่างอดรนทนไม่ได้เราสงสัยกันว่าเงซายรู้ที่หมายเดินพระจันทร์ดีที่สุดแต่ถือโอกาสที่พวกเราโมแต่โต้เถียงแล้วก็มีนิฉัยกันเองด้วยเหตุผลต่างๆนิ่งเฉยไว้ซะปล่อยให้พวกเราค้นหากันเองจนเป็นผลให้ต้องเดินไกลกันมาจนถึงขนาดนี้ซึ่งเรื่องนี้ถ้าเป็นความจริงก็จับว่าเป็นความบกพร่องของพวกเราทุกคนรวมทั้งลับพินด้วยที่ไม่ได้ถามแง่ทรายให้ชัดออกไปแล้ววิธีแกล้งทำเป็นนิ่งเฉยของแง่ทรายเนี่ยก็เต็มไปด้วยวิธีการอันฉลาดลึกไม่ยอมสร้างพิรุธอะไรให้เรานำไปเป็นเครื่องเล่นงานได้ทั้งสิ้นเพราะไต่สวนดูแล้วจากปากคำที่บอกเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะแสดงบ่งเลยว่าเงซายโกหกหรือเจตนาหลอกลวงทั้งหลายแหล่มันมาจากความเข้าใจผิดของพวกเราทั้งหมดซึ่งจะโทษเขาไม่ได้ชัยยันกับมาเรียลืมตาโพลงอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งพร้อมๆกันอย่างแปลกใจที่สุดประหลาดมากฉันยังไม่เข้าใจอะไรอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีเหตุผลอะไรที่เราจะพิสูจน์ได้ว่าเงซายรู้เป้าหมายดีอยู่แล้วแต่นิ่งเฉยไว้เพื่อจะดูพวกเราทั้งหมดโง่รับพินเงียบเฉยไม่ปริปากพูดคำใดอยู่เช่นนั้นนอกจากสูบซิก้าที่เชษฐาแบ่งให้อย่างผ่อนคลายอารมณ์ปล่อยหน้าที่การเจรจาหารือให้แก่ฝ่ายเจ้านายของเขาทั้งหมดที่จะพูดกันเองต้องมีสิดารินหัวเราะฮึ่ๆกล่าวเน้นอย่างหนักแน่นเหตุผลข้อแรกก็คือในทันทีที่เราทางนี้ส่งสัญญาณบอกพวกเธอให้ตามมาเราสังเกตเห็นพวกเธอมากันทั้งหมดเพียง7คนเท่านั้นแหละเงซายสั่งปาและก็สัมภาระส่วนใหญ่ไม่มาด้วยเราก็เริ่มมีอะไรสะกิดใจแล้วล่ะประการต่อมารับพินปีนขึ้นไปดูบนนั้นแล้วแต่ไม่พบว่าจะมีตำแหน่งไหนที่จะเหลียวกลับไปเห็นเขาครุฑได้ซึ่งแสดงว่าไม่มีเป้าหมายที่เราต้องการตามหลักเกณฑ์ที่เราเชื่อถืออยู่บนนั้นแน่นอนซึ่งมันก็หมายถึงว่าเราเดินกันมาอย่างศูนย์เปล่าทีเนี้ยเรารอให้ฝ่ายเธอเข้ามาถึงซะก่อนเพื่อพิสูจน์ในข้อสงสัยให้ชัดเจนออกไปอีกทีนึงข้อพิสูจน์ของเราก็คือว่าการที่แง่ทรายกับส่างปาหยุดพักอยู่ที่นั่นน่ะเดี๋ยวไม่ตามเธอมาด้วยเป็นคำสั่งของเธอเองหรือว่าเป็นข้อเสนอของแง่ทรายที่จะเลือกอยู่โดยไม่ต้องการโง่เดินตามพวกเราไม้เสียเวลาด้วยผลมันก็ปรากฏออกไปว่าแง่ทรายนั่นแหละออกอุบายเสนอแนะที่จะให้วางของไว้ตรงนั้นและก็รับอาสาเฝ้าซะเองคราวนี้เธอมองเห็นหรือยังว่าเจ้าเงซายตัวดีอมไตไว้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยให้พวกเราทั้งหมดภายใต้การนำของลับพินเดินค้นหาที่หมายกันแทบตายแทบตาเหลือกตาปลิ้นโดยที่มันเองนั่งกระดิกตีนสบายใจเฉิบเพราะรู้อยู่แล้วว่าในที่สุดเราก็จะต้องเดินเซอร์กลับไปหามันเองโดยเรียกเอาสางปลาไว้เพียงคนเดียวเพราะคงจะเอ็นดูในความซื่อความโง่ของเจ้านั่นไม่อยากให้ต้องมาพลอยลำบากเดินเหนื่อยอย่างคนอื่นๆเขาชัยยันร้องจักกระโดดลุกขึ้นยืนในทันทีนั้นในขณะที่มาเรียเหลือกตาครางโอ้ก๊อดออกมาเสียงยาวเยือกแล้วก็หัวเราะลั่นถามมาโดยเร็วว่าแต่เธอแน่ใจในสิ่งที่พูดเหรอน้อยไม่เพียงแต่ฉันเท่านั้นพี่ใหญ่หรือระพินก็แน่ใจแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันเองน่ะใครๆก็รู้ว่าฉันไม่เคยมีอคติใดๆกับเจ้าองคลักษณ์พิเศษของฉันคนนี้เลยจนนิดเดียวตรงข้ามที่อีกเวลาละพินกล่าวหาเชี่ยเห็นเล่ห์เหลี่ยมกลโกงเงียบๆของแง่ทรายครั้งใดฉันก็ยังออกรับแทนทุกทีมาครั้งนี้มันสอดชัดเหลือเกินแต่ก็บอกแล้วว่าเราพลาดท่ากันเองจะไปโทษมันก็ไม่ถูกดารินพูดอย่างแค้นๆระคนขันๆอยู่ในทีตาลุกวาวบอกกับตัวเองว่าถ้าพบหน้าจะตบหน้าเสียฉาดใหญ่เชษฐาแล้วแกคิดอย่างเดียวกับที่น้อยบอกหรือเปล่าเนี่ยชัยยันบ่นอะไรแซดในลำคอแล้วหันไปถามสหายของเขาเชษฐาก็หัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดีก็รู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเราจะเพิ่งด่วนลงความเห็นกันเร็วนักเลยในเรื่องนี้กับเหตุผลเพียงแค่เจ้าเงซายไม่ได้ตามมาด้วยมันอาจจะไม่มีเจตนาอะไรเลยก็ได้โดยคาดคะเนเอาเองว่าจะยังไงเสียรับผิดก็ต้องนำพวกเราย้อนกลับไปที่เก่าอีกแล้วก็เริ่มต้นแสวงหาจุดหมายกันใหม่ที่นั่นชัยยันพยายามจะแสดงความเห็นอย่างเป็นธรรมที่สุดฟังนี่นะชัยยันราชสกุลสาพูดโดยเร็วฉันเชื่อว่าเดี๋ยวนี้นอกจากพรานใหญ่ลับพินแล้วไม่มีใครรู้จักแง่ทรายดีไปกว่าฉันหรอกเพราะใกล้ชิดรู้เห็นเหลี่ยมคู่กันมามากที่สุดทั้งนี้เพราะลับพินเป็นฝ่ายกล่าวหาส่วนฉันเป็นฝ่ายกล่าวแก้ให้ทำหน้าที่เป็นทนายแก้ต่างแง่ทรายมานานเลยทำให้ฉันค่อยๆรู้แจ้งเห็นจริงเป็นลำดับ ไว้ที่พรานใหญ่ของเราโมโหโกรธาเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทุกครั้งที่เจอเอาลูกไม้หน้าเซอร์ของแง่ทรายนั้นน่ะมันก็มีมูลความจริงอยู่ทุกครั้งนั่นแหละจะเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เคยพบมาแล้วในทำนองนี้ก็ได้คือครั้งหนึ่งระหว่างที่ออกติดตามรอยไอ้แหว่งหรือมหิงสาไม่รู้นะจำไม่ได้แน่ฉันติดไปในสายที่มีลพินกับแง่ทรายร่วมทางไปด้วยลพินนำทางตามรอยหลงผิดเส้นทางไปด้านนึงกว่าเขาจะรู้ตัวก็ปรากฏว่าเราเดินผิดเส้นทางไปไกลพอสมควรทีเดียวสิ่งที่ผิดปกติที่เราค้นพบพร้อมๆกับการพบว่าผิดเส้นทางก็คือหันกลับมามองไม่เห็นแง่ทรายแล้วตามปกติมันเดินปิดท้ายมาเป็นคนหลังขณะนั้นฉันก็พาซื่อไม่รู้อะไรอยู่เหมือนกันแต่ละพินหงุดหงิดมากขย้อนกลับมาเส้นทางเก่าพอมาถึงทางด่านสายแยกซึ่งเป็นต้นทางที่ละพินจะนำผิดไปนั้นน่ะก็พบแง่ทรายนั่งรออยู่ก่อนแล้วเราถามมันว่ามันนั่งรออยู่ทำไมตรงนั้นทำไมถึงไม่ตามไปด้วยมันบอกว่าหนามตามตีนกำลังบ่งอยู่ต่อมาละพินค้นพบเส้นทางที่ถูกต้องอยู่ตรงปากทางแยกที่แง่ทรายนั่งคอยอยู่นั่นแหละเขาบอกกับฉันว่าเป็นลูกไม้ของมันที่ขี้เกียจเดินตามเราไปให้เมื่อยเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขานำทางผิดและจะยังไงเสียประเดี๋ยวก็ต้องย้อนกลับไปอยู่ดีมันคงนั่งรออยู่ตรงนั้นแต่แก้ตัวว่าที่ยังไม่ได้เดินตามไปก็เพราะหนามตามตีนมันดารินหยุดหัวเราะเมื่อย้อนคิดไปถึงพฤติการในอดีตขณะที่ทุกคนนั่งฟังอย่างสนใจในขณะนั้นน่ะฉันต่อว่ารับพีนหาว่าอคติมัวแต่คิดจะใส่ร้ายอยู่เรื่อยแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดนั่นแหละในครั้งนั้นน่ะฉันยังไม่รู้จักแง่ทรายดีนักหรอกแต่ละพินทันเหลี่ยมมานานแล้วสิ่งที่น่าคิดและก็น่าโมโหที่สุดก็คือทันทีที่มันรู้อยู่แล้วว่าละพินนำผิดเส้นทางเหตุใดมันจึงไม่ทักท้วงปล่อยให้เขาเดินผิดไปอย่างนั้นน่ะโดยมันนั่งรออย่างสบายใจจนกระทั่งเขารู้สึกตัวและจำต้องย้อนกลับมาเองทุกคนลองใคร่ครวญในสิ่งที่ฉันเล่ามาเป็นตัวอย่างนี่สิและลองพิจารณาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เถอะว่ามันใกล้เคียงยังไงกันบ้างเชษฐาชัยยันและมาเรียคลางฮือออกมาพร้อมกันส่วนรพินสงบนิ่งไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่คิดอยู่ในใจว่าแม่ดอกฟ้าดารินของเขาเป็นคนที่ละเอียดและก็จดจำเหตุการณ์ได้ดีเหลือเกินและรู้สึกยินดีที่บัดนี้หล่อนยอมเชื่อเขาแล้วเกี่ยวกับไอ้มหากะล่อนแง่ทรายไม่ทำตัวเป็นเกราะกำบังหรือออกรับแทนตะบี้ตะบันเหมือนครั้งก่อนๆ อีกเนื่องมาจากรู้เห็นกับตาตนเองซึมทราบดีแล้วภายหลังจากเงียบงันกันไปนานชายยันก็พูดออกมาเบาๆไอ้แบบนี้ต้องให้พวกเราทั้ง10คนที่เดินมากันเนี่ยกลับไปเตะมันซิคนละทีเตะเพื่อเป็นการยอมรับความโง่ของเราทั้งหมดน่ะเหรอเชษฐาย้อนถามยิ้มพี่ใหญ่พูดถูกแล้วในที่สุดมาเรียกล่าวขึ้นปนหัวเราะหล่อนอยู่ในอารมณ์ขบขันมากกว่าที่จะขุ่นเคืองใดๆทั้งสิ้นสมมติว่าที่เราสงสัยทั้งหมดนี้เป็นความจริงวิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือเงียบๆเฉยๆไว้ไม่ต้องแสดงความเกลี้ยกล่อมขุ่นเคืองอะไรแง่ทรายทั้งสิ้นเพราะไหนๆเราก็พลาดท่าไปแล้วถ้าเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แง่ทรายก็ไม่มีอะไรที่จะต้องคิดหัวร้อยย้อยอยู่ในใจว่าแต่เดี๋ยวนี้เราพอจะตัดสินใจได้ถูกหรือยังว่าตำแหน่งไหนคือเนินพระจันทร์ของคนที่ตายไปแล้วเมื่อ400ปีก่อนพรายวานทำไมคุณไม่พูดอะไรมั่งเลยหรือมัวแต่คิดเจ็บใจที่เสียรู้แง่ทรายจนพูดอะไรไม่ออกรับพินไพรวันฉุนตึกขึ้นมาทันทีแต่ก็สู้ระงับไว้ฝืนหัวเราะผมคิดว่าแง่ทรายน่าจะทำได้ถูกต้องแล้วล่ะที่ให้พักสัมภาระทั้งหมดไว้ที่นั่นก่อนไม่งั้นเราก็ต้องแบกเดินกลับไปกลับมาหนักเปล่าๆพวกเรา10คนที่พากันเดินมาจนถึงที่นี่ก็คิดว่าเดินเที่ยวสำรวจดูภูมิประเทศก็แล้วกันแปลว่าเราจะต้องเดินย้อนกลับไปเนินลูกเดิมอย่างที่แง่ทรายบอกผมไว้อย่างนั้นเหรอชัยยันถามไม่มีปัญหาถึงยังไงเราก็ต้องกลับไปเอาของที่นั่นอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเคลื่อนย้ายไปไหนอีก
2: คุณยังไม่ได้ตอบคำถามของฉันนะพลายวานในกรณีที่ว่าเมื่อเราลงมาถึงบริเวณนี้แล้วไม่มีส่วนใดเลยที่จะมองย้อนกลับไปเห็นทิวครุฑอันพอจะทำให้แน่ใจเรื่องเดินพระจันทร์ได้เราจะทำยังไงต่อไปไม่แปลว่าคุณนำลงมาผิดทางจะต้องข้ามเขาค้นหาที่หมายกันต่อไปอีกเหรอพรานใหญ่ไม่ตอบเพราะอารมณ์ไม่สู้จะดีนักเชษฐาจึงเอ่ยกับทุกคนว่าเชื่อเถอะว่ารพินนำลงมาถูกทางแล้วเพราะถ้าเขานำลงผิดป่านนี้เจ้าแง่ทรายของเราก็คงจะหาทางบ่ายเบี่ยง
0: ไม่ยอมตามลงมาด้วยให้เสียเวลาหรอกแม้ว่าถ้ามันไม่ยอมปริปากบอกเราตรงๆมันก็ต้องหาอุบายจนได้การผิดทางนั้นน่ะมันผิดเฉพาะที่พวกเราแยกจากมันมานี่เองเพราะมันไม่ได้มาเดินเมื่อยอยู่กับเราด้วยตั้งป้อมนอนรอคอยอย่างสบายพี่เข้าใจว่าเนินพระจันทร์จะต้องอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับที่แง่สายหยุดพักของรออยู่นั่นแหละประเดี๋ยวเราย้อนกลับไปถึงที่นั่นพี่จะตัดล่อมถามฟังความจากมันอีกทีนึงทุกคนเฉยๆไว้ก็แล้วกันแล้วเราจะได้เห็นลวดลายของเจ้าแง่สายชัดเจนในครั้งนี้ละ
2: แต่มันจะเป็นไปได้ยังไงครับพี่ใหญ่ที่ว่าเนินพระจันทร์จะต้องอยู่ในบริเวณนี้ในเมื่อไม่ว่าจะยืนอยู่ตำแหน่งไหนๆของที่นี่ทั้งหมดก็มองไม่เห็นเขาครุฑอยู่แล้ว
0: น้องสาวท้วงขึ้นอย่างแข็งใจเอาเถิดนาเชษฐากล่าวหนักแน่นอย่างมั่นใจไว้ให้เรากลับไปถึงที่เดิมซะก่อนมันอาจจะมีอะไรลี้ลับเส้นผมบางภูเขาอยู่ก็ได้บางทีเราจะต้องเอาแผนที่ออกมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมทั้งพิจารณาคำสั่งในลายแทงใหม่กรณีผิดพลาดครั้งนี้พี่ยอมรับเองว่าพี่เป็นต้นเหตุเลยพลอยพาให้ทุกคนโง่ตามไปด้วยทั้งที่ทุกคนมีความเห็นไว้แต่แรกน่าจะถูกต้องที่สุดแล้ว
2: หมายความว่าบริเวณ pubic area ที่แง่ทรายพักของรอคอยอยู่ในขณะนี้ล่ะเหรอคะคือ mouth of Luther เนินพระจันทร์
0: มาเรียถามเร็วปรืออย่างแปลกใจในขณะที่ทุกคนรวมทั้งระพินหันไปจ้องหัวหน้าคณะเป็นตาเดียวภายหลังจากอัดควันซิก้าลึกลงไปในปอดเชษฐาก็กล่าวขึ้นอย่างแช่มช้าเมื่อเราตรวจบริเวณแถบนี้ทั้งหมดแล้วมองไม่เห็นเลยว่าตำแหน่งไหนจะเหมาะสมไปกว่าที่นั่นอีกแล้วในที่นี้เราตัดประเด็นเรื่องที่เมื่อขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นแล้วมองกลับไปไม่เห็นเขาครุฑออกไปซะก่อนเพราะมันอาจจะมีลับลมอะไรซ่อนเร้นอยู่อย่างที่พูดไว้แล้วซึ่งเราจะต้องค้นคว้าตีปัญหากันต่อไปสาเหตุที่เข้ามาสะกิดใจพี่ทำให้คิดไขว้เขวไปก็เพราะคำพูดของเมย์นั่นเองคือเมย์ให้ข้อคิดไว้ว่าตำแหน่งที่เราสงสัยกันแต่แรกนั้นน่ะถ้าถูกต้องจริงทำไมผู้ตั้งนามจึงไม่ตั้งว่า Mount of Venus หรือเนินพระศุกร์ซึ่งจะตรงกับความหมายจากภาพที่เห็นมากกว่า Mount of Luther ซึ่งหมายถึงเนินพระจันทร์อดีตท่านทูตทหารบอกเว้นระยะไปครู่ระหว่างนี้ทุกคนเงียบกริบหูพึงฟังเขาอย่างตั้งใจที่เมย์แย้งให้ข้อคิดไว้อย่างนั้นน่ะก็มาจากที่คิดแปลเอาตามความหมายตรงตัวตามทัศนคติและก็หลักฐานทางภาษาดั้งเดิมของตัวเองโดยกลับความหมายของ Mount of Venus เป็นภาษาละตินทางวิชาแพทย์ว่า Mon Venalis อันแปลออกมาตรงตัวว่าเนินอวัยวะเพศของสตรีเมื่อเจ้าของลายแทงระบุว่าเป็นเนินพระจันทร์หรือ Mount of Luther จึงไม่น่าจะใช่ตำแหน่งที่เราเข้าใจอยู่เมย์อาจไม่ได้ตั้งใจที่จะขัดแย้งในข้อนี้นอกจากแสดงความเห็นเล่นๆเท่านั้นแต่พี่เอาไปคิดเองเลยพาให้เตลิดเปิดเปิงกันไปใหญ่ทั้งที่ความจริงเราก็น่าจะเข้าถึงที่หมายแท้จริงอยู่แล้วอย่างชนิดเห็นตามตาอยู่ทนโทษพี่ยังจำได้ว่าขณะที่เราโต้เถียงกันอยู่นั้นน่ะพี่ยังให้รับพินเรียกเงซายเข้ามาถามว่าโดยต้นฉบับภาษาดั้งเดิมของเจ้าของหลายแทงกำหนดเรียกชื่อเดิมว่ายังไงกันแน่เนินพระจันทร์หรือว่าเนินศุกร์เงซายก็ยังยืนยันว่าเป็นเนินจันทร์ในกรณีเนี้ยถ้าเราไม่เอาภาษาอังกฤษหรือละตินเข้ามาเกี่ยวข้องสักอย่างเดียวเท่านั้นเราก็จะผ่านปัญหาไปได้แล้วเพราะพี่เพิ่งจะมานึกออกเอาเดี๋ยวนี้เองวันในสมัยที่ยังเรียนวรรณคดีเกี่ยวข้องกับภาษาสันสกฤตและก็วัฒนธรรมของอินเดียยุคโบราณนั่นน่ะคำ

0: อรทาซึ่งเป็นผู้ตั้งนามเขาเป็นชาวพม่าและพม่านั้นน่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าได้รับอารยธรรมมาจากชมพูทวีปโดยตรงได้รับมาก่อนและก็มากกว่าคนไทยพวกเราอันมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ห่างไกลออกมามากเพราะฉะนั้นมังมหานรทาก็น่าจะตั้งชื่อเนินที่เขาเห็นอยู่นั้นได้อย่างถูกต้องกับทัศนคติของลัทธิพราหมณ์โดยเรียกจุดหมายนั้นว่าเนินพระจันทร์ซึ่งก็ตรงตัวชัดเจนอยู่เหมือนเดิมฮ่าถ้างั้นก็สตพ.ได้แล้วสิชัยยันร้องออกมาดังลั่นแทบจะกระโดดตัวลอยรพินพูดนั่งเฉยซึมตลอดเวลาพงกกายชันศีรษะขึ้นส่วนดารินกับมาเรียก็นั่งอ้าปากตะลึงค้างพี่ใหญ่แน่ใจเหรอคะดารินถามออกมาเกือบจะเป็นเสียงกระซิบเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าถือตามลัทธิพราหมณ์ความหมายของเนินพระจันทร์ก็คือไอ้นั่นแน่นอนแต่ถ้าถือตามฝรั่งมันก็ไปอีกเรื่องนึงแม้กระทั่งคนไทยเราเองก็เหมือนกันถ้าบอกว่าลูกจันทร์จะก็อะไรเสียอีกคิดแค่นี้ก็แล้วกันน้องสาวนั่งหน้าแดงชัยยันกระโดดร้องวักรพินเองก็ตาสว่างโพลงขึ้นในขณะนี้มีมาเรียคนเดียวเท่านั้นที่ทำหน้าตื่นเพราะเชษฐาพูดคำว่าลูกจันเป็นสำเนียงภาษาไทย
1: ลูกจันแปลว่าอะไร
0: หล่อนหันไปถามสามีผู้กระโดดโลดเต้นอยู่ในขณะนี้ชัยยันก้มลงมากระซิบบอกพอแม่สาวรู้ความหมายก็ห่อริมฝีปากทำตาโต
1: ว้าว
0: หล่อนร้องนิ่งคิดอะไรอยู่อึดใจก็ขยับเข้าไปจับเข่าเชษฐาไว้บอกเป็นงานเป็นการว่า
1: เมื่อกี้นี้พี่ใหญ่พูดถึงวรรณคดีกับลัทธิพราหมณ์ของอินเดียโบราณใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ถ้าเช่นนั้นฉันก็มีข่าวอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเงซายที่จะบอกความจริงเรื่องนี้ที่ปิดไว้นานแล้ว
0: ข่าวอะไรทุกคนหันกว่าไปทางมาเรียเป็นตาเดียว
1: เงซายสำเร็จปริญญาตรีทางอักษรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอมเบย์คะเขาเคยสารภาพความจริงกับฉันแล้วขอร้องให้ปกปิดไว้ด้วยเคยเป็นอาจารย์สอนวรรณคดีอยู่ในมหาวิทยาลัยแรงกูนก่อนที่จะมาเป็นทหารกะเหรี่ยงอิสระความจริงฉันก็รักษาสัจจะที่ให้กับเขาไว้นานแล้วแต่จำเป็นที่จะต้องบอกความจริงที่ค้นพบได้ให้พวกเรารู้เสียทีจากสิ่งที่เรากำลังพูดถึงแล้ววินิจฉัยการอยู่นี้ทั้งหมดตะลึงเหมือนถูกสาปไม่แน่ใจตนเองว่าหูฝาดไปหรือเปล่าที่ได้ยินมาเรียพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำถึงเพียงนั้น
2: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัว
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงาม

0: ของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอFM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát ruột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่นอย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งติลานี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีเด้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444
2: ส่งฟรีหอดเฮือนติยายเออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่งไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
1: พุ่นที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: ี่เมคนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักผมบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทบ้านหน้าบ้านๆแซวเปเปปากแปแปเอาแวะๆทูจ้าทูจ้าคุณบ่อยถึงท่อนไทยมา

ี่น้องเอ๋ยซื่อว่าบุญบาปนี่เป็นครูคือเงาเงานั้นไปตามเฮาสุวรรณบ่มีเว้นคันว่าเฮาพาเล่นพามันเต็นแลนยามเฮาแอแอนฟอนเงานั้นก็แอนนำยามเฮานั่งยองๆเงาก็นั่งลงตามยามเฮาเอนหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยคันเฮาตนลงห่วยผู้เขาหลายลันขึ้นต้นไม้ผาลานด่านเขาพี่น้องเอ๋ยเงาก็ติดตามเกี่ยวก็เกี่ยวพันธนังบ่ได้มียามเหินห่างไกลกันได้อันนี้สันใดแท้ถึง2บุญบาปมันก็ติดต่อกันตามส่วนผู้ทํานี่แล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งห่านครับโคศกไทยบ้านหน้าบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าแวะแวะขั้นกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนั่งห่านตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกถูกจ้าถูกจ้ากราบเฮือนกราบซ่านกราบบ้านกราบซ่องกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่น้ำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ่ยพี่นะบ่าวนะสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตเติมเต็มแรงใจกันเข้ามาได้เลยนะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยอีพ่อผมอีแม่ผมฟังอยู่ไสแน่ส่งแรงใจหากันขอบคุณอีแม่ทั้งแกงสนามนางด้วยครับมาประเดิมให้ลูกไส้ตั้งแต่คนแรกแหกหมันครับทั้งแกงสนามนางก็คือคุณแม่รันสัตว์นอกจากตำบลนุ่นสำราญอำเภอแกงสนามนางพุทธโคราชอีแม่เอากับใส่เส้น2กองกาแฟ1กอง 1,250 แถมนวดเย็นขอบคุณแม่ประนอมแสนทวีสุขครับจากทั้งดอนมดแดงนะครับเอากาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมนวดเย็นอีแม่จันเพ็ญจันบุตรดีจากกุดดูนนสังครับกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมผักคุณหนูคุณตาสวงสุขสมบัติครับจากทั้งตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีกาแฟ2กอง600บาทอีพอสวัสดิ์แก้วมณีเลิศจากปารายอรัญประเทศสระแก้วนวดเย็น2กระปุกอีแม่จันจงเจริญจากตำบลส้งอำเภอน้ำยืนอุบลครับกาแฟ4กรอง 1,000 บาทนะครับคุณสายยู่สมหน้าน่าจากเสนางคณิคมครับนวดร้อน2กระปุกกาแฟ4กรอง 1,300 บาทแถมนวดร้อนพอสุรเชษฐ์ปทุมครับจากกุดดูนนสังกาแฟ2กรอง600บาทอีแม่แดงพร่มขวัญยางจากทั้งกุดหมักไฟหนองวัวซออุดรครับกาแฟ4กรอง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับแล้วก็คุณจิรายุทธแสนทวีสุขอนิกานะครับจัดถึงกาแฟซีบำรุงสายตากับสายเส้นอีเมเกิดบาท่ากับเป็นกาแฟซีอีเมสุดใจมาละเหลืองมวนมุนีขอบคุณหลายๆเด้อครับทุกออเดอร์ที่ทักทายลูกไส้ลาบักลาก่อนคำบ่อยสุนทรชัยกันเข้ามา090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ090-292-7444เอ้าพ่อกันไม่ไหมเว้าไปหลายมันเหย่ามันยืดเปิดผู้ไม่ควมเว้าปันแห้งหลายไปแบบโยย้อนฟ้อนใส่แค้นครับเศร้า2แล้ง2

0: บ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
1: ค่าสั่งยาทาหน่อยค่ะสูตรเย็น
0: น้ำมันนวดสูตรเย็นทั้งสองกระปุกเลยเหรอครับเดี๋ยวกระปุกเดียว
1: ใช่ค่ะทั้งสองกระปุกค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน้ำมันนวดสูตรเย็นสองกระปุกครับ300 บาทอย่างเดียวเหรอครับ
1: ค่ะอันนี้ส่งมาส่งให้ใช่ไหมคะ
0: ครับผมส่งแล้วค่อยเก็บเงินปลายทางครับส่งทางแฟตนะครับพี
1: ่อ๋อส่งแฟต
0: ครับขอชื่อที่อยู่คุณรับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: แววนภาเจริญเทินบุญค่ะ
0: คุณแววนภานามสกุลอะไรนะครับ
1: เจริญเทินบุญค่ะ
0: เจริญเทินบุญบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่16ค่ะ
0: 16หมู่ที
1: ่หมู่8
0: หมู่8เนาะตำบลอะไรครับ
1: บ้านตาลค่ะ
0: บ้านตาลนะครับ
1: บ้านพานค่ะ
0: ขอบ้านพานตำบล
1: ขมิ้นค่ะ
0: ขมิ้นอำเภอเมืองสกลเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเบอร์โทรก็ติดต่อที่เบอร์นี้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้รอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับพี่ไม่มีบวกเพิ่มนะครับจ่ายแค่300ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับผมบ่าวบ่อยครับ
2: สั่งยาเนี่ยครับ
0: ครับสั่งอะไรดีครับเอาอะไรบ้างครับ
2: ยานวดก้อนคำ
0: ครับน้ำมันนวดก้อนคำเนาะเอาเป็นสูตรร้อน
2: ร้อนกับเย็น
0: ครับผมคู่หนึ่งเนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
0: ได้ครับผมส่งคุณพ่ออะไรครับ
2: คำสอนเด็ดต้องหา
0: อะไรนะครับ
2: คำสอนเด็ดต้องหา
0: คำสอนนามสกุลอะไรนะพ่อ
2: เดชป้องหา
0: เดชป้องหา
2: ครับ
0: บ้านเลขที่อะไรครับพ่อ
2: 142
0: ฮะ
2: 142
0: 142หมู่ที
2: ่หมู่3
0: หมู่3ตำบล
2: ดงชน
0: ตำบลดงชนอำเภอเมืองสกลนครนะพ่อเนาะ
2: ครับ
0: เบอร์โทรก็ติดต่อคุณพ่อเบอร์นี้นะครับ
2: ครับ
1: ว่าบ้าน
2: รออีกเบอร์นึงครับ
0: เบอร์อะไรครับ
2: 092
0: 092ครับ
1: 435
0: 435ครับ
1: 4480
0: 4480ทวนนะครับ092 435 4480นะครับ
1: จ้า
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้รอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับ
1: จ้า
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: จ้า
0: ขอบคุณครับคร
3: ับ
0: พ่อ
3: ครับพ่อย้อย
0: ครับพ่อ
3: เขาหันครับเขียนมาทำได้ลูก
0: อันนี้ครับพ
3: ่อพ่อยังเนี่ยพ่อสั่งยาตรวจเน
0: ี่ยครับเอาเป็นห้อนกับเย็นครับพ่อรับทราบครับผม
3: ฮะ
0: เอาห้อนน้ำเย็นน้ำนะพ่อเนาะยังละอันเน
3: า
0: ะ
3: 300ไห
0: ม300
3: ต
0: ้
3: องไปได้หรอลูก
0: อาจจะ
3: ต้องไปได้
0: จะส่งให้มือนี่ของอาชีพฮอดพ่อบ่มือขึ้นกับมือฮื้อได้ครับเด้อ
3: บอกว่าห้ามันไปวัดไปว่าวัดแสดงห้ามเขาพี่ก็อาจมีอะไรก็จะมาได้ดูพ่อวัดเขาวัดนะ
0: ครับผมครับผมเดี๋ยววันที่พ่อรับสายไม่เป็นยังครับรับสายโทรศัพท์ไปผมในเด้อ
3: ครับผมแล้วถ้ามันบอกพี่ว่าต้องเปิดถ้าหลงก็เฮ้ง
0: ครับพ่อครับโอเคครับพ่อขอบคุณครับ
3: ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับบ้านสมุทรไทยก่อนค่ำครับ
3: โอ้ยผู้ได้รับสายได้
0: บ้าบ่อยครับพ่อบ้าบ่อยครับ
3: เย
0: ่ครับผมขอฟัง
3: อย
0: ู
3: ่ครับอยู่พนมไพ่สิ
0: พนมไพ่ลอยเอ็ดเนาะครับผม
3: อยู่แปดกอดกับไพ่สิละ
0: ครับผมพี่พ่อสิสร้างของบ่ครับ
3: สิสร้างของกันยาตรวจกันสองกองกัน300นะลูก
0: อ๋อน้ำมันนวดเนาะน้ำมันนวด2กับปุก300เนาะพ่อเนาะเป็นร้อนกับเย็นน่ะเนาะ
3: ครับ
0: ได้เลยครับอีพ่อครับส่งคุณพ่ออะไรครับลูกขอซื้อที่อยู่อีพ่อแน
3: ่พ่อบุญท่าน
0: พ่อบุญท่านนามสกุลยังครับ
3: พ้นพี่
0: ต่อพ
3: ่อพ้น
0: พ้น
3: พ้นพิมพ์ผ้า
0: พ้นพิมพ์ผ้าอ๋อพ่อบุญท่านพ้นพิมพ์ผ้าเนาะพ่อเนาะ
3: ครับบ้านเลขที่72
0: 72หมู่ที่เท่าไหร่พ่อ
3: หมู่10
0: หมู่10เนาะตำบลเอียงครับตำบลเฮา
3: โคกสว่าง
0: ตำบลโคกสว่าง
3: บ้านอำเภอพนม
0: ไพ่อำเภอพนมไพ่บ้านคำให้เนาะพ่อเนาะ
3: พ่อมันอยู่พี่เท่มันอยู่คนละส่วน
0: โอ้
3: คำให้อยู่พ่ออยู่ส่วนหนึ่ง
0: อ๋อแล้วบ้านยังครับพ่อ
2: ฮะ
0: บาดบาดเอียง
2: บาดข้ามแดง
0: บาดข้ามแดงบ่ครับข้ามแดงหรือข้ามแดง
2: ครับข้ามแดงข้ามแดง
0: ข้ามแดงรอเด็กเนาะพ่อน้อย
2: โอเคพอไว้ดีละเด้อ
0: ครับผมขอบค
2: ุณครับพ่อดีละ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับตอนช่างครับ
1: ตอนช่างหยาเนี่ยครับ
0: ได้ครับของคุณพ่อประจักษ์เนาะเอาอย่างแน่ครับ
1: แน่ยางละสองครับเย็นก็ฮ้อน
0: โอ้นํามันหนวดก่อนค่ำสุดเย็นสุดย้อนอย่างละสองเหมือนเดิมเน
1: าะบ่แม่นครับเป็นยางละเย็นกับ2ฮ้อนกับ2เป็น4ครับ
0: ครับเป็น4กระปุกครับ600บาทครับ
1: ครับผม
0: ครับโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับพ่อ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่แต๋วครับสวัสดีครับแม่แต๋วโพทองคำ
2: เอากาแฟมาแม่เ
0: อาจะกล้องเอาจะกล้องแม
2: ่2จัด2
0: 2กล้องแม่แต๋วโพทองคำที่อยู่เดิมแล้วแม่ครับได้ยินครับ
2: จ้าจ้า
0: จ้าแม่ลูกได้จัดส่งไหนด้วยครับ
2: จ้าจ้า
0: จ้าแม่ครับแม่สวัสดีครับ
3: สร้างกาแฟเด้
0: ได้ครับคุณแม่นงครานเน
3: าะจ้า
0: จ้าแม่เอากาแฟกี่กล่องจ้า
3: สี่กล่อง
0: สี่กล่องมีแมวยังแถม
3: อันแก้วกาแฟสีขาวๆน่ะมีอยู่บ
0: ่มันเป็นมีแต่เป็นแก้วแม่เป็นพลาสติกไม่มี
3: บ่เอาอันเป็นแก้วเป็นแก้วสีขาวมึงอันน่าหาใช่มั้ย
0: อ๋อไอที่เป็นเซรามิกน่ะเหรอ
3: เออ
0: เซรามิกมันแตกง่ายแม่ๆหูมันแตกง่ายก็เลยเอาแก้วแบบทนมาเรื่อยจริงสินะครับ
3: แทนทองได้อยู่บ่
0: ได้ครับได้ครับ
3: จ้า
0: ๆได้ครับเดี๋ยวลูกแถมให้นะ
3: จ้าๆ
0: จ้าขอบคุณมากครับแม่สวัสดีครับ
3: จ้าจ้า
0: หาไปเบิ่ง
3: อันแม่โทรหาลูกที่แถวนึงแล้วแม่ว่าสิสั่งงั้นกาแฟนั่นล่ะ
0: จ้าแม่เบิ่งครับแม่เอาจักกองเน
3: าะอันแม่เดี๋ยวอันกาแฟนั่น1,000ได้จักกอง
0: ท่านนึงได้4กองครับแม่ครับ
3: จ้ามันกะแม่กะเดี๋ยววันแม่เดี๋ยวยานั่นแม่ยาอีหยังก็ยาสิว่า
0: ก็ใส่ติ
3: ดเดี๋ยวกับตานั่นแ
0: หละโอ้บำรุงสายตาเดี๋ยวผมกำลังเช็คไข่อยู่ด้วยครับว่ามันยังบ่เพราะว่าเมื่อวานนี่ของไข่จะหมด
3: จ้าล่ะจ้า
0: สายตากี่กระปุกจ๊ะ
3: เอากระปุกเอากระปุกนึงก่อนก็ได้ลูกอ่ะ
0: ได้กระปุกนึงแล้วเอายังอีกบ่นี่เอาน้ํามันนวดติบ่นี
3: ่เอาน้ํามันเอาน้ํามันนวด
0: คู่นึงบ่แม่
3: จ้าเอาคู่นึงก็ได
0: ้ร้อนเย็นใช่มั้ยคร
3: ับจ้าก็ว่ามันให้มันได้วิทยุเครื่องนึงน่ะล่ะลูกอ่ะ
0: อ๋อครับผมโอเคครับของแม่มันจะเป็นยอด1,950บ่เป็นหยังขาด50บาทลูกแถมให้คือเก่า
3: เอ้าอันคันมันมีก็จังโทรมาให้แม่ก็ได้ดอกมือ2มือก็ได้ถึง3มือก็ได้เด
0: ้อได้ครับน่าจะเดี๋ยวผมเช็คให้เดี๋ยวผมเช็คให้แม่นะว่าได้วันนี้ครับผมได้ๆผมเอาอยู่ในห้องส่งนี่ล่ะให้อีแม่นะเดี๋ยวผมบอกในของ
3: จ้าจ้า
0: ครับผม
3: เอาให้แม่รู้แม่ยังอยู่ไกล
0: ครับผม
3: หูอยู่ตัวอันบ้านแม
0: ่ครับหูครับแม่ครับรู้ที่อยู่ครับแม่
3: จ้าจ้าไม่เป็นเชียร์นึงแล้วจ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณจุนครับ
4: เออแม่สั่งกาแฟนะลูก
0: ได้ครับแม่เอากี่กล่องครับ
4: เอา4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องคุณแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
4: น้ำผักคนหนูแล้วก็แม่สั่งยาตากับยากระใสเส้นพร้อมเด้อ
0: เอาตากับกระใสเส้นนี่เอาเป็นโปรรถใช่ไหมแม่เอา
4: เป็นอะไรเนี่ย
0: จ้ะถ้าเป็นราคาเต็มมัน 1,100 บาทถ้าเป็นลดราคาเนี่ยมันก็จะได้1,000 ท่วนแต่จะไม่ได้ของแถมอย่างสินะครับแม่หรือแม่จะเอา
4: เออไม่เอาเอาโปรรถ
0: เอาโปรรถเนาะของแม่ก็จะเป็นยอด 2,000 นะครับแล้วก็จะมีผ้าคนหนูแถมกับกาแฟนะครับ
4: จ
0: ้าๆได้ครับแม่ขอบคุณครับแม่ลุนครับสุขภาพแข็งแรงครับแม
5: ่สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: จ้าอีแม่จังกับเพื่อนนะจ้า
2: ได้ครับอีแม่จะกองค่ะแม่สาก้อนครับ
1: จ้าเอาสองกองกันจ้าเพราะว่าเงินมันท่านหลาย
2: ได้อีแม่เอาตำเอากองหนึ่งสองกองลูกไส้กับทรงให้ปี้คือเก่าบ่มีบวกเพิ่ม
1: จ้าอันสองกองนี่ขอรูปภาพดีได้ป่ะจ้า
2: ได้ได้แม่ได้ครับกาแฟนี่มันใส่ได้อยู่ครับแต่ว่าน้ำมันนวดมันจะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะโดนถ้าเป็นเฉพาะน้ำมันนวดมันจะโดนน้ำมันนวดแล้วมันจะละลายลูกนะ ถ้าเป็นกาแฟได้อยู่ได้ เดี๋ยวลงตรงไห้ที่อยู่เดิมนะแม่เนาะไอ้บ้านน้องแว้งคุณบัวเงินนั่นเข้านี่เนาะ
1: จ้าแม่จ้าแม่จ้าจ้า
2: ได้
1: ค่ะอยากจะยังฮะอยากแม่ก็อยาก
2: เนาะแม่อยากไผอยากมันเนาะอีแม่ว่างย่ําได้ค่อยมา
1: ตามกันจ้าแม่ก็อยากกันขายแกงหมูแกงไข่นี่แหละจ้า
2: อ๋อขายดีบ่คะแม
1: ่จ้าช่วงนี้บ่ค่อยปานใดหรอกจ้า
2: โอเคครับโอเคครับ
1: จ้าจ้าจ้า
2: จ้าสวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: ครับโอเคสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
3: ครับในสร้างกาแฟครับ
2: ครับแม่แสงจันเอากี่กล่องจ้า
3: เอา8ลูก
2: เอา8กล่องคุณแม่เอาอะไรแถม
3: เอาวิทยุ
2: เอาวิทยุแถมนะแม่เนาะ
3: จ้า
2: ได้ครับได้คุณแม่ฟังเพลงอะไรมั้ย
3: แล้วแม่ขอรูปด้วย
2: ขอรูปดีเจด้วยนะครับแม
3: ่จ้า
2: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกชาย
3: ก็สิได้มืออื่นเนาะครับเนาะ
2: น่าจะถึงอยู่ครับแม่ของสกลทำงานเร็วอยู่นะแม่
3: ใช่ใช่ค่ะวันธรรมดาแม่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได
2: ้จ้าแม่เดี๋ยวยังไงลูกจัดส่งให้นะครับ
3: ครับ
2: ครับแม่
3: แค่นี้ละครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับแม่ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับแม่อรทัยครับ
4: อันแม่สั่งกาแฟน่ะลูก
2: ได้จ้าแม่เอากี่กล่องจ้า
4: เอา4กล่องลูก
2: 4กล่องเนาะได้เลยครับแม่เอาอะไร
4: โอเคเอาหยังมีผ้าเช็ดตัวมีเสื้อมีผ้าถุงเอาหยัง
2: มีผ้าขนหนู
4: มีผ้าขนหนูแล้วก็เสื้อแล้วก็ผ้าถุง
2: หรือแก้วกาแฟหรือจะเป็นน้ำมันนวดก็ได้แม่น้ำมันนวดก็แถมให้อยู่ช่วงนี
4: ้เอาผ้าถุงลูกเอาผ้าถุงสีสวยๆนะ
2: ได้ครับแม่ครับแม่สบายดีเนาะ
4: จ้าสบายดีลูกเรื่องไปกินกาแฟนั่นก็สบายดีไปหาหมอหมอเขางดแล้วยาแบบยาความดันกับเบาหวาน
2: โอ้ยดีใจดีใจครับแม
4: ่จ้าจ้าลูกจ้า
2: แม่สภาพแข็งแรงนะแม่นะ
4: จ้าเพื่อนเขาให้สั่งให้มีเพื่อนเขามานี่แหละลูกมา
2: อ๋อครับแม่อ๋อขอบคุณมากฟังเพลงอะไรกันไหมล่ะแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมเดี๋ยวลูกชาย
4: เพลงอะไรก็ได้ลูกเอาแต่กับเพื่อนนั่นแหละลูกเพื่อนเขาถามวันไหนถึงลูก
2: อย่างเร็วคือพรุ่งนี้อย่างช้าคือวันมะรืนนะแม่นะเพราะว่าช่วงนี้ขน
4: อย่างเร็วพรุ่งนี
2: ้จ้าละช้าหน่อยอย่างช้าวันมะรืน
4: จ้าจ้าลูกจ้าจ้าจ้า
2: จ้าโอเคครับแม่
4: จ้าสวัสดีจ้าลูกจ้า
2: สวัสดีครับ
4: จ้าจ้า
2: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อน

0: ให้ลูกชายเปิดให
1: ้จ้าร้านเปิดให
0: ้อ๋อครับแม่ขอบคุณนะครับ
1: ได้ลูกได
0: ้ค่ะเดี๋ยวลูกจะส่งให้มื้อนี้นะสิฮอดอีแม่ยังไว้กับมื้ออื่นยังสากับมื้อฮื้อเด้อครับเด้อ
1: จ้า
0: ๆค่ะแม่สุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอ่องตองครับแม
1: ่จ้าๆ
0: สวัสดีจ้า
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

วัดก้อยใจดวงน้อยยามได้ฟังเสียงควรใจน้องมันมวนนอนเก้าหันคิดพ่ออยากกินหนาผู้จ่าทางเทือนานอนตื่นกับหมุนหน้าเป็นพี่ชายหรืออาต่างบ่เห็นตัวแท้ฉันสิแวะมาดูตาดูหน้าผ่านบ่มีเวลาเนี่ย

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์

0: กับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อัพ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนสะบ้าลิ่งคาลิ่งหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ
3: จ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวน้อย

0: ิดฮอดผัวเก่าครับเมื่อวานนี้อีแม่โทรนำผมเบิดมือครับผมไปกาฬสินธุ์ช่วงเบาดิวเพิ่นก็บ่ขอเด้ขอช่วงเบาบ่อยผมบ่ไปธุระและก็ขอช่วงน้องกุ้งนางนะครับอีแม่บุญมีสีซื่นนะครับขอผัวเก่าเบิดมือตั้งแต่ 6:00 นจนนอน 6:00 นมื้อวานนี้นะครับคิดฮอดผัวเก่าอันละบ่เหลือตนผู้อยู่นําบ่เหลือตนผู้ปัจจุบันบ่คือจังได๋ซั่นเด้อีแม่อยากฟังเพลงซื่อๆดอกซ้ายเพิ่นว่าเฮ้ยจะเป็นคักจะเป็นแน่นะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์อีพ่อผมอีแม่ผมครับโทรหาบักหลาเด้อบักหลาก้อนคำบ่อยสุนทรใช่ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มานเบอร์ที่เราสามารถสื่อสารทักทายเว้าจากันเข้ามาได้เลย0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนคำครับ
1: ฮัลโหล
2: กิตนาสวัสดีครับ
1: สัญญาสองกอง
2: กะเอาบ่งลูกสายตาสองกองเนาะ
1: จ้า
2: เอายังแถมครับพี่พ่อ
1: มันนี่แหละแถมด้วยว
2: ะอันไหนก็ครับ
1: สองกองเท่าไหร่
2: สองกอง 1,300 บาทที่พ่อเอาหยังแถม
1: เอาเบียร์วะกาแฟแถมบ่ได้มันบ่
2: อันนี้ก็ครับบ่กาแฟบ่ได้แถมครับเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนูเป็นเสื้อเป็นน้ำมันนวดเป็นแก้วกาแฟสิได้ครับ
1: โอ้กันบ่แถมอ่ะสำเร็จแล้วอ่ะ
2: ครับของครับบ่เอาเป็นส่วนลด100บาทก็ได้ครับเป็น 1,200 ครับลดไม่แถมลดราคาแล้วไม่ได้แถม
1: ครับ
2: เอาเป็นส่วนลดเนาะ
1: ครับ
2: เอาเป็นส่วนลดเป็น 1,200 บาทเนาะคุณกฤษณะที่อยู่เดิมเนาะ
1: ครับ
2: ครับผม
1: แล้วที่อยู่ผมได้เลยว
2: ะอะไรก็ครับ
1: ที่อยู่จำได้ไหม
2: ที่อยู่จำได้ครับ 326-18 ครับตำบลน้ำก่ำครับมีครับ
1: ครับ
2: รอบนี้เอาเป็นส่วนลดเนาะไม่เอาของแถมเนาะ
1: จ้า
2: ครับเป็น 1,200 บาทนะครับ
1: เมื่อไรมา
2: วันพรุ่งนี้ได้ครับวันพรุ่งนี้ได้ครับ
1: ฮะ
2: วันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ของถึงนะ
1: พรุ่งนี้ส่งเหรออ
2: ่าพรุ่งนี้ครับนำส่งครับส่งออกวันนี้ถึงคุณพ่อวันพรุ่งนี้นะครับ
1: จ้า
2: จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: ครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
3: ครับสั่งกาแฟนะครับ
2: ได้ครับ
3: สองชุด
2: สองชุดคือ8กล่อง 2,000 ใช่ไหมครับหรือเอา2
3: ครับครับ8กล่องนั่นแหละครับ
2: 8กล่อง 2,000 เนาะพ่อเนาะ
3: ครับแล้วก็มียาตากล่องนึง
2: จะบำรุงสายตาด้วย1กระปุกก็เป็น 2,650 บาทพ่อเอาของแถมเป็นอะไรดีครับจะเป็นชิ้นใหญ่หรือเป็นชิ้นเล็ก
3: เอามันมี2เจ้าที่สั่งกาแฟนะครับ
2: 2เจ้าก็ต้องแบ่งกันเนาะเราคนละชิ้นมันมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีถ้วยกาแฟมีน้ำมันนวดครับเลือกได
3: ้เอาน้ำมันนวดอันนึงแล้วก็ผ้าขนหนู
2: แถมผ้าขนหนูผืนหนึ่งนวดนี่เอาร้อนหรือเย็นครับ
3: เอาเย็นครับ
2: โอเคครับผมจะเป็นยอด 2,650 บาทนะครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
3: อันที่อยู่ผมก็คือขจรศักดิ์นะแต่ผมใช้อีกโดนหนึ่งโทรครับ
2: อ๋อคุณขจรศักดิ์ใช่ไหมครับ
3: ครับบานวงศานะครับ
2: บานวงศาโอเคครับเบอร์เดิมก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับ
3: ได้อยู่เพียงแต่วันหมดผมโทรออกมาได้ครับ
2: อ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวยังไงจัดการให้ครับ
3: ครับครับ
2: ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: จ้าจ้ำยาเนี่ยจ้า
2: ได้ครับเอาอย่างแน่นอนครับ
4: ยานวดก่อนค่ำเด้อ
2: ครับหนูมันนวดก่อนค่ำเอาสูตรร้อนกับเย็นใช่ไหมครับ
4: เอาตัวเย็นเบิร์ด
2: เอาเย็นเบิร์ดสองกระปุกเน
4: า
2: ะสี่กระปุก600บาท
4: จ้า
2: ครับผมขอซื้อที่ยูผู้รับสินค้าครับส่งคุณอย่างครับ
4: นางรัศมีล่าสะอาด
2: นางรัศมีล่าสะอาดเหรอครับ
4: จ้าบ้านเลขที่15
2: หมู่ที
4: ่8
2: ตำบล
4: ปะโค
2: ปะโคโอ้พี่เคยสั่งอยู่เลยเนาะ
4: จ้าอำเภอกุดจับ
2: กุดจับจังหวัดอุดรนี่เนาะ
4: จ้า
2: ได้ครับได้ครับเป็นเบอร์โทรเป็นเบอร์นี้แล้วเนาะ
4: จ้า
2: ครับผมได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับพี
5: ่ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
6: ครับ
2: ครับผมบ่าวบ่อยครับพ่อ
6: ยังได้ยาใส่เพิ่นก้อนคำสัก2กระปุกครับ
2: ได้ครับได้ครับกระใส่ก้อนคำ2กระปุกน้อยพ่อเคยสั่งไป
6: ควรละกระปุกก็จังไหวแล้วครับ
2: กระปุกได้450ครับพ่อ2กระปุกกะ900บาทครับผม
6: โอ้เพียง
2: ครับสองกระปุก900บาทเนาะส่งคุณพ่ออะไรครับ
6: คุณพ่อถวันครับ
2: พ่อถวันนามสกุลยังครับ
6: โคจรุพัน
2: อะไรก็พ่อนามสกุลยังก่อ
6: โคจรุพัน
2: โคตรุวันโคตรุวันบ้านเลขที่เท่าไหร่ข้อ
6: 27ครับ
2: 27หมู่ที่
6: 13
2: หมู่ที่13เนาะพ่อเนาะ13เนาะ
6: คร
2: ับ ตำบล
6: 72ครับบ้านเลขที่
2: 72เนาะบ่แม่น27เนาะ72หมู่13ตำบลอะไรครับ
6: ครับตำบลกกตูมครับ
2: ตำบลหยังครับพ่อ
6: กกตูม
2: กกตูมอำเภอ
6: ดงหลวง
2: ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะพ่อเนาะ
6: ครับครับครับ
2: เบอร์โทรก็ติดต่อพ่อเบอร์นี้เน
6: า
2: ะ
6: คร
2: ับ ครับครับประมาณมือ20,000เนี่ยครับเดี๋ยวซิมคาร์ดได้ครับพ่อเด้อ
6: ครับครับครับ
2: สวัสดีครับ

เสียงควันใจน้องมันมวนนอนกังวันคิดพออยากกินหน้าผู้จ่าตั้งเถื่อนานอนตื่นกับหุ่นหน้าเป็นพี่ชายหรืออาต่างบ่เห็นตัวแท้ฉันสิแวะมาดูตาดูหน้าพันบ่มีเว

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก่อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

条约地。

0: เตหมอนลงลังครับหรือว่าก่อนผัวเขาคือเป้าหมายเนาะสวัสดีครับพ่อรถครับพ่อรถเอกกันหา
1: บอย
0: ครับพ
1: ่อเอาสั้นกาแฟสีกองเนี่ย
0: กาแฟสีกอง 1,000 บาทพ่อรถเอาอย่างแถมครับ
1: มันสูตรร้อน
0: รอบนี้ร้องเป็นสูตรร้อนเนาะพ่อเน
1: า
0: ะได้ครับพ่อรถที่อยู่เดิมเนาะพ่อเนาะ
1: ที่อยู่เดิมละ
0: ที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงคนหัวใจเดิมก็ต้องอยู่เมืองเก่าเนาะพ่อเนาะอีพ่ออยากฟังเพลงฟังลำก่อนได้บ่พ่อรถขอได้ด้วยครับ
1: ฟังลำสักยามเนาะ
0: สักสยามมาก่อน
1: คักใจเจ้าละบ่อนะ
0: คักใจเจ้าละบ่อเนาะคักใจเจ้าละบ่อคักสักสยามเพชรชมพูนี่เนาะพ่อเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมหนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำโกดนำนำเขามาครับ0902927444ครับ0902927444สวัสดีครับคุณแม่เกศรครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมเอาเพลงหยังครับคุณแม
2: ่สบายดีที่คันทอง
0: สบายดีที่คันทองเนาะแม่เนาะ
2: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวลูกไส้เบิ่งแย่งให้กันละกันครับสนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ครับ0902927444ครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้ออีพ่อผมอีแม่ผมนะครับ0902927444ครับทักใจเจ้าละบ่ไปตามคิวนะครับเนาะ

0: านสมุนไพรก้อนคำครับ
1: ค่ะอยากสั่งยาหนวดค่ะ
0: ได้ครับน้ำมันหนวดเอาสูตรร้อนครับเย็นบ่ครับ
2: เอาร้อนเบิด
0: เอาร้อนทั้งสองเน
2: า
0: ะน้ำมันหนวดร้อนสองกระปุกเอาอย่างอื่นน้ำบ่ครับ
2: เงินบ่ท่านพร้อม
0: เอาเงินบ่ท่านพร้อมได้ครับสองกระปุก300บาทครับขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
1: พอทองแดงกาลิฟค่ะ
0: พอทองแดงกาลิฟบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 52ทับ1ค่ะ
0: 52ทับ1หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: หมู่1ค่ะ
0: ทับ1นี่หมายถึงหมู่1บ่ครับหรือว่ามีทับน้ําม
1: ีทับน้ําค่ะแล้วก็หมู่1
0: ทับ1หมู่1ตำบล
1: บ้านม่วง
0: บ้านม่วงอำเภอ
1: บ้านดุงค่ะ
0: บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเน
1: า
0: ะได้ครับไปโทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะ
1: ค่ะ
0: ครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับเด้อ
1: ค่ะ
0: ครับขอบคุณหลายครับครับสวัสดีครับ
3: อันกาแฟถือกล่องจักบาทค่ะกาแฟกันสั่งค่ะ
0: กันสั่ง4กล่องมันก็ถือกล่องละ250ครับแม
3: ่เอาพี่นะจ๊ะเอาไป4กล่องกันเลยค่ะ
0: เอา4กล่องแม่เคยสั่งไป
3: อ่านแม่กองค่ะแม่กองมองเก้าล่ะค่ะ
0: แม่กองสาลีแผง
3: มีค่ะ
0: เอากาแฟสีกองเอาอย่างแถม
3: เอาเป็นปะถุงก็ได้ค่ะ
0: โอเคครับแถมปะถุงเนาะ
3: แม่ค่ะ
0: โอเคครับแม่ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับแม่หิว
4: ฮัลโหล
0: ครับแม่หิวสวัสดีครับ
4: จ้าอันแม่สั่งกาแฟสี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่องครับแม่
4: แถมผ่าคนหนูเด
0: ้
4: อ
0: แถมผ่าคนหนูนะแม่เน
4: าะจ้าสีแดงงามๆคือหักก่อนเด้อ
0: สีแดงเลือดหมูไม่รู้ว่าเลือดหมูยังเหลืออยู่หรือเปล่านะแม
4: ่จ้าที่งานก็ได้เนาะว่าแม่จ้าจ้า
0: ถ้ามีแล้วจะบอกน้องเอาเป็นเลือดหมูให้เน
4: าะจ้าจ้าแล้วก็มีจัดเป็นสีฟ้าสีมันนั่นแหละจ้าสีน้ำเงินหางละ
0: จ้าแม่สบายดีอยู่เนาะ
4: จ้าสบายดีจ้า
0: ครับผม
4: แม่หวานเข่ากำลังออกหน้าเจ็บหยาดนะจ้าจ้า
0: ว่าอยู่บ่เห็นแม่โซมาปานใด
4: จ้า
0: จ้าขอบคุณครับ
4: แม่ก็กินอันนั้นเลยจ้าจ้า
0: จ้าเดี๋ยวลูกจะส่งให้นะ
4: จ
0: ้
4: า
0: สวัสด
4: ีจ้า
0: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยขอสอบถามหน่อยค่ะไอ้ขายยาก้อนอะไรนะก้อนทองก้อนคํานะ
0: ก้อนคําครับ
5: ค่ะอ๋อเห็นพ่อเค้าฟังข่าวในวิทยุเค้าบอกว่ายาตามันเป็นยาอะไรนะยาแบบยาลูกกลอนหรือยาอะไรคะ
0: สมุนไพรบำรุงสายตาเป็นแคปซูลเป็นสมุนไพรสกัดครับ
5: อืม
0: ครับ
5: แล้วขายยังไงถ้าเป็นกระปุกเท่าไหร่คะ
0: กระปุกละ650บาทครับจากราคาเต็ม 1,000 ตอนนี้จัดโปรกระปุกละ650บาท
5: ปลูกมีกี่เม็ดคะ
0: มี30เม็ดครับกินเช้าเย็นครั้งละ1เม็ดก็จะได้15วันถ้าจะกินเดือนนึงก็2กระปุก 1,300 บาทครับครับผม
5: เด็ดตาคนแก่80กว่าแล้วเด็กก็แกฟังข่าวแกบอกเอออยากกินบอก84 85แล้วมันตามวัยของแกนั่นแหละตาแกตาฝ้าตามัวมองไม่เห็น
0: ครับก็ไปชะลอการเสื่อมไว้ครับตัวนี้ได้เลยครับทานได้ครับผมกระปุกละ650บาทครับพี
5: ่ส่งฟรีป่ะคะหรือยังไง
0: ส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับ
5: อ๋อกระปุกนึงมี30แคปซูลกินได้เดือนนึง
0: ได้15วันครับถ้าเดือนนึงต้อง2กระปุกครับเพราะว่าต้องกินเช้าเย็นถึงจะเห็นผลไว
5: จ้าจ้า
0: ครับผม
5: โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงจะสั่งได้โทรสั่งนะคะ
0: ได้ครับคุณพี่ฟังอยู่ที่จังหวัดไหนครับ
5: อ๋อคุณตาเขาอยู่สารคามค่ะ
0: พอสารคามเนาะได้ครับได้ครับ
5: จ้า
0: ถ้าพร้อมยังไงพร้อมสั่งค่อยโทรหาได้ครับ
5: จ้าจ้าจ้า
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง3

0: เป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชน

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช้อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
2: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: 090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโดด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โหบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: ำแหน่งที่ไม่ต้องการครับงานเพลงทีอีพออีเมลขอไว้มื้อนี้คิวเพลงอยากเหงาในจักหน่อยได้ครับเด้อและย่อยส่งตรงไปให้ขอบคุณหลายๆครับอีพออีเมลนะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกไส้อยู่ตรงนี้090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำเน้นย้ำอีกรอบครับ090-292-7444พี่น้องฟังอยู่จังหวัดใดแน่เป็นจังใดเนาะคลื่นไม้นะครับพี่น้องทั้งแก่งสนามนางและอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงครับทั้งชัยภูมิโคราชขอนแก่นโซนนั้นที่อยู่ใกล้แก่งสนามนางที่รับฟัง 100.50 ได้โทรหาลูกไส้เนี่ยเปียงขอให้มีแห้งใจนครนายกเป็นจังใดครับมื้อนี้คลื่นออกอากาศบ่นะฮะนครนายกออกอยู่นะครับผู้พันเป็นจังใดผู้พันได้ยินว่าดับดูหมอดดูนะฮะมื้อนี้เป็นจังใดได้ยินข่าวว่ามิตรศิริดูดูว่าบ่อยว่าสั่นนะฮะอาจจะเป็นจังใดนะฮะโอมาอยู่มาอยู่มื้อนี้มาน้ำมูอยู่กระนวนครับ 100.75 กระนวนนะฮะอันดังเงียวๆอยู่ครับเนาะพี่น้องทั้งแก้งสนามนางครับ 100.50 อำเภอแก้งสนามนางนะครับขอบคุมพื้นที่จังหวัดโคราชชัยภูมิและก็ขอนแก่นบางส่วนนะครับที่พี่น้องรับฟังได้หลายๆอำเภอโทรมาหากันได้น้องไผเพชรบูรณ์คือมิดมีซีซอนแท้เนาะสิได้ไปต่อน้ำมูบ่เดือนหน้านี่มันเป็นจังได๋คือตะเลียตวนแม่ใหญ่กาฬสินธุ์แท้แต่ว่าตะเลียตวนก็แม่ใหญ่กาฬสินธุ์เป็นเจ้าของนี่ล่ะลุบคักลุบแน่ทางเพชรบูรณ์ก็ได้ธาตุพนมครับพี่น้องทั้งธาตุพนมนะฮะ 99.50 นะฮะออกอากาศอยู่เนาะหรือว่าจะเป็นอรัญญประเทศครับ 101.50 สระแก้วพี่น้องทั้งนนท์สังครับ 101.00 ศรีธาตุอุดรครับ 104.25 กาฬสินธุ์ส้นนั่นฟังได้หลายหม่องอยู่สารคาม 87.50 คลื่นดังฟังสบายครับผู้เวียง 99.75 นะครับอีพออีเมลฟังอยู่บ่หรือว่าจะเป็นอำเภอเมืองขอนแก่นครับ 90.25อำเภอเมืองสกลนครโอ้สกลนครก็แปลกนะครับหลังๆมานี่ 2-3 เดือนมานี่มิดซื่อๆนะครับทางสกลนครนะครับแปลกใจมากนะครับช่วงนี้มิดเลยนะพี่น้องทั้งสกลนครเป็นจังใดผู้ใดฟังอยู่บ่คลื่นดังปกติบ่นาทู่หากันในเปียงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับบ่บอยไอ้เมื่อกี้นี่ลืมขอเพลง
0: ได้ครับพอส่งเอาเพลงหยังครับ
1: เอามันบ่เจียงคือแต่ฟังซี่นะครับเพลงลาวนะ
0: มันบ่เจียงคือแต่ฟังซี่แม่นหยังเนาะบัดนี้เนาะมื้อนี้แฮงหัวตื้อๆอยู่คิดบ่ออกซะได้ซื้อเพลง
1: ซื้อเพลงไอ้เสื้อผ้ายังมีมือ2นะเพลงบ่เจียงคือแต่ฟังซี่นะ
0: เอาเดี๋ยวลองลูกลองคิดเบิ่งอีพ่อหันคิดซื้อเพลงออกโทรบอกลูกใหม่เด้อ
1: ครับเพลงนี้นะครับ
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับผม
3: เดี๋ยวแกเอาจ้ะมาคุยคุยต่ออ
0: ่ะแล้วครับบ้านศูนย์ไพรก่อนค่ำครับ
2: อยู่ศรีเมืองใหม่
0: อยู่ศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลเหรอครับ
2: อุบล
0: ครับคุณพ่อจะสั่งสินค้าเหรอครับ
2: ไอ้สมุนไพรเนี่ยก็ม้วนนั่นเนี่ยวางม้วน
0: กระไสเส้นบ่ผมกระไสเส้นหรือบ่มลุงสายตาหรือกาแฟหรือครีมนวด
2: ครีมนวดก็มันกระไสเส้นกระไสเส้น
0: กระไสเส้นเอาจักกระปุกพ่อกระปุกละ450บาทครับ
2: เอาปุกนึงก็อันยาหนวดกันคู
0: ่ยาหนวดคู่นึงเอาไปร้อนกับเย็นบ่พ่อเป็น7เป็น750บาทครับพ่อเป็น750บาทได้เลยลูก
2: เคยฟังวิทยุเลยเอามากินน้องเมือง
0: โอ้มันก็คักปันยังแล้วพ่อกินมันก็มีแห้งเหี่ยวๆแล้วยังได้ใส่คู่กันกับน้ำมันนวดแห้งคักแน่แล้วอีพ่อลูกขอซื้อที่อยู่ในทรงคุณพ่ออย่างครับ
2: พ่อสงวน
0: พ่อสงวนนามสกุล
2: ทวีแสง
0: พ่อสงวนนามสกุลทวีแสงบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
2: เอาบ้านเลขที่นี่บอก
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่สองอะไรนะ
3: 202
0: หมู่ที
3: ่หมู่7
0: 7ตำบล
2: ดอนใหญ
0: ่ตำบลนี้ก่อนพ่อ
2: ดอนใหญ
0: ่ตำบลดอนใหญ่บ่พ่อถูกต้องไหมครับตำบลดอนตำบลดอนใหญ่แม่นบ่ครับ
2: ครับ
0: อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลเนาะ
2: ครับ
0: โอเคครับโอเคลูกจัดส่งออกให้มื้อนี้ อย่างเร็วก็ฮอดพ่อมืออื่นยังซ่าก็บ่เกินมื้อฮื้อเด้อ
2: ครับ
4: ครับครับครับผมขอบคุณครับพ่อสงวนสุขภาพแข็งแรงครับพ
2: ่อ
4: ครับหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังเหลืออีกหลายคิวเพลงครับเพลงที่พี่น้องขอไว้ไม่ว่าจะเป็นสบายดีที่คานทองนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์เก่ายังเฝ้ารอเนี่ยอีเมลผมขอไว้นะครับแล้วก็เพียงยังหลักก่อนสิไปฮอดมันเจือนคือตาฟังซี่นี่หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับแล้วค่อยซีเมนมันบ่เจือนคือตาฟังซี่ลูกเห็นแล้วแม่นซื้อเพลงนี้อีหลี ไว้มันก็แม่นความอีพอล่ะเราฟังเนาะเออนะครับเอ้าบอกยาวต่อยาวต่อสบายดีที่คานท
5: ่อสวัสดีหวานใจเสียงอ้อมสิริพรอำไพพงศ์

0: สวัสดีครับแม่คำพาครับ
1: โอ้ย
0: ครับผม
1: แม่เขาสั่งยาเนี่ย
0: เอาได้แน่ครับแม
1: ่คุณว่าสั่งซิกนี่ว่าสั่งซิก
0: อันนี้บ้านสมุนไพรก่อนคำเบาบ่อยครับมีกาแฟก่อนคำมีสมุนไพรบำรุงสายตามีกระสายเซนมีครีมหนวด
1: มีสั่งซิกแม่เจ้ากับแม่เจ้ากาแฟได้กาแฟซีกองเด้อ
0: กาแฟซีกอง 1,000 บาทแม่เอายังแถม
1: เส
0: ื้อสีกรมมีครับแม่ครับจ้าจ้าขอบคุณครับแม่จ้าหวัดดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับหวัดดีครับหวัดดีครับของเราขายเฉพาะสินค้าตัวเองในแบรนด์ก้อนคำครับมีกาแฟมีกระใสเส้นมีสมุนไพรบำรุงสายตามีครีมนวดมีน้ำมันเขียวมีสบู่นะครับส่วนสินค้าใหม่ๆขวัญใจบักใบต่างๆเนี่ยกำลังนะครับเทสต้องเอาให้ได้ผลแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่อันตรายต่อสุขภาพคอยเสียดมาขายเพราะฉะนั้นอีพออีแม่ผู้อยากได้ตัวซอยบักใบใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเบาบ่อยสีทยอยนะครับผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับเพลงพี่น้องก็ยังเติมเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับสำหรับงานเพลงที่คุณอยากฟังก่อนล่ำที่ไอไส้เอ่ยพีอยากมวนอีพออีแม่อยากห่าวอยากยาวน้ำกันนะครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมาน0902927444นะครับอยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอีพอผมอีแม่ผมนะผู้อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพมีปัญหาสุขภาพด้านใดนะครับก็สอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์นี้ยังเฝ้ารอแรงใจจากอีพออีแม่มาซอยเติมเต็มให้ลูกไส้อยู่เด้อ

0: ับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
1: ครับครับครับผมครับ
0: ครับ
1: สั่งกาแฟนะครับสั่งกาแฟกล่องแม
0: ่แบ่งครับกาแฟ1กล่องเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ1กล่องนี่350บาทนะครับ
1: ครับครับผมของพอเสถียรนะครับมันเบอร์เก่ามันโทรออกโทรเข้าบ่ได้เพราะว่าเอา
0: พอเสถียร
1: ใหม่มันเป็นยังบ่ได้เบอร์นะ
0: พอเสถียร
1: ครับเสถียรกระเทียนบุญประชมนะครับ
0: บุญประชมเหรอครับ
1: ครับ
0: พ่อเสถียรบุญประชมเหรอ
1: ครับบ้านพักกระยางครับ
0: อ๋อเดี๋ยวลูกค้าเบิ่งก่อนเด้อแป๊บนึงครับ
1: ครับ
0: ว่าให้เปลี่ยนเป็นเบอร์ให้เปลี่ยนเป็นเบอร์นี้เน
1: าะครับเปลี่ยนเป็นเบอร์นี่ครับเบอร์นั้นเป็นยังบ่ได้อยู่ดีโทรออกบ่ได้หรอนี
0: ่ได้ครับได้ครับพ
1: ่
0: อ
1: ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับพ่อ
1: ครับ
2: ขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะจ๋าไม่บ่ดอนี
2: ่หน้าไม่ครับแม่หน้าไม่ครับกับบ่าวบอยครับแม่สดๆเลย
3: จ้าบ่ได้ฟังวิทยุแม่ชัยยูห้าง
2: จ้าอีแม่อีแม่พูดเอาหยังแน่มื้อนี
3: ้ฟังกันน้ำมันนวดยาหนวดแม
2: ่ยาหนวด
3: เย็นเด้อ
2: สุดเย็นจักกระปุกจ้าแม่
3: 2จ้ะ2
2: 2กระปุก300บาทเอาอย่างอื่นด้วยไหมหรือว่าเอาแต่น้ำมันนวดก่อน
3: เอาแล้วร้อนหันนั่น
2: จ้า
3: เอาแล้วกาแฟ4กล่องไปแล้วแล้ว
2: เออจ้าม
3: ันเริ่มสั่งกันนี่ก็เลยสั่งใหม่มันบ่คู่กัน
2: โอเคครับ
3: ได้ของแถมด้วยได้ของแถมเลยบ่คู่กันเลยสั่งใหม่
2: จ้าแม่พุทธครับขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อที่อยู่เดิมเนาะแม่พุทธศรีจิตราชเนาะ
3: จ
2: ้
3: า
2: จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444ผู้ใดโทรติดเรายังบ่ทันได้คุยหรือโทรมาแล้วสายบ่ว่างหรือโทรมาแล้วยังบ่มีคนรับกดไม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าสายมันชนกันมันอาจจะรับไม่ทันด้วยเหตุผลหลายๆประการกดเรื่อยๆกดย้ำๆกดเน้นๆนะครับอย่าเฝ้าย่อมแพ้อย่าเฝ้าท้อแท้อย่าเฝ้าท้อถอยครับโทรหาลูกไส้หลานนุ่มบอย0902927444สวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับจ้าแม่
3: ไม่ได้ฟังบ่ได้ฟังแท้
2: จ้าอีเมย์อยู่จังหวัดใดล่ะเนี่ย
3: จังหวัดเพชรบูรณ์
2: จังหวัดเพชรบูรณ์จ้าคุณแม่อยู่อำเภออะไรจ๊ะ
3: ได้ฟังแท้มันฟังมาแล้ว
2: อ๋อจ้าคุณแม่อยู่จังอายุคุณแม่อะไรจ๊ะนี่คุณแม่อะไรจ๊ะ
3: คุณแม่ทองทิพย
2: ์แม่ทองทิพย์เน
3: า
2: ะ
3: นามสกุลขันตี
2: แม่ทองทิพย์ขันตีอ๋อครับแม่จ้าจ้าขอบคุณคุณแม่นะครับจ้าจ้าเอาว้ายไปถือปุ่มว่างสายอีเมียซ้ำขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อนะครับเป็นกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้กันเอ้าฟังเพลงแนวลำน้ำสลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับสวัสดีครับบ่าวบอยครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: จานย่ายตั้งเถื่อนกาแฟไหมคะ
2: ครับเอาจะกองครับคุณแม่สุบิน
4: เอาสองกองค่ะโอ้ยหาเบอร์จะมาวิน
2: เอ้ยเนาะ
4: เขียนไว้เจ้าว่าเขียนไว้ใส่หาอยู่สามมือเมื่อตะเห็น
2: เอาเอาเดี๋ยวผมสิเอารูป ผมสิเอารูปดีเจไปให้น้ำยูรูปดีเจรักษาไว้มันสิมีเบอร์โทรเด้อแม่เด้อเดี๋ยวลูกส่งรูปไปให้น้ำรอบนี้เด้อ
4: จ
2: ้
4: า
2: จ้าจ้าเอาโอเคจ้าแม่สุบินกินแล้วได้ย้อนได้ย้อนอยู่ตัวกาแฟก่อนค่ำ
4: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่จ้าแต่ว่ามันหาเบอร์บ่เห็นอยู่นะก็จะบ่ได้กิน
2: โอเคเดี๋ยวผมสิใส่รูปดีเจไปให้น้ำอีเมลติดไว้ข้างฟ้ามันสิมีเบอร์โทรอยู่หันเด้อ
4: จ
2: ้
4: า
2: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสำหรับใครกลัวจำเบอร์ไม่ได้1มีที่รูปดีเจ2นะครับมีอยู่ที่ข้างกล้องน้ำมันนวดนะครับแต่ว่ามันตัวหน่อยกระชัดดีอยู่เด้อยู่ขวดกระปุกน้ำมันนวดนะครับศูนย์สมุนไพรก้อนคำนั่นมันสิมีเบอร์โทรอยู่เด้นะครับเนาะหรือว่าอยู่เสื้อเนี่ยแถมเสื้อไปทั้งหลังนี่เบอร์เมืองเกิงเลยผู้ใดเอาเสื้อแถมเนี่ยนะฮะสังเกตเบอร์นะครับเด้อหรือฟังวิทยุ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานครับ

0: บ้านสมุนไพรก่อนครับครับ
1: ยายาก็เห็นท่านครับสองหนึ่ง
0: ครับแม่เอาก่อนค่ำจะกองครับ
1: สามกอง
2: เว้ยสาม
1: กองกองหนึ่งนะ
2: สามกระป๋องมันไหม
1: สามกระป๋องเหรอ
2: สามขวดนั่นแหละ
0: น้ำมันนวดน้ำมันนวดป่ะครับเอาน้ำมันนวดป่ะครับแม
1: ่เอออย่านวดนะ
0: เอาสามกระปุกคือเก้าเบานวดร้อนสองเย็นหนึ่งคือเก้าหน่
1: อ
0: ย
1: กับไปเอาเลยไม่เชียร์เลยนะ
0: ได้ครับได้ครับสวนตองหนึ่งเดี๋ยวผมให้เบาซาโทรหาเด้อนานผมหยุดส่งแต่น้ำดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: จ้าซ้ำอย่านวดนะจ้า
0: น้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรร้อนกับเย็นบ่ครับแม่
1: บ่จ้าเอาสูตรเย็นสองกระปุก
0: สูตรเย็นสองกระปุกคือเก่าน้ำแม่ดมเนาะ
1: จ้า
0: ที่อยู่เดิมเลยจ้าแม่ดมโพอาราม
1: จ้า
0: ค่ะสองกระปุก300 บาทโอเคครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ได้แม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ดีครับผม
1: จ้า
0: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: ขึ้นปีละ
1: อันสั่งกระเต้เนี่ยสองห้อ
0: สองกล่องบักครับแม่จริง
1: แมน
0: ครับผม
1: อยู่พนมไทยเด้อจะสวาพนมไทยบ่ฟังเด้อฟังอยู่เบิดมือ
0: ปีนี้มาสั่งแต่กาแฟสองกล่อง600อีแม่ฟังเพียงหยังบ
1: ่เอาอันหวานเย็นสีบ้องสาให้ฟังเนี่ยเด้อมาลั่นหวานเย็นสีบ้องสา
0: ได้ครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับผม
4: พอดีย่ายเพื่อนอยากได้น้ำกาแฟกับยังก่อนกระใสเส้นยังอ่ะนะครับ
0: ครับกาแฟกับกระใสเส้นของยายบัวพาโคราดานี่เน
4: า
0: ะ
4: โอ้ถูกต้องคิดตามได้ครับ
0: ครับผมกาแฟเอาจากกล่องกระใสเส้นเอาจากกระปุกครับ
4: เพื่อนว่า2อย่างนี่มันได้เงิน 1,000 เพื่อนว่า
0: อ๋อเป็นกาแฟ2กระใสเส้น1เนาะเป็น 1,000 เนาะเอาเป็นโปรลดราคาเนาะครับเนาะ
4: ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
4: ครับมันไม่ลืมลูกให้เล่านี่ด้วยครับ
0: ครับกาแฟ2กระใส1แล้วก็ลูกขอลูก VJ เนาะ
4: ครับผม
0: โอเคครับ
4: ส่งมืออื่นบ่ครับ
0: ส่งวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ครับผม
4: อ๋อขอบคุณมากครับ
0: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สินค้าได้ที
1: ่หนุ่ม
0: ส
1: ุ
0: นทรชัย
1: หมายเลขโทรศัพท์
0: 090 2972 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0: วัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับฮัลโหลครับบอยสุนทรใช่บ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
1: มันอยู่สถานีบ่เปิด
0: สถานีอยู่ไสพ
2: ่อสถานีอยู่สวัสดิ์สักแก้วนี่บ่เห็นติดเลยมื้อนี
0: ้มื้อนี้บ่เปิดติ
2: บ่เห็นเปิดเลยมื้อนี้รอฟังข่าวอยู่รอฟังสถานีอยู่นี
0: ่อ้าวมาสร้างว่าแท้เดี๋ยวเด้อลูกเช็คแป๊บนึงเด้ออรัญญประเทศเนาะ
2: อรัญนี่ล่ะอรัญนี่ล่ะ
0: จังหวัดอรัญญประเทศสระแก้วไม่เปิดอยู่ได้ล่ะพ่อแต่ว่าเขาไม่เปิดเครื่องเหรอเขาเปิดคอมอยู่นะแต่เขาไม่เปิดเครื่องส่งเลยหรือยังไง
2: ไม่มีเครื่องส่งเลยในวิทยุไม่ติดเลยเนี่ย
0: 101.00 นะพ่อนะ
2: นั่นแหละ
0: เดี๋ยวผมเช็คคนอื่นก่อนนะครับว่าเผื่อมันเป็นที่วิทยุพ่อไอ้เบิ้งซุ่นเบิ้งปุ่ม AM FM บ่มันซุ่นไปหม่องอื่นบ
2: ่บ่
0: เดี๋ยวผมจะเช็คให้เด้อครับเด้อ
2: แต่ใครบังด้วยโอ้ยบ่ได้ฟังเลยดิ
0: ครับเอาใครฟังที่วัฒนานครนะครับทางสระแก้วใครฟังอยู่นะครับอรัญญประเทศวัฒนานครนะครับอำเภอเมืองสระแก้วนะครับผู้ใดที่ฟังอยู่ครับโทรบอกผมแน่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนโทรมานี่ก็แสดงว่านะครับเพิ่นเปิดตะค่อมบ่ได้เปิดเครื่องนะครับ090 292 7444090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ090 292 7444พี่น้องทั้งอรัญญประเทศสาแก้วผู้ใดฟังอยู่โทรบอกผมในเด้อครับเด้อสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
3: อ๋อจังไหนว่าสันอรัญสาแก้วอรัญบ่อนบ่อนเปิดสถานีก็ฟังอยู่นอนฟังอยู่นี่บ่อยเอ้ย
0: เออเพิ่นเปิดตั้ง 6:00 นพุ่นแหมแสดงว่าเป็นนักวิทยุเป็นจังซี่แม่ส่วนใหญ่น่ะคือเพิ่นหมุนนี้ไปหม
3: องแม่นอนฟังอยู่นี่
0: เพิ่นเป็นจังซี่ส่วนใหญ่คือเพิ่นหมุนนี้ไปหมองอื่นบัดนี้พอสิหมุนขึ้นมาเพิ่นหาบ่พอส่วนใหญ่สิเป็นจังซั่นแม่
3: แม่ฟังแต่เช้าพุ่นฟังอยู่นี่แต่เช้า
0: ผมก็ว่าให้อยู่อรัญเพิ่นเปิดให้แต่เช้าพุ่นแม่คุณลุงเลาดีขึ้นหยังเนี่ย
3: เราก็นอนฟังอยู่ฟังแต่เสายังฟังอยู่น
0: ี่อีแม่ยังเนาะนี่ผู้โทรมาบอกคือน่ารักแต่นี่
3: แม่แต๋ว
0: แม่แต๋วแต๋วจ้าเห็นใจเถิดนะแต๋วของพี่นี่บ่แม่โอเคครับแม่ลูกขอหยัดรับสายสอนนะแม่แต๋วเด้อขอบคุณหลายๆเด้อ
3: จ
0: ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับบ่าวบอยครับฮัลโหลครับ
4: ครับผมวัฒนานคร
0: เปิดอยู่นะพ่อนะเปิดอยู่นะโอเคครับพ่อโอเคพ่อขอบคุณมากนะครับพ่อขอบคุณนะครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวบอยครับสวัสดีครับบ่าวบอยครับ
5: อรันก็ติด
0: อยู่เนาะแม่เนาะอรันติดอยู่เนาะ
5: จ้า
0: ผมก็ว่าอยู่เขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะเมื่อเช้าผมก็เช็คอยู่ตั้งแต่6:00 น่ะผมตื่นมาน่ะจ้าแม่ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
5: อรันก็ฟังอยู่
0: จ้าแม่ขอบคุณมากนะแม่นะ
5: จ้า
0: จ้าลูกขออนุญาตรับสายซ้อนครับนั่นดีอย่าล่อลิ้นกับระบบเดี๋ยวมันติดอยู่ว่าสั่นสวัสดีครับบ่าวบอยครับ
6: ติดอยู่นี่ล่ะทั้งอรันน่ะ
0: นั่นดีเห็นบ่มันเป็นน้ำวิทยุเล่าน่ะล่ะแม่แล้วหมุนนี้ไปมองอื่นแล้วเอาขึ้นมาบ่พ่อเอาลูกว่านน่ะนะโอเค
6: ติดอย
0: ู่
6: เนี่ยแม่ก็ฟังอยู
0: ่เนี่ยผมก็ว่าเพิ่นเปิดรายการเฮาเหี่ยวๆอยู่นี่แม่เนาะแม่เนาะจ้าจ้าแม
6: ่ติดดังชัด
0: จ้าแม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับนี่ครับยืนยันว่า4สาย5สายแล้วครับว่าอรันเปิดอยู่เด้อว่าซั่นสวัสดีครับบ่าวบอยครับ
7: จ้านี่ก็ติดอยู่อรันนี่ก็ติด
0: นั่นครับแม่ขอบคุณแม่ขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อที่โทรมาบอกลูกชายเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: อรันดังอยู่
0: นั่นโอ้ยเนาะนั่นเป็นนักวิทยุเล่าเนาะพ่อเนาะโอเคพ่อโอเคค่อยน้องที่สายฝนเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวรอคิวเด้อครับหลายคิวอยู่เด้อ
7: ม
0: ัน
7: ดังอยู่ดังแซ่บอยู
0: ่โอเคครับรับทราบครับพ่อครับรับทราบครับเอานะครับของแท้ว่าบัดนี้อย่าล้อเล่นกับระบบเด้อีพ่อเจ้าสิว่าเพิ่นบ่เปิดจังได๋เพิ่นเปิดอยู่แหมเอาเพลงไปตามคิวซะก่อนเด้อคิวเพลงยาวอยู่นะครับเดี๋ยวผมสิเปิดนะครับสู่ฟังไปเรื่อยๆกันละกันนะครับ090 292 7444เดี๋ยวนี้ย้ายทั้งมาเอาไว้ที่หลังกันละกันมื้อนี้

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เอสูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444
3: เอาจังซั่นเลยบ่แม
4: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
3: โอ้ยแท้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
4: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบัก

0: จอยบักฮ้ากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เข้าใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
2: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
3: จ้าจ้า
4: ย่ายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
4: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
4: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
3: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงไม้บ่
4: เออแมนอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
4: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
3: เอาอันนี้ไป
4: อีหยังล่ะนี่ยาย
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
4: 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
4: ครับผม

ปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระใสเส้นก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ามมันใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดอกเสียง

0: ัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาปุญญาตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการนี้คือนานาวาไรตี้ดำเนินรายการโดยค่ะดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคุณขานรับหน้าที่กันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมค่ะ2ชั่วโมงโดยประมาณนะคะรับหน้าที่ตอนเที่ยงจนฮอดบ่าย2โมงตรงกับรายการสดเลยค่ะแม่จ๋าจันทร์ถึงศุกร์ส่วนถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงฮอด6โมงแรง2ชั่วโมงโดยประมาณตรงนี้ขึ้นหันต่อค่ะนะคะไอ้ไส้ผู้นำทีมงานพี่บอยสุนทรชัยลงหันไปเรียบร้อยคงนั่งรับไม่ต่อค่ะขึ้นหันต่อเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทันใดสร้างสื่อสินค้านะคะไม่ทันช่วงพี่บอยเดี๋ยวสั่งต่อกับช่วงกุ้งนั่งได้เลยอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปดูแลสุขภาพนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยเบอร์เดียวกันหมดค่ะเบอร์เดียวกันเลย0902927444ท่านเนาะแม่เนาะเบอร์โทร0902927444ทักทายกันไปทุกท่านเลยค่ะทุกพื้นที่การรับฟังจะไกลจะไกลนะคะกราบสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการคลื่นใหม่เพราะว่าได้ยินพี่บอยว่าได้คลื่นมาใหม่อีกหนึ่งคลื่นนะคะออกอากาศอยู่ที่อำเภอแก้งสนามนางนะคะจังหวัดนครราชสีมาความถี่ค่ะ 100.50 สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยค่ะแฟนเพลงแฟนรายการทั้งพุ่นรายงานตัวนะคะแม่จ๋าซื้อดีเจซื้อกุ้งนางนะคะคุณแม่นะคะแต่ว่าอาจจะไปคล้องชื่อคล้ายๆกับนะคะคุณพี่เจ้าของคลื่นพี่กุ้งนางทั้งชัยภูมิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยากทักทายกันอยากจะขอเพลงหรือสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำนะคะกดโทรศัพท์ได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเราค่ะ0902927444รวมไปถึงคลื่นต่างๆนะคะของบ้านก้อนคำของเราทั้งหมดนะปัจจุบันนะคะถ้ารวมของคลื่นที่อำเภอแก้งสนามนางด้วยตอนนี้19คลื่นความถี่19คลื่นน้ำกันบ่ว่าจะเป็นอุดรขอนแก่นสกลนครหนองบัวลำพูมหาสารคามนะคะนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีเพชรบูรณ์สระแก้วนครนายกและล่าสุดก็คือที่นครราชสีมานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องลากุ้งนั่ง
0: จ้าค่ะพี่ดาวเรื่อง
1: จ้าวันนี้พี่ขอเพลงน้ำเน้นน้องลา
0: ค่ะเอาเพลงใดดีคะ
1: วันนี้พี่สิขอเพลงลงรักคนมีเมียเมียน้องลา
0: หลงรักคนมีเมีย
1: จ้าของฟิลิปปินส์นี่เนาะน้องลาเนาะ
0: โอ้เดี๋ยวเด้อพี่เด้อลูกเดี๋ยวกุ้งนั่งกดหาก่อนหลงรักคนมีเมีย
1: หลงรักคนมีเมียแม่น้องลา
0: ของคุณพี่สิริพรนะคะ
1: จ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: น้องลาวันงวดก่อนที่พี่เข้ารายการแม่นอีพ่อคำภายบ่คำภาบ
0: ่พ่อคำภาต้นกัญญาใช่ไหมคะ
1: จ้าน้องลาอันที่ได้ยินเสียงแล้วปากเพี้ยงให้อยู่เมื่อนั้นปากให้เล่าเต็มๆไม่ได้น้องลาเด้อ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะพี่ลงมาคนมีเมียของคุณแม่เดือนเพ็ญ นะคะที่กุ้งนั่งเจออ
1: ันบ่แม่นสิริพรปิติน้องลา
0: ถ้าของพี่สิริพรจะเป็นระวังหนุ่มเมียเผลออันนี้แม่นบ่คะ
1: เมียนสิเมียนน้องลาว่าจะเมียนสิริพร
0: ติน่าจะเป็นหรือว่าระวังหนุ่มเมียเผลอน่าจะเป็นอันนี้ละค่ะกษัน
1: จ้า
0: โอเคค่ะเพราะว่าถ้าเป็นหลงมักคนมีเมียจะเป็นงานเพลงของคุณแม่เดือนเพ็ญจะสรุปเอาเป็นระวังหนุ่มเมียเผลอใช่ไหมคะ
1: จ้า
0: โอเคจ้าพี่เราส่งไห้นะคะ
1: จ้า
0: ค่ะ
1: เอาปากเพี้ยงให้น้องลาเบิร์ดทุกเสียงทุกสายเด่นน้องลาเด
0: ้
1: อ
0: ได้ค่ะพี่ได้ค่ะ
1: จ้าพิเศษไปหาไอตุนชุ่มพู่เนี่ยน้องลาเป็นเอียบฟังห้อง
0: จ้าได้ค่ะ
1: ค่ะเอาช่วยๆน้องสาวช่วยๆหน่อยไม่ของพี่เด้อ
0: ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่ดาวเรื่องค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณพี่ดาวเรื่องน้ำกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะไปจอยถือสายรอโดนโผดเสด็จบูกดซ้ำให้กุ้งนางหน่อยนะคะเบอร์ไหนกุ้งนางรับไม่ทันติดสายซ้อนต้องขออภัยจริงๆ อยากจะรับได้แบบพร้อมกันจัก3สายเด้เนาะแม่เนาะนะคะแต่ว่าสิเว้ากันจังไหนผู้นึงเว้าไปจังนึงสวนเสเฮ5กันทนแล้วคงนางว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าดูตาคนสวยของแม่
0: ค่ะค่ะแม่
1: แม่ขอฟังเพลงนะลูกเด้อ
0: จ้าเพลงใดดีคะ
1: ดอกกระเจียวบานจ้า
0: ดอกกระเจียวบานโอเคได้เลย
1: จ้าหอมไผ่ตุ๊กกิ้งลูกสายได้ลูก
0: ค่ะได้ค่ะ
1: และหน้าใหม่ด้วย
0: จ้าเดี๋ยวรอฟังนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สุขภาพแข็งแรงนะ
0: จ้าเช่นกันค่ะแม่สุขภาพแข็งแรงค่ะ
1: อย่าโยน
0: สาธุค่ะแม่
1: จ้าขอให้รวยนะคะ
0: สาธุค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยมักหม่องอันสุดท้ายนี่แล้วเนาะอันหม่องลุ้ยๆเนี่ยนะย่ำใดสิรวยปู่แม่แต่ว่าเอาจริงๆถามว่าอยากรวยบ่ถ้ารวยได้ก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปบ่ได้กับบ่เป็นหยังอายุเหมาะๆแม่ๆไปจังซั่นล่ะเนาะแม่เนาะนะคะพ่อได้อยู่ได้กินพ่อได้เก็บเล็กผสมน้อยจักหน่อยนะคะพ่อได้ทำบอกทำบุญกันไปชีวิตไม่มีอะไรมากแต่ถ้าให้รวยก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่รวยก็ไม่เป็นไรอยู่กันไปแบบนี้เนาะแม่เนาะ0902927444อยู่น้ำกันเป็นประจำแน่นอนค่ะทักทายกันไปหลายพื้นที่ทุกพื้นที่การรับฟังนะคะอยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำเอาไปดูแลสุขภาพค่ะติดต่อโทรหากุ่งนางเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา0902927444นะคะกาแฟก่อนค่ำเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อย1กล่องนะคะมีทั้งเบิด10ซองสำหรับกาแฟก่อนค่ำ1กล่องมี10ซองราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียว350บาทถ้าซื้อ2กล่องค่ะ600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นสำหรับโปร4กล่อง 1,000 บาทนะคะโปรสุดคุ้มมากมาก4กล่องพันเดียวแชเลียแล้วตกกล่องละ250และอีกอย่างที่น่าสนใจคือของแถมค่ะแม่จ๋าของแถมมีตาแนลเป็นตาออนซ่อนนะคะเสื้อก็สวยผ้าถุงก็งามเลือกได้ค่ะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือเลือกเป็นสบู่ก่อนค่ำก็ได้สำหรับโปรกาแฟ1กล่องไม่ใช่สิโปรกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฮ
0: ั
2: ลโหล
0: จ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะพ
2: ่
0: อ
2: เออของนั่งพ่อช่างยา
0: จ้าพ่อเอาเป็นตัวใดดีคะ
2: บำรุงสายตานะลูก
0: บำรุงสายตาอีพ่อเอาจักกระปุกดีค่ะพ่อ
2: เอาเย็ดกระปุกนึงค่ะ
0: จ้า1กระปุก650นะคะพ่อจ๋าค่ะอีพ่อเคยสั่งบ่ค่ะ
2: เคยสั่งไปวางไว้
0: อ๋อเบอร์นี้เบอร์พ่อเองเลยเนาะพ่อเนาะ
2: แทนพ่อเสกกัน
0: จ้าเดี๋ยวคุณพ่อถือสายรอสักครู่คงนั่งดูตามเบอร์แป๊บนึงนะคะ0811839415
2: คร
0: ับ ค่ะคุณพ่อเสกสรรจันทประเทศจ้าอยู่อำเภอเมืองขอนแก่นเฮาเนาะพ่อเนาะได้จ้าพ่อเดี๋ยวส่งออกมานี่ฮอดมืออื่นค่ะขอนแก่นมืออื่นถึงมือเดียวฮอดจ้าขอบคุณพ่อมากๆนะคะ
2: ฟังเพลงนั่นเอง
0: จ้าอีพ่ออยากฟังเพลงหยังคะ
2: สูงไวใจเกินร้อย
0: สูงไวใจเกินร้อยได้เลยจ้าพ่อจ้าลูกสาวเปิดให
2: ้ทุกสายของคุณนั่งละ
0: ค่ะขอบคุณยี่พ่อหลายๆสุขภาพแข็งแรง
2: ร้อนๆหนาไหมเด
0: ้อร้อนๆหนาไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยี่พ่อสิกสันจันทประเทศด้วยเดี๋ยวหล่อๆหน้าไหมเปิดให้นะครับขอบคุณยี่พ่ออยู่บ้านทุ่มนะคะพ่ออยู่ตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเราขอนแก่นซอยออเดอร์กันนิดนึงนะคะคุณนั่งรู้สึกว่าเดือนนี้ออเดอร์ไม่ค่อยจะซักเท่าไหร่ที่ทั้งขอนแก่นส้มเงาๆอยู่เด้สวัสดีค่ะแม่หลอด
3: ก็เขาอันน้ำมันนวดเดินสูตรสูตรเดินดำ
0: สูตรดำเป็นสูตรห่อนเนาะพ่อเนาะ
3: เออสูตรห่อนเอาสองอัน
0: เอาสองอันสองขวดสามร้อย
3: จ้าเท่านั้นละ
0: อย่างเดียวเอาในน้ำแม่หลอดวันนโสนะคะพ่อ
3: ครับครับครับครับ
0: เดี๋ยวทรงไห่มือนีมืออื่นมือฮื้อถึงนะคะพ่อ
3: แม่หลอดพระนศกเอาอันเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี่ละ
0: จ้าแต่ทรงในน้ำแม่หลอดเนาะพ่อเนาะ
3: มันก็ครับครับครับ
0: ได้ได้จ้าพ่ออีพ่ออยากฟังเพลงอย่างบ
3: อฟังเลยนะมูแหละมูเปิดไปได้ก็ฟังอันนั้น
0: ฟัง
3: เรื่อยเรื่อยฟังมือ
0: ได้ครับพ่อขอบคุณอีพ่อหลายๆนะคะ
3: ครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากมากเลยค่ะสำหรับอีพ่อสั่งน้ำมันหนวดนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
0: ค่ะคงนั่งรับสายครับพ่อจ้าก
4: าแฟ2กล่อง
0: จ้าอีพ่อกาแฟ2กล่อง
4: กาแฟ2กล่องแล้วก็บำรุงสายตา
0: แล้วก็บำรุงสายตาสายตาคุณพ่อเอากี่กระปุกจ้าก
4: ระปุกนึง
0: กระปุกนึงค่ะเอาอันใดอีกบ่คะพ่อ
4: ฮะ
0: เอามีหยังเพิ่มเติมอีกบ่คะหรือว่าครบแล้ว
4: ครับผม
0: ครบเนาะพ่อเนาะ 1,250 บาทค่ะพ่อ
4: ครับ
0: จ๋าส่งในนามของคุณแม่ทองดีคำเสมอนะคะ
4: ครับ
0: ได้จ้ะพ่อ
4: โอ้โหไม่ว่างน้ำนี่แหละ
0: เออเอารูปน้ำเนาะพ่อเนาะขอรูปอีพ่อยังบ่เคยได้เลยมันบ่ค่ะ
4: ว้า
0: โอ้จะได้เห็นหน้าตากันใดจ้ะพ่อเดี๋ยวให้ทีมงานใส่เข้าไปด้วยนะคะ
4: คงได้ห่างนั่นเด้อ
0: จ๋าไปน้ำกันเหมิดเลยจ้ะพ่อ3คน
4: ครับ
0: ค่ะในรูปเดียวกัน
4: อยู่น
0: ำได้เห็นกันครบ3คนเลยค่ะพ่อ
4: ครับครับ
0: จ๋าอีพ่ออยากตั้งเพลงหยังบ่คะ
4: หยาดเหงื่อเพื่อแม
0: ่หยาดเหงื่อเพื่อแม่ได้จ้ะพ่อจ๋าเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้นะคะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณอีพ่อเล่าๆกันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ7593เดี๋ยวกดซ้ำให้หน่อยนะคะรับสายเมื่อสักครู่คิดว่าทันอยู่แต่ว่าเป็นจังหวะกำลังหลุดพอดี0902927444ผลิตภัณฑ์จากบ้านก้อนคำกาแฟก้อนคำอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เนาะแม่เนาะราคากะเรียกเดี๋ยวายอมเย่าคุ้มค่ากับราคาเงินที่จ่ายแน่นอนหรือว่าผู้ใดมีอาการปวดตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเคล็ดคัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้น้ำมันนวดก้อนคำนะคะมี2สูตรค่ะสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นถ้าเป็นสูตรฮอนแม่จ๋านะคะขวดสีดำเนื้อครีมก็สีดำถ้าเป็นสูตรเย็นขวดสีขาวเนื้อครีมสีขาวแยกออกง่ายๆถ้าซื้อขวดเดียวค่ะ195บาทซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นนะคะจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะติดต่อได้เลยสั่งซื้อได้โทรหาลูกสาวได้เลย0902927444นะคะอันนั้นเป็นตัวสำหรับการท่าไพ่นอกนะคะแต่ถ้าเกิดมีอาการปวดตามร่างกายนะคะกล้ามเนื้ออักเสบที่อาการปวดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือว่าเรื้อรังนะคะลองใช้เป็นกระแสเส้นก่อนค่ําไปกินค่ะเป็นเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุกนะคะกระแสเส้นของบานก่อนค่ําเป็นแคปซูลกระปุกหนึ่งมี30แคปซูลค่ะราคาขายถ้าซื้อกระปุกเดียว450บาทนะคะซื้อ2กระปุก900แล้วก็ถ้าซื้อ3กระปุก 1,200 บาทได้ของแถมกันพร้อมของแถมกระเสือผ้าทุ้งผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำนะคะเหล่านี้เป็นของแถมสามารถเลือกได้1ชิ้นนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ0902927444 0902927444นะคะรวมไปถึงกับบำรุงสายตาก่อนค่ำก็มีค่ะแม่ผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะคะล่องเบิ่งล่องเอาบำรุงสายตาของบ้านก่อนค่ำไปใส่ล่องเบิ่งนะคะแล้วจะรู้สึกถึงความแตกต่างนะคะ1กระปุกมีทั้งเบิด30เม็ดค่ะราคาขายซื้อกระปุกเดียว650บาทซื้อ2กระปุก 1,300 ได้ของแถมแต่ว่าถ้าเกิดอีแม่ว่าเอาของแถมราคาลดมาเหลืออยู่ที่ 1,200 บาทแต่ถ้าเกิดใครงบถึงปีนไปที่3กระปุกได้เลย3กระปุก 1,800 บาทเฉลี่ยแล้วตกกระปุกละ600และของแถมชิ้นเล็กนะคะเสือผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเหล่านี้สามารถเลือกได้ถึง2ชิ้นเลยแต่ถ้าเกิดไม่ชอบชิ้นเล็กนะคะเอาของใหญ่ไปเลยจ้ะแม่จ๋าของใหญ่ของเรามีของแถมชิ้นใหญ่มีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้า นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องเป็นตัวแถมก็ได้ฟังบ่ทันโทรหาลูกสาวเด้อแม่เด้อ0902927444ค่ะ

0: จ่าจ่าคุณแม่เคยสั่งเป็นเบอร์เก้าแม่บ่ค่ะเบอร์นี้
1: จ
0: ้าเดี๋ยวลูกสาวดูตามเบอร์อีเมลแป๊บนึงนะคะแม่
1: แม่ไม่ได้ฟังไรจับแล้วพี่ยา
0: โอ้เอาเป็น
1: มันบ่ดัง
0: มันเงียบไปเลยบ่ค่ะแม่
1: อ
0: ัน
1: เมื่อวานได้ยินเสียงเมื่อวานได้ยินเสียงอยู่ของบ่ดังมันบ่ดังค่ะฟังประจ
0: าอ๋อ
1: เวลายังอยู่เลยโทรบ่นี่
0: จ้าเดี๋ยวลูกสาวเบิ่งตามเบอร์ของมุ่นอีเมลแป๊บนึงนะคะ5368จ้าคุณแม่จันเพ็ญหงสีทองเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้าอีแม่อยู่กาฬสินธุ์
1: จ
0: ้ากาฬสินธุ์อาจจะบ่ค่อยชัดปานใดค่ะเพราะว่าคลื่นกาฬสินธุ์โดยตรงยังบ่มีจ้าแม่ตอนนี
1: ้มันบ่คือคลื่นเก่าได้คลื่นนี้มันบ่ได้ฟังจักมื้อเลย
0: จ้าจ้าแม่เพราะว่าตอนนี้หาคลื่นของกาฬสินธุ์ยังบ่ได้เลยค่ะแม่จ้า
1: จ
0: ้า
1: จ้านอนแม่นบ่ได้ยินว่าได้ยิน
0: ได้ยินอาจจะบ่ค่อยชัด
1: นี่ล่ะบาดนี้ก็เลยโทรว่ายังอยู่ตัวนี่ว่า
0: ค่ะครับค่ะแม่อาจจะฟังคลื่นของกระนวนใดนิดๆหน่อย
1: ๆก็ได้หน่อยๆว่านี่บ่ได้ค่ะมันฟังเพลงบ่ได้พอเพลง
0: จ้าค่ะแม่เอาเดี๋ยวคงนั่งให้ทีมงานส่งออกให้เนาะแม่เนาะนวดเย็น4ขวด
1: จ
0: ้า600บาทส่งให้ฟรีจ้าเก็บเงินปลายทางคือเก่านะคะ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่จันเพ็ญหงสีทองนะคะอีแม่สร้างเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำเอาสูตรเย็นนะคะสูตรเย็น4ขวดเลย4ขวดก็600บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ0902927444ค่ะ0902927444นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรับฟังนะคะคลื่นของบ้านก่อนค่ำกันอยู่นะคะอยากจะได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำเป็นโตไดสอบถามโทรหาลูกสาวโทรหาทีมงานได้ตลอดเลยค่ะแม่นะคะตามที่เราสะดวกได้เลยนะคะสะดวกช่วงใดนะคะเวลาใดช่วงดีเจทันใดนะคะสามารถโทรได้ตลอดเลยนะคะฝากร่วมไปถึงสำหรับน้ำมันเขียวก่อนค่ำนำกันแล้วกันน้ำมันเขียวก้อนคำจะเป็นชนิดน้ำนะคะชนิดน้ำจะใส่สูตรดมก็ได้นะคะใส่แต้มใส่ท่าก็ได้มาแมลงสัตว์กัดต่อยวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่คลายสิเป็นล่มอีแม่เอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำนะคะไปดมไปท่าได้เลยนะคะ1ขวด195บาทซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อค่ะโทรหากุ้งนาง0902927444 0902927444ค่ะน้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
3: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
2: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทรสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน่
3: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
2: เออขอบใจเด้อลูกเด
3: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
2: รักเยอะไหมล่ะลูก
3: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
2: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
3: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
2: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
3: โอ้ใช่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: เออต้องอย่างนี้สิ
3: โอ้ยอากาศแม่
2: มาห้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย

0: ใหม่ขนม
1: ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ามมันใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เพราะว่าอยากสั่งยาไง
2: จ้าเจ้าพ่อเป็นตัวใดดีคะ
1: เอาหนูบำรุงสายตากระปุกนึง
2: จ้าบำรุงสายตากระปุกนึงค่ะ
1: จะใช้เส้นนั่น
2: จ้ากระใสเส้นกระปุกนึง
1: เอามาทดลองมังกรหรอกละ
2: ได้เจ้าพ่อจ้ายอดร่วมของพ่อเป็น 1,100 แล้วก็ได้ของแถมน้ำนะคะพ่อ
1: ครับ
2: จ้าไอ้ของแถมพ่อเอาอย่างดีคะ
1: เอาผ้าถุงครับ
2: จ่าแถมผ้าถุงให้อีแม่เนาะพ่อเน
1: า
2: ะแถมผ้าถุงอีพ่อเคยสั่งบ่ค่ะ
1: บ่เคยครับ
2: บ่เคยเดี๋ยวลูกสาวขอซื้อกับทียูในการจัดทรงนะคะ
1: เอาซื้อก้อนบ่
2: จ่าชื่อนามสกุลค่ะพ
1: ่อชื่อแดง
2: พ่อแดง
1: ขิงนุช
2: นามสกุลอะไรนะคะ
1: ขิงนุช
2: ขิงนุชบ่ค่ะ
1: ครับ
2: ขออีกงอขิงนุชเนาะพ่อเนาะจ๋าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะพ
1: ่
2: อ
1: ที่43
2: หมู่ที่13หมู่ที่13ตำบลอะไรคะ
1: ตำบลปาเกา
2: ตำบลอะไรนะคะพ่อ
1: ตำบลปาเกา
2: ปาเกา
1: ครับ
2: ปลาเกาอำเภออะไรคะ
1: อำเภอน้ำขุน
2: อำเภอน้ำขุน
1: ครับ
2: จังหวัดอุบลใช่ไหมคะพ่อ
1: ใช
2: ่อุบลราชธานีจ๋าเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์พ่อให้คนส่งติดต่อได้เนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
2: จ๋าจะพอส่งออกมื้อนี้อุบลน่าจะสักประมาณ2วันถึงนะคะ
3: ขอบคุณหลายๆก็แล้วกันค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อนะคะที่สั่งซื้อจากนะคะทางอุบลน้ำพ่อแดงนะคะพ่อแดงขิงนุชนะคะขอบพระคุณอีพ่อน้ำก็แล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ
4: ดีครับคุณสวย
3: ค่ะ
4: ผมเพลงไหมครับ
3: ค่ะเพลงอย่างดีค่ะ
4: แม่นรับบ่ได
3: ้แม่นรับบ่ได้เป็นยังทำไมรับไม่ได
4: ้ตอนหนากันไปแม่
3: เตโอเสียใจเลยบ่
4: ครับ
3: แม่นรับบ่ได้ส่งผู้ใดคะ
4: เพียงลูกสายล่ะครับน้องเจี๊ยบนั่นแม
3: ่ไม่น้องเจี๊ยบเนาะ
4: ครับผม
3: ได้ค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวส่งให้นะคะ
4: นำให้พร้อมเด้อ
3: จ้าขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะสำหรับนะคะคุณลุงน้องออมสินแม่นรับบ่ได้วางสั่นนะคะส่งไปถึงนะคะน้องเจี๊ยบด้วยนะคะแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะทุกท่านด้วย090-292-7444อ่ะอีกสักหนึ่งสายสวัสดีค่ะ
5: ดีดีครับน้องกุ้งนั่งขอเพลงนะครับ
3: จ้าเพลงอย่างดีค่ะ
5: ไหนว่าจะคอยครับ
3: ไหนว่าจะคอยจากใสคะ
5: จากเดชอุดมครับ
3: เดชอุดม
5: ครับผม
3: อ๋อแฟนรายการทั้งเดชอุดมใดค่ะเดี๋ยวกุ้งนั่งส่งให้นะคะ
5: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันแฟนรายการทั้งเดชอุดมไปต่อจ้าแม่จ้านะคะระวังหนุ่มเมียเผลออุ้ยไล่หลายด้วยแม่อันหนุ่มเมียเผลอเนี่ยส่งไปถึงนะคะสำหรับสายที่ขอมาจากพี่ดาวเรืองค่ะ

0: ับสายค่ะ
1: สั่งกาแฟนะครับ
0: จ้าเอากาแฟจากกล่องดีค่ะ
1: เอาจากกล่องใหญ่กล่องนึงครับ
0: ค่ะ
1: ยาบำรุงสายตาครับผมเป็นกล่อง
0: กาแฟ1กล่องแล้วก็บำรุงสายตา1กระปุกเนาะพี่เนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็ของคุณยายจะเป็น 1,000 ถ้วนพอดีแล้วก็ได้ของแถมนะคะ
1: ครับผม
0: จ้ะของแถมเอาอย่างดีคะ
2: หมวดเหรอ
1: ของส่วนจ้ะยาหนวดก็ได้ครับผม
0: น้ำมันหนวดมีสูตรหอนกับเย็นจะผีคุณยายเอาสูตรใดคะ
1: เอาสูตรเย็นนะยายนะสูตรเย็นครับผม
0: จ้าได้เจ้ากุ้งนั่งขอซื้อที่อยู่ในการจัดทรงให้นะคะ
1: ปลาของแม่สาว
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าเคยสั่งอยู่ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม
0: จ๋าถามคุณย่าเห็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเคยสั่งเดี๋ยวคงนั่งจะเช็คข้อมูลเก่าจะมีข้อมูล
1: เคยสั่งป่ะ
2: บ่
1: เคยสั่ง
0: บ่เคยสั่งกระสันขอซื้อน้องสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะพี
1: ่เอาแม่สาวคุณแก้วครับผม
0: แม่สาวคุณแก้วนะคะ
1: แม่สาวคุณแก้ว
0: คุณแก้วนะคะนามสกุล
1: ครับผม
0: จ๋า
1: สกุลคุณแก้วครับ
0: จ๋าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะ
1: บ้านเลขที่78หมู่3ครับ
0: 78หมู่ที่3
1: ครับตำบลไม้ครับผม
0: ตำบลไม
1: ้บ้านม่วงจังหวัดสกลนครคร
0: ับ
1: อ
0: ำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะคะ
1: บ้านโพทองนะครับ
0: จ้าพี่เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่ใช้ติดต่อได้ใช่มั้ยคะพี
1: ่ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวขนส่งเขาจะโทรหานะคะประมาณสักวัน2วันถึงค่ะ
1: ครับผมครับ
0: จ้าขอบคุณพี่มากๆค่ะขอบคุณคุณยายด้วยนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคำสั่งซื้อค่ะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ด้วยนะคะสำหรับเมื่อสักครู่ค่ะจากนะคะคุณแม่สาวคุณแก้วอยู่สกลนครค่ะสั่งเป็นกาแฟก่อนคำหนึ่งกล่องบำรุงสายตาก่อนคำหนึ่งกระปุกยอดรวมค่ะเป็น 1,000 พอดีแล้วก็ได้ของแถมนำเป็นน้ำมันหนวดก่อนคำสูตรเย็นนะคะขอบคุณสำหรับพ่อแดงขิงนุชค่ะอยู่ที่จังหวัดอุบลสั่งบำรุงสายตาก่อนคำหนึ่งกระปุกกระสายเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกยอดรวมเป็น 1,100 บาทของแถมเป็นผ้าถุงค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณแม่ทองดีคำเสมออยู่อุบลราชธานีค่ะสั่งกระสายเส้นก่อนค่ำ2กระปุกกาแฟเอาใช่ไหมแม่เดี๋ยวนะลูกสาวเบิ่งดูมันคงนั่งจดถึกบ่นอของคุณแม่ทองดีคำเสมอกาแฟก้อนคำ2กล่องนะคะ600บาทแล้วก็บำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกบ่มีกระใสเส้นบ่มีกระใสเส้นห่วยลูกสาวไปเอามาแต่ใส่ในกระใสเส้นเดี๋ยวลบให้นะจ๊ะแม่จ๋ายอดรวมเป็น 1,250 บาทนะคะส่วนของแถมนะคะแม่บอกว่าเอาเป็นจริงๆอีพอเป็นคนโทรนะคะขอเป็นน้ำมันเขียวก้อนคำแล้วก็ขอรูปด้วยนะคะส่งออกวันนี้ประมาณมืออื่นมือฮื้อถึงค่ะขอบคุณสำหรับคุณแม่จันเพ่นหงสีทองค่ะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์สั่งน้ำมันหนวดก่อนคำเอาสูตรเย็น4ขวด600บาทขอบคุณแม่หลอดวรรณโสอยู่ที่สกลนครนะคะสั่งเป็นน้ำมันหนวดก่อนคำเอาสูตรร้อน2ขวด300บาทขอบคุณสำหรับคุณพ่อเสกสรรจันทประเทศอยู่ขอนแก่นค่ะสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุก650บาทแม่คุณจ๋าอีแม่นะคะตอนนี้ขนส่งอยู่ระวังการนำส่งเพราะว่าแม่คุณโทรมาถามอยู่ว่าของสิฮอดแม่บ่น้อเมื่อนี้แม่ถ่ายอยู่เด้คุณแม่คุณพงษ์สะพลังนะคะอยู่สะแก้วอยู่ระหว่างการนำส่งค่ะแม่จ๋านะคะตอนนี้ขนส่งนาจะน่าจะกำลังขี่รถไปหาคุณแม่น่าจะได้วันนี้นะคะแม่รอรับที่บ้านนะคะเดี๋ยวคงนั่งปิดเบรกแป๊บเดียวชั่วโมงหนักกลับมาอยู่น้ำกันต่อแต่ว่าจริงๆช่วงปิดเบรกไม่ได้ไปไหนเลยรอรับโทรศัพท์เหมือนเดิมคุณพ่อคุณแม่อยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพของบ้านก้อนคำช่วงพักเบรกก็บ่ได้ไปสายรอรับเหมือนเดิมจะแม่จ๋าโทรได้ตลอด0
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากท

0: 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

0: พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท
1: ้เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นหมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่หมู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่หมู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮ้อนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคั่นบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานําไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค้ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
2: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
3: จ้าจ้า
0: ว้ายย่ายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ป้าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
3: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
0: แม่นอีหลีล่ะ

0: เฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
1: 090-292-7444
0: ส่งฟรีฮอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán thính giả đã xoáng mến đơ
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูนอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูนอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูนอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูนล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเซานี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: มองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: บอกให้เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ได้แจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปว่าฟังรายการคืนเฮามีความหลากหลายเพลงล่ำล่ำก่อนล่ำลองล่ำเลืองนะครับล่ำทำนองอุบลทำนองกาฬสินธุ์ทำนองสารคามทำนองขอนแก่นนะมีเบิร์ดนะครับล่ำสิงห์ล่ำมูล่ำคูล่ำก่อนล่ำเลืองตอก่อนนะมีครบครันและก็ยังมีเทศมหาสนุกมีนิยายนะครับมีละครวิทยุนะแล้วก็ยังมีเทศแหล่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาวัฒนธรรมของคนอีสานบ้านเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็มาสืบห้อยตาว่าห้อยปูนาตามห้อยภูมิปัญญานาที่พ่อที่แม่นาเพิ่นได้อนุรักษ์สืบสานกันไว้ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามพี่น้องสีซ้อมเห็นนะครับย่ำบุญเดือน3บุญเดือน4นะครับบุญเดือนนั่นเดือนนี้นะครับเพิ่นก็สิจัดเทศมีพระเทศสามธรรมาสนี่ครับยอดฮิตเลยเทศสามธรรมาสนะครับหรือแม้กระทั่งบุญเฮือนนั่นงานเฮือนนี่บุญงานเฮือนดอกเฮือนดีนะครับผู้มีฐานะเนี่ยก็เสียวเทศสามธรรมาสไม่พี่ให้น้องได้ฟังเด้พอได้เสพได้งานนะครับเนาะก็ซอยกันอนุรักษ์จันลุงไว้บ่าวบ่อยก็พยายามที่จะไปซอกแซกค้นหาคัดสรรมาฝากอีพ่ออีแม่กันนะครับช่วงนี้ไปฟังนะครับสื่อพ่อยตาว่าห้อยปูนะครับกับช่วงเทศสามธรรมาสหรือเทศแหล่ตามคำขอของพี่ของน้องกันเลยครับ
5: ต่อจากนั้นไปหัดราเทศจูรพ้นก็เลยไปไล่นั่นไล่นี่อยู่อันละไปไล่นกอันละว่าอันละนั่นอันละนี่อยู่พามไปตามภาษาของพามก็เลยไปอาศัยวัดแล้วพระเพิ่นว่าจักว่านกยังนกอันตายใหญ่ๆนั่นหน้าเพิ่นว่าไหวว่ามันนกเข้าติหมาสีแม้มึงว่าสันเนี่ยบ้าพามมันว่าไปตัวแท้พระเพิ่นเลยว่าใจหายเพิ่นเตะขี่ซะขี่ซ้ายเพิ่นก็เลยไล่เลียงขี่ซะละบัดขี่

ขี่ปักหลอกขี่มอนขี่มอนขี่จนฟ้อนนำทั้งบอลหลอดปาดโพเตะพระปาดมหาลัยขี่เลยตดกูกำลังกินข้าวกินน้ำนี่เตะขี่สายก็ไม่พอไหวเลยโอ้ยพามขี่แตกเดินออกจากวัดปัดดากไวไวไรแมงวันดาวะอันนี้ก็ได้อ้าววันนี้มาหยอดกล่าวถึงภาพสู่ศกพ่อจังสันแล้วออกไปลาวก็บ่เป็นผู้ที่สิได้อีหยังก็เลยไปตามอนาถาไปอาศัยผู้ใดบ่ได้ก็เลยไปขอท่านตามวัดคือว่าบัดนี้พอถึงตอนที่ไปออกจากวัดแล้วก็สิไปหาขอน้ำบาตรน้ำซองต่อไปกรรมกรรมแล้วพรรมนาคนแจแม่นแนวหลาย

เตยเลยนี่ขอผู้ขอมากนี่ขอมากขอหน่อยนี่ขอจ่อยขอจำขอประมำมากินขอมานิ่งมาย้อมขอสอมขอสาวไปเมียงเล่าขอแวนไปขอนแก่นขอซาไปอเมริกานี่ขอคำมาพร้อมแล้วจึงว่า

มันดาฝันประหลาดแท้หมอกท้องเรียเพื่อนฟูฝันว่ากินผักบุ้งเหมือดเย็ดหาบกระบุงหูกินปลาทูเหมือดเย็ดซ้ำหลาบหัวเหมือดเย็ดหม้อน้ำน้อยนั่งน้ำกี่ตุ่มควายมาดื่มซีขู่ถังล้วนล้วนให้กิน

จอาใจเอากระต่ายหาสาดมาคนที่หายอาใจบ้านเพิ่นมาคุณตกลงเกิดเจ้าคุณบ่มีที่อาศัยตกลงไปขอท่านเที่ยวไปตำบ้านแจหลบรวมสตังไว้เป็นเงินสี่ร้อยบาทสาดว่าคนที่หายสิหาได้จังแม่นดีอยากเที่ยวไปลี

นางแก้วเป็นเมียพามจังมันกว้างตาพามในนาดนองที่หัวยุ่มมาอยู่ในบ้าพ่อแม่ได้เมียแล้วนี่

จนดันที่เมิดบันตลอดธรรมอยู่ใส่น้อยอมถามมงพระเวทตันเท้าสิเน่าข้างอยู่แห่งใดป่านนี้เมียจันไทยสินอนอยู่ย่านเขาหลอนเด้ล่ะน้อนอนในเฮียนหรือนอนซ่านอีหาต่ำมึงเออป่านนี้วีผมเปื่อยสิลงหนองของผู้บ่าวแล้วล่ะน้อตาพามจิตเจ้าจ้าหลุดเจ้าไม่กระหำให้ไปอด

mái đèn cạp quần má bạc đang trong thùng lai xuống xa sai lông đỉnh chẳng nên cầm phám tỏ nay phan ẩu nhắng nà khá ta nu khẩn cùng né xe thùng lửa mà dây mến khuôn thẻ lưu hoa phí củ sĩ nhím mừng là bạc nì cả né xe cả bụng ta ta phám hế hà sáng với sao hông ยายิ่งเด้อเฒ่ากูนี่เป็นเฒ่าเสียประเทศไสยศใหญ่เป็นทูตของกรุงสุนไสไปสั่นพระเวียดเฒ่ากะมาเข้าสุนครมึงอย่าเฝ้าเรียบร้อนกะยิ่งก่อนละค่อยดูมา

นั่นคุณโยมคือพระอาจารย์คุณท่องสัทธาธิโกอนันเทศพื้นเก่าพ่อแม่โบราณคุณโยมเจ้าหลวงหลานพากันว่าโอ้ย่านของเก่าเหมิดไปตามกาลเวลาก็เลยนิมนต์พระคุณท่านเป็นนักเทศพื้นเก่าพ่อแม่ตั้งแต่เก่าแต่หลังให้ได้เป็นอนุสรณ์อนุชนรุ่นหลังได้สืบได้นำในแนวคุณโยมบัดนี้ก็จะรัตนาปราธิการสกลให้เพิ่นรับในการจุลพ้นสืบต่อไป

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุกพัน3มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไซเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไซเซนก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: อันแม่ว่าอยู่นี่เมื่อกี้นี่ว่าอันเกิดเพิ่นบ่มันเกิดแต่ว่าเปลี่ยนเป็น2กล่องเลยจากกล่องเดียวเป็นกล่องเลย
3: อีแม่ก็จะเอาแก้วแถมคือเพิ่นเล่นบ่เอาปูวันเกิดมาบ่อยเล่นบ่
2: ม่นจ้าแม่นจ้า
3: ได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวลูกไส้แถมให้ได้แม่เด้อ
2: ขอบคุณหลายลูก
3: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม
2: ่เพียงไหนบ้านี
3: ่เอาได้ครับแม่เอาเพียงอย่างแม
2: ่เอาผัวไปเผา
3: เอาผัวผู้นั้นเอาผัวไปขึ้นเนี่ยผู้เดียวผัวไปเผาตายแล้วผู้เป็นผัวสิไปรีอยู่ซ้ายแม่เอาได้ได้เดี๋ยวเปิดต่อกันนะแม่นะ
4: อันเมื่อกี้ที่แม่ผันแล้วสร้างอันซี่กล้องนะจ๊ะแม่นบ่
3: ครับ
4: อันสิได้มาส่งมื้อใดผู้เนี่ยจ๊ะว่าสิสร้างทับทับเพิ่ม2กล้องยังสิเห็น2กล้องราคาเดียวกันกับ4กล้องบ่จ๊ะ
3: ได้ครับถ้าสร้างรอบพร้อมกันนี่ได้เลยครับ
4: ก็จ
3: ะเป็น1,500
4: เป็นเท่าไรก็จ้ะ
3: ก็จะเป็น1,500ครับรวมกับ
4: โอเคอันมามือใดแม่พันขาดกินบอกขาดยามา3มื้อแล้วพะนะ
3: อ๋อมื้ออ
4: ื่นก็บ่บอกนะ
3: ครับผมมื้ออื่นแสดงว่าเราโทรไปผิดติซะเราไปสร้างหลายหม่องติ
4: บ่แม่นเราบ่ได้สร้างหลายหม่องเมื่อกี้โทรไปมันก็9444ของเจ้ามัน744มันเลยก็เลยอันไปตกบุญมา1,000ดวงพุ่นผมก็โทรมาแล้วฟังน้ําอยู่หัวรอแล้วเนี่ย
3: ได้ครับเอาเป็นกาแฟเพิ่มเป็น6กล่องเนาะ
4: จ้ามามื้อนี้เนาะ
3: ของจะฮอดมื้ออื่นครับส่งให้วันนี้แต่ของจะถึงพรุ่งนี้นะ
4: โอเค
3: เดี๋ยวผมจะแถมผ้าถุงให้พื้นนึงแล้วก็แก้วนึงใบนะครับ
4: จ้า
3: ครับผมจะรวมเป็น6กล่องเนาะทั้งหมดเนาะ 1,500 เนาะ
4: น้องออมมาบ่พนาแล้วถามอ่ะ
3: อันไหนก่อครับ
4: แล้วถามว่าน้องออมมาบ่พนา
3: โอ้น้องออมบ่ได้ไปครับแม่อันนี้ส่งทั้งไปซะนี่ไป
4: อ๋อ
3: ครับผมได้ครับแม่ได้ครับผมเดี๋ยวผมได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เด้อ
5: จ
3: ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนมัสการครับพระอาจารย
6: ์พระเอากระเพาะส่งสองกล่องเลย
3: กระเพาะสองกล่องคือเก่านะครับเน
6: า
3: ะ
6: คือเก่าว่าเดี๋ยวสี่กล่องนั่นบ่ฮ
3: อได้ครับ
6: สองกล่อง
3: ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับครับผมขอบคุณครับ
6: จะเริ่มพรจะเริ่มพร
7: ขอกันก้อนคำเลยอยู่ป่ะจ้ะ
3: แม่นครับกาแฟก้อนคำครับแม
7: ่มาโน้จ้ะ
3: จ้าเดี๋ยวยินไปครับเดี๋ยวยินป่ะครับแม
7: ่โอ้ได้ยินแล้วจ้ะ
3: จ้าแม่
7: จ้าอยากสั่งอันสมุนไพรกาแฟก้อนคำจ้ะ
3: จ้าแม่กาแฟก้อนคำแม่จะกล่องครับ
7: อันมาถ้า4กล่องนี่มีของแถมหยังจ้ะ
3: 4กล่อง 1,000 นี่มีของแถมเป็นชุดแก้วกาแฟกับช้อนหรือว่าจะเอาเป็นผ้าขนหนูหรือเอาเป็นผ้าถุงก็ได้ครับแม่
7: จ้าแล้วอันเล่นน้ำมันมวดบ่ได้บ่จ้า
3: แม่อยากได้บ่เอาสุดร้อนหรือสุดเย็น
7: เออจะเอากระดาษสุดร้อนหรือสุดเย็น
8: โอ้เอาเย็นเอาแล้ว
7: บ่เจ้ามาสุดเจ้าเจ้าได้ของสุดเจ้าของข่อยที่สั่งตั้งห้า
8: เอา
7: สุดร้อนจ้า
3: สุดร้อนนะแม่เน
7: าะจ้า
3: จ้าเพราะว่าผมให้ได้แต่รอบนี้เด้อเพราะว่าเขาเจ้าเสาแถมแล้วแต่ว่าผมจะเอาของผมแถมให
7: ้เขาเสาแถมแล
3: ้
7: ว
3: รอบนี้จะให้แม่อยู่แต่ว่าบ่เป็นหยังครับ
7: จ้า
3: โอเคครับแม่เอากาแฟ4กล่องขอชื่อที่อยู่ที่จัดส่งครับชื่อคุณแม่อะไรครับ
7: ขอชื่อที่อยู่บ้านเลขที่เจ้าทะเลยะบอกบ้านเลขที่19จ้า
3: บ้านเลขที่19หมู่ที่เท่าไหร่แม
7: ่หมู่2
3: หมู่2ตำบลครับ
7: ตำบลตาลตำบลนาตาลจ้า
3: ตำบลนาตาลหมอแม
7: ่จ้า
3: อำเภออ
7: ำเภอเต่างอย
3: อำเภอเต่างอยสกลนครเนาะแม่ชื่อว่าแม่อะไรครับ
7: ยายสีสีพันดอนจ้า
3: แม่สีพันดอนนามสกุล
7: นามสกุลมงคุณจ้ะ
3: มงคุณเนาะเบอร์โทรแม่ล่ะครับเบอร์โทรแม่เบอร์ไหน
8: เบอร์นี้ล่ะ
7: เบอร์ตัวแม่โทรไปที่แม่โทรไปดิแหละ
3: โอ้เบอร์เดียวกันนี่เน
7: าะจ้าจ้า
3: จ้าจ้าได้เลยครับ
7: จ้า
3: จ้าแม่ขอบคุณครับแม่สีพันดอนครับ
7: จ้าขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีจ้า
7: จ้าจ้าจ้า
3: แม่
9: สวัสดีจ้าไผน้อง
3: มาบ่อยครับ
9: โหยนายห่างบ่อยเตีย
3: ครับผม
9: จ้าเมื่อวานนี่แม่ได้รับอันยา
3: หมดแล้วเน
9: า
3: ะ
9: เย็นแล้วจ้า
3: ครับผม
9: ที่นี่แม่คะอยากถามว่าไอ้กาแฟมาไปจ้าก
3: าแฟมามือนี่แหละครับพอน้องมานี่มืออื่นจัดทรงให้ได้มาหอดเนี่ยมือแรง
9: เออถ้ามันมามาให้แม่2กล่องเด้อ
3: กาแฟแม่2กล่อง600นะครับแม
9: ่จ้าน
3: ี่แม่อยากฟังเพียงหยังบ
9: ่จ้า
3: เอาไปฟังหยังบ
9: ่บ่จ้าก็ฟังหันเสียงในห่างก็ดีแล้วล่ะ
3: ปวดหูนี่ปากหวานแท้เนาะนี่แม่เน
9: า
3: ะ
9: คือสิบรอครับแค่ว่า
3: อันนี้ก็ไม่
9: ทราบเห็นหน้าครับแค่ว่าร
3: ูปน่ะมันรออยู่แล้วเพราะว่ามันแต่งแอปได้มั้ยแม่แต่ว่าตัวจริงจะสิเป็นแนวใด
9: ไม่ห่างเดี๋ยวเบิ้งแม่ฟังไม่ห่างจนสอดแต่งอ
5: ่
9: ะ
5: มาบอก
9: ตั้งแต่สองทุ่มกลัวไปจนหาต้นอ้อแล้วก็อีกพัดกันตลอดชั่วโมงสองชั่วโมงแม่ก็ยังฟังไม่ห่างอยู่ตลอดเลยเด้อ
5: โอ้ขอบคุณคุณแม่เลยนะครับแม่อ
9: ยาก
5: เ
9: ห็นมาค่ะยาดีอยู่ดอก
5: ครับแม่ครับตอนนี้ได้น้ำมันนวดแล้วแม่ก็เลยสิสั่งกาแฟเพิ่มอีก2กล่องเนาะแม่สมจิตเนาะ
9: จ้าท่านมันสิมามื้อใดก่อนค่ะ
5: กาแฟฮอดมื้อนี้แรงๆแล้วก็มื้ออื่นผมจัดส่งให้ของเจ้าฮอดแม่วันจันทร์ครับมื้อฮื้อเด้อ
9: จ้าแม่สิได้เตรียมงุ้งไว้ตา
5: ได้เลยครับแม่2กล่อง600บาทเนาะแม่สมจิตเน
9: า
5: ะ
9: ต่อไปที่เอาซี่พุ่นล่ะ
5: ครับผมลงครับผมขอบคุณแม่หลายๆด้วยครับสุขภาพแข็งแรงนี่เป็นหมดเด้อ
9: จ้าไปนั่งห่างลุงๆเรื่องเรื่องนะลูกเด้อ
5: ครับ
9: ดีได้คนหลบรอเบาเพาะเบามวลนะจ้า
5: สาธุอีแม่ขอบคุณหลายๆครับแม่สมจิต
9: จ้า
5: ครับ
9: น้ำมีหนองโน้นี่ล่ะค่ะ
5: ครับแม่ได้เลยครับที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะ
9: จ้า
5: จ้าขอบคุณครับแม่สมจิตครับ
9: ค่ะ
5: ครับสวัสดี
10: ครับ
11: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
10: อยากสั่งกาแฟ
11: กาแฟกี่กล่องครับพ่อ
10: 4กล่องและ4กล่อง 1,000 หรอวะเนาะ
11: 4กล่อง 1,000 ครับพ่อพ่ออะไรแถมมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟ
10: เอาผ้าขนหนูนะ
11: เอาผ้าขนหนูเนาะพ่อเนาะพ่อคำพาปะคะนี่เนาะ
10: ครับครับ
11: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้พรุ่งนี้ของถึงพ่อมะรืนนะ
10: ครับผม
11: ครับพ่อขอบคุณครับ
12: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนครับครับ
13: อ๋อมันบ้าบอยมาจ้า
12: บ้าบอยครับแม
13: ่โอ้ยสั่งกาแฟหน่อยจ้า
12: ได้ครับคุณแม่เอากี่กล่องครับ
13: เอา4กล่องจ้า
12: 4กล่อง 1,000 บาทของแถมแม่เอาอะไรดีมีชุดแก้วกาแฟมีผ้าขนหนูมีผ้าถุง
13: เอาผ้าขนหนูได้ป่ะจ
12: ้
13: า
12: ได้ครับผ้าขนหนูผืนใหญ่1ผืนนะแม่เน
13: า
12: ะจ้าขอชื่อที่อยู่แม่หน่อยครับแม่เคยสั่งไป
13: มีแต่พี่สาวคุณสร้างให้แม่บ้านน้องเสนอเลยจ้า
12: จ้าวันนี้เอาซื้อที่อยู่แม่เนาะชื่อคุณแม่อะไรครับ
13: นายเสถียรคำชมพู
12: นายเสถียรคำชมพูบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
13: ่
12: ขอพันชมพูเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
13: 32หมู่8
12: 32หมู่8ตำบล
13: บ้านนาคู
12: บ้านนาคูตำบล
13: บ้านนาคูจ้า
12: บ้านนาคูหรือนาคูแม
13: ่นาคูจ้าน
12: าพูเนาะตำบล
13: แจดำอำเภอแจดำ
12: ตำบลแจดำอำเภอแจดำจังหวัดมหาสารคามเน
13: า
12: ะแม่เน
13: า
12: ะ
13: จ้ารหัสประจำที่44190จ้า
12: จ้าเบอร์โทรกับติดต่อแม่เบอร์นี้เน
13: า
12: ะ
13: จ้า
12: จ้าแม่ของจะมาหอด
13: มือจ้าม
12: ือเงินผมทรงของหอดแม่มือคือเด้อ
13: จ้า
12: จ้าแม่แ
13: ต่พ่อเราไม่บอกเลยจ้า
12: จ้าเดี๋ยวไอ้ทั้งขนทรงคนเดียวทั่วหาแม่รับสายเพื่อนเด้อจ้าแม่ขอบคุณครับครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ
13: จ้า
12: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
14: จ้าสวัสดีแม่แม่สวัสดีลูก
12: ครับแม่สวัสดีครับ
14: กางกางกางกาแฟในลูกกล่องนึง
12: ได้ครับกาแฟหนึ่งกล่องเนาะคุณแม่เนาะครับแม่ซื้อไว้จังไหนครับ
14: ซื้อแม่แตงอ่อนลูก
12: แม่แตงอ่อนนามสกุลยังครับ
14: นามสกุลจงย่อกลางจ้ะ
12: จงย่อกลาง
14: จ้ะ
12: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
14: ่บ้านเด็กที่171/3จ้ะ
12: 171/3หมู่ที
14: ่หมู่ที่ทะเลเตยหมู่5จ้าลูก
12: หมู่5ตำบลยังครับแม
14: ่ตำบลอุดรหนองบัว
12: ตำบลหนองบัวอำเภออ
14: ุดร
12: อำเภอเมืองอุดรเฮานี่เน
14: า
12: ะแม่เน
14: า
12: ะ
14: จ้าอ่านบ้านดงอุดมนี่จ้ะ
12: บ้านดงอุดมเนาะแม่เน
14: าะบ้านดงอุดมซอยแสงเจริญค่ะลูก
12: ซอยแสงเจริญเนาะแม่เน
14: า
12: ะ
14: จ้า
12: ได้เลย
14: ซอย11นะลูก
12: ซอย11เนาะแม่เน
14: า
12: ะ
14: จ้
12: าไอ้1กล่องนี้350บาทนะแม่
14: อ
12: ัน
14: เท่าไหร่ค่ะ
12: 1กล่องนี่350ถ้า2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
14: เอากล่องเดี๋ยวก่อนลูกเพราะว่าบ่ทันได้มีเงิน
12: ได้ครับอีแม่ลองเบิ่งก่อนเนาะ
14: เดี๋ยวลองเบิ่งเดี๋ยวสิสั่งน้ำกลดอก
12: ได้ครับแม่ขอบคุณแม่แตงอ่อน
14: จ้าสิ้นเดือนกลางๆเดือนบ่แล้วจะกินเบิ่งซะก่อนจะกองก็ลูก
12: ได้ครับอีแม่ฟังเพียงหยังบ่ลูกเปิดให้
14: จ้า
12: พี่แม่ฟังเพียงอย่างบอลูกเปิดให้3กล่องพัน
14: ขอแถมแก้วกาแฟพร้อมอันฟังอยู่จ้า
12: เอาฟังเพียงอย่างดีครับเดี๋ยวลูกเปิดให
14: ้ฟังนกเขาขันแน่ลูก
12: นกเขาขันเนาะแม่เนาะได้ครับได้ครับแม่ขอบคุณครับ
14: จ้าสวัสดีค่ะลูกจ้า
0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเซนก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า09029274440902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
15: บ้าโอ้โหเอ็กซ์แวร์ก่อนเด้อไปหาทางมงใหม่ก่อน
16: ฮัลโหลครับสวัสดีครับจ้าแม่บ้าบอยครับ
15: จ้าอยากได้กาแฟ
16: จะได้กาแฟแม่เอาจ้ากล้อง
15: จ้าสี่กล่อง
16: สี่กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นอะไรจ้า
15: พันบาทเป็นเบาหวานจ้ะ
16: โอ้เป็นเบาหวานเนาะได้เลยอันของแถมแม่เอาอย่างครับ
15: เอาฮะแล้วถ้าอยากได้ของแถมก็มีมากก็แบ่งเดียวเอา
16: อืมครับแม่แม่เอาของแถมเป็นอันไหนดี
15: จ้า
16: เอาเป็นผักคนหนูบ่หรือเป็นผักทุงหรือจะเป็นแก้วกาแฟ
15: จะเอาผักคนหนู
16: ครับผม
15: พื้นใหญ่อยู่วะ
16: พื้นใหญ่ละแม
15: ่โลจ้า
16: ครับไปครับแม่อ
15: ยู่บ้านบ้านหนองบกไผ่น้อยนี่เด้อ
16: แม่ชื่อว่าอะไรครับ
15: ถาวรคานศรี
16: แม่ถาวร
15: บ้านเลขที่340จ้ะ
16: บ้านเลขที่340หมู่ที
15: ่จ้ะ
16: หมู่ที่เท่าไหร่จ๊ะ
15: หมู่11
16: หมู่11ตำบล
15: จ้ะตำบลดงมะไฟ
16: ดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครนะแม่เน
15: า
16: ะ
15: จ้า
16: จ้าผมจะได้จัดส่งให้แม่เป็นวันพรุ่งนี้ของจะถึงวันมะรืนนะครับเพราะว่ากาแฟเบิดมันจะมาหอดแรงผมมืออื่นมุค่อยจะได้
15: จ้าเดี๋ยวนี้ก็อยู่เฮือนชบคนหลาย
16: ได้ครับแม่ขอบคุณหลายๆครับแม่
15: จ้าจ้าจ้า
16: ครับแม่ครับสวัสดีครับ
15: จ้า
16: สวัสดีครับ
17: ฮัลโหล
16: ครับ
17: จ้าอันบ่บ่อยแม่สิบอกเด้อถ้าใครเป็นลิสิดวงให้เขากินเลยกาแฟน่ะ
16: อ๋อบ่แม
17: ่เออเพราะว่าเมื่อวานเมื่อก่อนเนาะแม่เป็นมาประจำเนาะ
16: ครับแม
17: ่บัดนี้แม่ละปวดเปลือกมาละออกบัดนี้ออกมาหลุดอ้าวเมื่อคืนนี่แม่ละนอนนอนละหลุดเหี้ยไปเลยได้บ่บ่อยเอ้ย
16: อ๋อ
17: แม่มันก็เลยบ่ปวด
16: โอ้ลิสิดวงนี่ที่แม
17: ่จ้าลิสิดวงถึกเลย
16: ครับแม่
17: จ้ะอันนี้กับแม่ก็แนะนำให้พ่ออันให้แฟนอันแม่นี่แหละอันให้เพื่อนกินอันกาแฟเพื่อนกะตะกี้เพื่อนก็บ่อยากกินดอก
16: อ
17: ันแบบว่าเพื่อนเหี่ยวออกมาแล้วมันอันแบบมันคัดมันหยังหนะเหี่ยวยอดเหี่ยวหยังอ่ะนะ
16: ครับแม่ครับ
17: จ้ะแม่ก็เลยพี่เพิ่นกินเบิ่งเดียวนี่ค่ะเพิ่นกินซองเทื่อละล่ะ
16: เนาะให้พ่อกินลองมึงได้แม่
17: จ้ะนั่นแหละเบิ่งแม่ว่าเพราะว่าแม่เป็นลิสิวแม่ก็ยังอันแบบว่ามันยังเศร้าเลยหนะจ้ะแม่ก็เลยแนะนำจากให้เบาบอยบอกให้คนหนะ
16: โอ้ได้แม่ได้เดี๋ยวก็เลยบอกคนน้ำเนาะ
17: จ้ะจ้ะ
16: เราได้กินลองมึงเนาะเป็นยังไง
17: จ้ะโอ๊ยแม่แล้วว่าอ้ามันปวดแบบนี้โอ๊ยตายแมวลิสิดวงอกเจ็บกระคากแมวเจ็บเจ็บอะไรเปล่าบ่อยเอ้ยบัดแล้วหลุดแม่เลยกินเลยเมื่อคืนนี่แม่นอนตื่นมาอ้ามันหลุดหายไปเลยหรือเปล่ามันหลุดปวดบ่อยังหนา
16: ตะ
17: กี้แม่นั่นเลยเบอร์ตะกี้แม่สิปวดเนาะอันนี้แม่อ้าแต่ว่ากาแฟนี่ถือกับแม่แล้วนี
16: ่ครับแม่ครับ
17: จ้ะ
16: ถือโอ้ยดีแล้วดีแล้วอีแม่ทุ่มเบาสู้ฟังเพราะว่าจะได้บอกเพื่อนน้ำเนาะที่ได้ข้อมูลเพราะว่าจากคนกินจริงใช้จริงน่ะ
17: จ้า
16: ที่ได้บอกเพื่อนถือว่าผู้นี้เป็นนิสันนิสีแล้วแม่เพื่อนกินแล้วเพื่อนไข้ที่เนาะ
17: แม่แม่ก็เลยโทรบอกบ่อยๆก่อนว่ะ
16: ได้ครับโอ้ยขอบคุณแม่หลายๆขอเตรียมไปออกอากาศได้เด
17: ้
16: อ
17: เลือกเตะ
16: ได้ครับแม่ได้คร
17: ับ จ้าจ้าเกินหรือบ่อยๆเด้อจ้าจ้าขอบคุณค่ะจ้าสวัสดี
18: ค่ะใช่ครับ
19: อ๋ออยากหูจักกาแฟนะกาแฟยัง
18: กาแฟก้อนคำเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพเบาหวานความดันไขมันไขข้อเสื่อมกินได้ครับอีพ
19: ่อว่ากาแฟก้อนคำก้อนเพิ่มนี่ละฟังจะอยู่อันแมนนี่เลยบ้าน
18: แมนครับสรรพคุณกาบำรุงร่างกายมีสมุนไพรสกัด32ชนิดเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันและไขข้อเสื่อมในผู้สูงอายุผู้กินเขาบ่แซ่บนอนบ่หลับบ่มีเหี้ยมีแห้งสีพ่อกินได้เลยครับผมหรือว่ามีปัญหาเรื่องสายตาจะกินได้ครับเพราะว่ามีส่วนผสมของลูทีนพร้อม
20: ก็อยากกินข้าวแซ่บดอกอันอยากให้อันจะขาสละมันขาดขา
18: โอ้คันนี้แม่คัดขานี่กินเลยตัวนี้เพราะว่ามันมีส่วนในการดูแลน้ำมันไขข้อเสื่อมข้อต่อกระดูกอ่อน
19: มันจักซ่องก่อน
18: กล่องนึงมี10ซ่องครับพี่พ
19: ่อ10ซ่องหรือกล่องจัก100บาท
18: ถ้าพ่อซื้อกล่องเดียวมันจะ350สำหรับคนทดลองแต่ถ้าซื้อ2กล่องจะ600ลดลงมาเหลือกล่องละ300แล้วบัดนี้ถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 นี่ตกกล่องละ250พ่อแล้วก็มีของแถมเป็นผ้าขนหนูเป็นผ้าถุงเป็นชุดแก้วกาแฟพร้อมซ่อนจังซี่นะครับพ่อ
19: เข้ามาร่องนี่บ่ได้
20: อยากซีมเบิ่งได้เสื้อน่ะถ้าถือก็สิซื้อไปเรื่อย
18: ๆโอ้ซีมก็แซ่บลดแล้วอีแม่คือไออีแม่เคยกินกาแฟบ่ครับพ่อ
20: ใกล้กินเยอะแยะ
18: ได้ถ้าไม่เคยกินเนี่ยผมแนะนำให้กินทีละครึ่งซองอันเท่าแม่ผมนี่เล่ากับบ่เคยกินคือกันแล้วเท่ายายผมนี่ก็80กว่าปีบ่เคยกินกาแฟเป็นหัวใจสั้นพอกินแล้วไข้แม่ๆเพิ่นบ่เมื่อยบ่ล้าแม
20: ่บ่สั้นบ่หยังดอกคันคิดว่าอยากบ่สั้น
18: โอ้ได้ครับแม่กล้องเดียวก็ขายแม่กล้องเดียวก็350ครับแม่
19: เอาหรือบ่เอากล้องนั่นบ
2: ่เอากล้องนั่นซะก่อนบ
18: ่นี่สิเอา2กล้อง600
2: อันบ่มีน้ำแถมเหรอซะบ่บ่มีน้ำแถม
18: มัน 4,000 ค่อยจะมีของแถมนะครับคุณแม่ครับ
2: บันโทบันโทบันโท
18: เพราะว่าอันนี้ลูกส่งให้ฟรีจริงสินะแม่ส่งฟรีเลยอีแม่เอาล่องไปกินเบิ่งจักกล้องนึงก่อนก็ได้คันถือคิ้งแล้วลูกแล้วข้านกี่กล้วยบ่ได้เอาดักขึ้นก่อนแล้วบ่ได้ย่างสะดวกแล้วแม่ค่อยเอาอีกก็ได
2: ้เออบัน
18: อีแม่อีพ่อฟังอยู่ไสเนี่ย
2: อ
18: ัน
2: บ้านนั่นบันดูบันดู
19: ตำบลบ้านขาวตำบลบ้านขาว
18: บันดูตำบลบ้านขาวเฮานี่เนาะ
2: เออ
18: ครับผมบ้านดูตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองอุดรนี่ตัวนี้แม่นบ่ครับครับอีพออันขอซื้อกับอันบ้านเลขที่บัดเนี่ย
19: ชื่อเอาแค่2กล้องเนาะ
18: ไม่2กล้อง2 2กล้อง600เด้อพ่อเนาะเอาสิพ่อ2กล้อง600นี่เอาแบบสปอร์ตไปเลยมันจะฮอดวันเกิดผมมื้ออื่นมื้อหื้อนี่ผมสิแถมแก้วเป็นชุดแก้วกาแฟพร้อมกับช้อนไปให้นะสวยๆนะพิเศษให้พิเศษให้วันเกิดเบ้าบอยครับพิเศษให้อีพ่อเลย
19: ไอ้ส่งไปคุณก็ได้ไปบ้านเอาและบ้านเลขที่พ่ออยู่บ้านท่านเหมือนจําท่านเหมือนบ
18: ่ฮู้จักครับพ่อบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
19: บ้านเลขที่116
18: 116หมู่ที่เท่าไหร่ครับพ
19: ่
18: อ
19: ที่12
18: หมู่ที่12บ้านพรานเหมือนเนาะพ่อเน
19: า
18: ะ
19: พรานเหมือนน่ะตําบลบ้านขาวนี่ล่ะอำเภอเมือง
18: ครับผมส่งคุณพ่ออะไรครับ
19: พ่อบุญมี
18: พ่อบุญมีนามสกุลหยังครับพ่อ
19: คล่องแคล่ว
18: คล่องแคล่วเนาะพ่อเน
19: าะนี่ล่ะตามบ้านเลขที่นั่นล่ะ
18: ได้เลยครับอีพ่อฟังเพลงหยังบ่อีพ่อกับแม่ฟังอยากฟังเพลงหยังบ่ลูกไส้เปิดซูฟัง
2: อย่างนั้นฟังเพลงเอาหัวไปขึ้นน่ะนะ
18: โอ้เอาหัวไปขึ้นยาหวยอันจังเจ้าอีพ่อไปขึ้นอยู่บ่เราสั่งกาแฟให้ปันเนี่ย เออได้เลยเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้เด้ออีพ่ออีแม่เด้อ
2: จดเบิดมือกับบ่ถึก
18: โอ้ยขอโทษหลายๆโคสกเว้าเร็วเป็นบ่แม่ต้องเว้าซ่าๆเนาะบัดนี
2: ้บ่ถึกอันสาวนางบอนอันนางลาหั่นน่ะ
18: อ๋อนางกุ้งนาง
2: เออนางกุ้งนางหั่นน่ะโอ้ยแม่จดก็บ่ถูก
18: เอาแต่เก่านางกุ้งนางเพิ่นเว้าซ่าอยู่เด้แม่เพิ่นเป็นคนเว้าหวานอยู่เด
2: ้พ่อขึ้นมาแล้วว่าเอาเบิ่งให้แด่มันสิกินกาแฟจะกินหลายเบิ่งให้แด่แต่เพิ่นมาเพิ่นมาจดถูก
18: โอ้แสดงว่าอีพ่อมารอบเดียวจดถูกมันจําง่ายๆแม่เอาแบบว่าบอกเลขนะ3ตัว090กับ292นี่เลข3ตัวบัดนี้อันกลุ่มเลข2ตัวบัดนี้ก็74กับ44จังซี่นะจําแม่นจริ
2: งอันเบิ่งอันสาวกุ้งนางอ่ะ2ชั่วโมงแม่ก็แถวจดบ่ได
18: ้อ๋อครับ
2: แม่ก็จดบ่ถูกแม่นะ
19: จดได้9ตัวเนาะเลขพ่อยังมี9ตัว
18: เออเสร็จแล้วอีแม่จดบ่ครบเนาะ
19: ได้พอมาจด3ตัวแล้วจด2ตัวก็ถ
18: ึงโอ้แมนครับเบอร์โทรเข้ากับเบอร์นี้ติดต่อได้ตลอดเนาะอีพ่ออีแม่เนาะ
2: เออหาแต่มาถือกันเถาะ
18: ครับแม่โอ้ยผมไอ้ประเภทว่าปวดเข่าปวดขานี่ผู้เฒ่ากินแล้วมีแห้งหลายคนหาลางคนได้หลงทิ่มไปกันเฒ่าแต่ย่ำใดก็บ่จัก
2: เออว่าอยากกันอยากกินหลายอยากกันย่างไปนี่คัดนั่นล่ะคัด
18: อืมครับแม่เพราะว่าเวลาเราอายุเยอะขึ้นนะครับอีแม่อันไอ้น้ำมันไขคอเฮานี่มันสิผลิตน้อยลงแล้วบัดที่นี่มันยังต้องการใส่ท่อเก่าสิแม่ก็คือรถยนต์น้ำมันเครื่องขาดแล้วแม่มันสิเป็นจังซั่นมันเสียดสีกันโดยตรง
21: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: การแข่งขันจักรยานประเภทถนน